0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนประเทศไทยพร้อมใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเดือนตุลาคมนี้กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนเข้าสู่ประเทศ
1: อิหร่านประณามยูเครนที่โจมตีเรือสินค้าสัญชาติอิหร่านในทะเลแคสเปียนทำให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเปิดสนามบุกเอาชนะทีมชาติลาว5-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyaloffice.th ระหว่างวันนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเช้าวันนี้มีพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายได้จัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำของประเทศโดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญกว่า30จุดในเขตเกาะรัตนโกสินทร์เช่นคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมวัดราชนัดดารามและป้อมมหาการพร้อมกิจกรรมถนนคนเดินตลาดชุมชนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและบริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า75บูธสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในวันนี้โดยพระสงฆ์จำนวน225รูปจะล่องเรือจาก3สายน้ำมารวมกันบริเวณป้อมมหาการเพื่อรับบิณฑบาตจากประชาชน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีภายใต้ชื่อ74พรรษาสายใยรักจากแม่สู่ลูกภายในงานมีการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะโขนถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักความห่วงใยและการส่งต่อพระราชปณิธานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการแสดงโดรนแปลอักษรถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวไทยสะท้อนพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานและการน้อมสำนึกในพระมหา

0: กรุณาธิคุณพร้อมกันนี้กฟผ.ยังได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารพระพลาเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยน้อมนำพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาจัดแสดงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
1: นายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำข้อกังวลและความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569หลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9,300,000คนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ด้านนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีโดยการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นส่วนงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดแต่เป้าหมายคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง
3: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมีข้อมูลอาจจะยังไม่ได้อัปเดตและวันนี้เราได้ข้อมูลที่ชัดเจนผมเชื่อว่าเราสามารถช่วยคนได้อีกเยอะเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดนะครับงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้1ปีละ 60,000-70,000 ล้านบาทรวมกันเนี่ย5ปีที่ผ่านมาก็เกือบล้านล้านบาทตั้งแต่มีบัตรสวัสดิการนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าและช่วยคนที่เขาไม่มีอะไรเลย
2: ขณะที่นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์
4: คนที่เราต้องดูแลคือคนที่เข้าไปถือหุ้นในอย่างเช่นบริษัทประชารัฐรักษามัคคีบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้การดูแลเพราะว่ากิจการเหล่านี้ก็ไม่ได้แสวงหากำไรหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงเกษตรอันนี้เราก็น่าจะยกเว้นให้เขาได้เราขอข้อมูลไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมพอได้มาแล้วเราก็เอา 120,000 คนเข้าไปกวนพวกนี้แหละครับออกมาเท่าไหร่เราก็ตัดออกไม่ต้องมาอุทธรณ์
2: สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำรวจและขึ้นบัญชีไว้โดยหลักการสำคัญให้การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ต้องการขณะเดียวกันยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าโดยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ต้องการมากที่สุดประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่ทั้งนี้กระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรถึง30กันยายนและขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นถึงวันที่31สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: ประเทศไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569เดือนตุลาคมนี้กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินและส่งเสริมการลงทุนเข้าสู่ประเทศ
5: นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโอกาสจากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในเดือนตุลาคมนี้ว่าถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมแล้วยังเป็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ ผ่านการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างภาคธุรกิจไทยกับนักลงทุนต่างชาติที่เดินทางมาร่วมประชุมนอกจากนี้ประเทศไทยจะใช้เวทีดังกล่าวในการนำเสนอแนวคิดและนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการนกกระซิบรวมถึงการผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะคนให้รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่และการยกระดับบทบาทประเทศไทยในฐานะประเทศที่เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ามกลางความขัดแย้งของมหาอำนาจโลกทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนและส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่4
3: ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเดือนตุลาคมโอกาสหนึ่งแน่ๆคือเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากเพราะคนอย่างน้อย 15,000 คนเข้ามาเนี่ยและนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matching ของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีคลังของประเทศต่างๆสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นบทบาทของประเทศไทยวันนี้ประเทศมหาอำนาจเขาทะเลาะกันบทบาทของไทยที่จะสามารถเป็นคนเชื่อมโยงขั้วโลกที่เขาทะเลาะกันได้ก็จะเป็นบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกครับ
5: นายเอกนิตินิติธันประภาสกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการนำเสนอศักยภาพสินค้าไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยจะคัดเลือกสินค้าจากชุมชนทั่วประเทศทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ให้ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆได้รู้จักซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของโลก
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการมรดกโลกศูนย์มรดกโลกองค์กรที่ปรึกษาและประเทศรัฐภาคีทุกประเทศที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยภายหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่จากคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในฐานะมรดกของมวลมนุษยชาติพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะและมติของคณะกรรมการมรดกโลกไปดำเนินการอย่างจริงจังและครบถ้วนเพื่อรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้คงอยู่สืบไป
7: ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆนะครับซึ่งผลักดันขับเคลื่อนในการที่นำเสนอผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของทางภาคใต้นะครับโดยเป็นความภาคภูมิใจของคนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็คนภาคใต้แล้วก็คนไทยทั้งประเทศเชื่อมั่นว่าการที่ได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อว่าทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ
6: และในวันนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกับอวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการกฎหมาย www.law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทุกความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบการบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
12: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
11: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
12: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามยูเครนที่โจมตีเรือสินค้าสัญชาติอิหร่านในทะเลแคสเปียนจนส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต1 รายและบาดเจ็บอีก1 รายจากเหตุระเบิดบนเรือลำดังกล่าวพร้อมเรียกตัวอุปทูตยูเครนประจำกรุงเตหะรานเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือประท้วงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์และเป็นอาชญากรรมด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพยูเครนโจมตีเรือรบของรัสเซียและเรือที่ใช้ขนส่งยุทโธปกรณ์ให้อิหร่านในทะเลแคสเปียนพร้อมกล่าวหาว่ารัสเซียส่งต่อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในตะวันออกกลางให้อิหร่านเพื่อนำไปใช้วางแผนการโจมตีและตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในภูมิภาคดังกล่าว
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหลายพื้นที่ในฝรั่งเศสและสเปนยังคงเผชิญไฟป่ารุนแรงส่งผลให้ประชาชนกว่า 315,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยทางการฝรั่งเศสเร่งอพยพประชาชนเพิ่มเติมหลังไฟป่าลุกลามเข้าใกล้เมืองบอร์โดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศขณะที่ทางการสเปนรายงานพบผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟป่าแล้ว1 รายเป็นชายสูงอายุที่เสียชีวิตภายในรถยนต์ใกล้กับชายฝั่งเมืองบาเลนเซียทั้งนี้รัฐบาลสเปนประกาศภาวะฉุกเฉินด้านไฟป่าเป็นครั้งแรกหลังเกิดไฟป่าขนาดใหญ่หลายจุดใกล้กรุงมาดริดโดยหลายประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปร่วมส่งอากาศยานดับเพลิงเข้าช่วยเหลือขณะที่กระแสลมแรงเป็นปัจจัยที่ทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วทั้งในฝรั่งเศสและสเปนโดยบริเวณชายฝั่งใกล้เมืองบอร์โดของฝรั่งเศสมีป่าสนจำนวนมากซึ่งติดไฟได้ง่ายส่งผลให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก
0: กลุ่มผู้ชุมนุมที่นำโดยคนรุ่นใหม่ในอินเดียประกาศยุติการประท้วงหลังนายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศลาออกจากตำแหน่งและรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดียอมรับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมในการจัดการปัญหาทุจริตซึ่งรวมถึงการปฏิรูประบบการจัดสอบระดับชาติยกเลิกการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมและชดเชยให้กับครอบครัวของนักเรียนที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายภายหลังข้อสอบคณะแพทยศาสตร์ระดับชาติรั่วไหลจนทำให้ผู้เข้าสอบกว่า2 ล้านคนต้องเข้าสอบใหม่ด้านผู้แทนรัฐบาลอินเดียและแกนนำผู้ชุมนุมออกแถลงการร่วมที่ระบุว่าทั้ง2 ฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงจากการเจรจารอบล่าสุดเมื่อเย็นวานนี้พร้อมขอให้ผู้ชุมนุมยุติการเคลื่อนไหวและแยกย้ายกลับโดยสงบขณะเดียวกันทางการอินเดียกลับมาเปิดให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือและรถไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ชุมนุมอีกครั้งหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติลาวอันดับ185ของโลกที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวผลปรากฏว่าทีมนักเตะหนุ่มไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติลาว5-0โดยได้ประตูจากจิรศักดิ์เผยพิมายนาทีที่11ทักษณะคำยกทำ2 ประตูนาที27-59ลุศกรบุรพานาที49และสารัตน์อยู่เย็นนาที52โดยนัดต่อไปทีมนักเตะไทยจะกลับมาแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานพบกับมาเลเซียวันที่1 สิงหาคมเวลา20 นาฬิกาแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัวพรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3 พรานคู่มืออันดับ4ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ผ่อนแพ้ให้กับกาวซินวากับเฉินฟังหุ่ยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีน0-2 เกม21-23 19-21อยู่เส้นทางวัดที่รอบรองชนะเลิศก่อนเดินหน้าสู่เป้าหมายสำคัญในศึกชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17-23สิงหาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิงวีเมนวอลเทนนิสทัวร์ระดับ W100รายการ The Women Hospital Classic ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยมืออันดับ3ของรายการและมืออันดับ116ของโลกพ่ายให้กับลูเครเซียสเตฟานี มืออันดับ142ของโลกจากอิตาลี0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6วนัญชยาหยุดเส้นทางมาที่รอบ8คนสุดท้ายวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามรอบรองชนะเลิศเจอกับกัมพูชาที่ไทยเพิ่งแพ้มาจากสนามแรกแมตช์นี้ทีมนักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมหลังตาเอาชนะกัมพูชาไป3ต่อ0เซต2518 2519 2518ทีมหนุ่มไทยแผนเข้าไปชิงชนะเลิศกับเจ้าภาพอินโดนีเซียแข่งขันในวันนี้เวลา 18:45 นาทีถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25ศึกรถฟอร์มูล่า2รายการ FIA Formula 2 Championship 2026ที่สนามฮังการีในรอบสปรินท์เรสทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมอาร์ตกลางปีหลังออกสตาร์ทจากเกรดที่6ก่อนรักษาตำแหน่งในกลุ่มผู้นำได้ตลอด28รอบสนามเข้าเส้นชัยอันดับ6ตามหลังผู้ชนะ 15.646 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3คะแนนสำคัญส่วนอันดับ1เป็นของกาเบรียลมินิชาวอิตาลีทีม MP Motorsport เวลา 14:19.172 วินาทีโดยวันนี้แข่งขันรอบ Future Race เวลา 16:20 นาทีกอล์ฟหญิงสิงห์ NSDF Lady Open 2026ที่สนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับพาร์ท72จรวีบุญจันทร์ปิดฉากรอบสุดท้ายอีก2อันเดอร์พาร์ท70สกอร์รวม13อันเดอร์พาร์ท203คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาทโดยเฉินชนะณัฐริกาเสนสายไปเพียงสโตรกเดียวพี่จิตกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:10 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1.7 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง88 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.
14: 1 นาทีกับกปท.ผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมอุ่นใจขึ้นอีกขั้นกรมการขนส่งทางบกเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยออกประกาศให้รถบรรทุกยกเทหรือรถดั้มต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนกระบะยกดั้มเพื่อป้องกันอุบัติเหตุรุนแรงจากกรณีคนขับลืมลดกระบะลงให้สนิทหรือลืมปลดเกียร์ฝากก่อนออกรถรถดั้มรวมถึงรถลากจูงและรถพ่วงที่มีตัวถังยกเทได้จะต้องติดตั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณแสงสีแดงหรือสีเหลืองอัมพันเพื่อแจ้งเตือนภายในห้องผู้ขับรถสำหรับรถจดทะเบียนใหม่จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่1เมษายน2570และจะมีผลครอบคลุมรถบรรทุกยกเททุกคันภายในวันที่1มกราคม2571ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืนค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่1อังคารเขียนอ่ออ่างไม่หันอากาศงองูคอควายสระอารอเรืออังคารเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าอังคาระแปลว่าถ่านทั้งถ่านที่ยังไม่ติดไฟและที่ติดไฟแล้วก็เรียกว่าอังคาระทั้งนั้นเนื่องจากถ่านที่ติดไฟมีสีแดงฉานคำว่าอังคาระจึงนำมาใช้เรียกชื่อดาวเคราะห์ที่มีแสงสีแดงประดุจถ่านที่ติดไฟในภาษาไทยเรียกดาวเคราะห์นี้ว่าดาวอังคารนอกจากนี้ยังเป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์อีกด้วยตามคติของอินเดียโบราณอังคารหรือดาวอังคารเป็นเทพองค์หนึ่งเรียกว่าพระอังคาร
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่1อาหารหลักของชาวมอญคือข้าวเจ้าเรียกว่าเปิงรับประทานกับแกงเรียกว่าฟะแกงของมอญโดยมากไม่มีกะทิเช่นแกงเลียงผักปรังแกงป่าแกงส้มกระเจี๊ยบแกงส้มพุทรากับดอกแคแกงมะตาดแกงมะสั้นแกงใบปรุงแกงมะรุมส่วนแกงที่ใส่กะทิเป็นแกงที่ปรับเปลี่ยนขึ้นภายหลังเช่นแกงขี้เหล็กแกงบอนแกง30ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนปลาร้าหล่นทรงเครื่องข้าวแช่สำหรับของหวานหรือขนมชาวมอญเรียกว่ากวานที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปของคนไทยคือกาละแมขนมกระยาศาสตร์ข้าวเหนียวแดกงาหรือฮะเปียงขนมข้าวอีกาลอดช่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับตัวในวัยชราภาพและแนวทางการบริหารงานเ พื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนจากนายวิกรมกรมดินทร์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชโลธรจัญญาอ่าน
20: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
21: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
20: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
21: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
22: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
23: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
22: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
23: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
22: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
23: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
0: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับนายวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับตัวในวัยชราภาพและแนวทางการบริหารงานเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนเชิญติดตามรับฟังจากช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองครับ
24: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
25: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองของผมนั้นยังอยู่กับเรื่องของชีวิตวัยชราที่ผมนำมาแบ่งปันพูดคุยถึงประสบการณ์ของผมว่าผมควบคุมน้ำหนักแบบไหนนะครับซึ่งทำให้ผมในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาน้ำหนักผมไม่เปลี่ยนเลยนะครับการที่ผมสามารถควบคุมตรงนั้นได้ก็เป็นเพราะว่าผมมีความรักตัวเองไม่อยากให้ตัวเองมีปัญหาฉะนั้นตอนอายุมากๆเนี่ยนอกจากที่ผมจะต้องดูแลน้ำหนักส่วนตัวแล้วผมก็ยังมาทบทวนนะฮะเรื่องราวต่างๆที่เคยผิดพลาดในอดีตนะฮะว่าไม่ให้กลับมามีปัญหานะครับกับผมในปัจจุบันเช่นไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเรื่องการทำงานผมก็จะไม่ให้เหนื่อยนะฮะเกินความจำเป็นหรือหนักกว่าความจำเป็นที่ความสามารถของร่างกายของผมจะรับได้ผมจะไม่ฝืนถ้าเกิดว่าผมรู้สึกง่วงเหงาหานอนเหนื่อยเนี่ยผมก็จะพักนะครับผมก็จะหยุดซึ่งก็ไม่เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะมีการควบคุมตารางการทำงานไม่ให้มากเกินไปผมจะไม่มีวันหยุดทำงานแต่ผมก็จะไม่มีวันที่จะให้งานมันทำเกินนะฮะเกินความสามารถของร่างกายนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมจะสามารถที่จะบริหารจัดการให้เกิดความพอเหมาะพอดีกับความสามารถของร่างกายอันนั้นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองงานของผมตอนนี้ผมก็มีตำแหน่งหน้าที่เป็นเฒ่าแก่ผมตอนนี้ก็จะพยายามหาคนนะฮะมารับผิดชอบแบ่งงานออกไปนะฮะค่อยๆแบ่งออกไปตามความสามารถของคนที่ผมเห็นว่าเหมาะสมเพราะว่าผมก็มีคนที่ร่วมงานทำงานกับผมมานี่ก็ 20-30 ปีนะเราก็จะเห็นว่าเขามีความสามารถอย่างไรแล้วผมก็ยังเชื่อนะฮะว่าถ้าผมไม่เชื่อเจ้าหน้าที่ของผมแล้วผมจะไปเชื่อใครฉะนั้นเราก็ต้องนะฮะทำใจเข้าใจคนไม่ใช่อะไรอะไรก็มักจะคิดว่าตัวเองแจ๋วกว่าคนอื่นผมเห็นเยอะเท่าแก่เยอะหลายคนนะครับที่มักจะคิดว่าตัวเองนั้นแจ๋วกว่าคนอื่นนะเก่งคนอื่นตลอดการแต่บริษัทไปไม่ใหญ่นะครับบริษัทก็โตได้แค่นั้นน่ะแต่ถ้าเกิดเราไปคิดถึงคนที่เขาทำงานได้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะเขามีคนมาช่วยเขาทำงานไม่มีทางหรอกครับที่เราจะทำงานนะฮะด้วยคนเดียวนั้นน่ะก็คือขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวยังต้องมีคนมาช่วยทำขายข้าวแกงก็เหมือนกันวันนี้ ถ้าเกิดว่าเราเป็นองค์กรเนี่ยอย่างกับผมเองตอนนี้ก็มีประชากรปาเข้าไปตั้ง326คนละจากเมื่อก่อนนั้นมีคนไม่ถึง10คนวันนี้ก็ขยายคนไปเรื่อยๆๆแต่ตอนนี้ผมก็จะไม่ขยายคนอีกละจะเอาคนที่มีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพยายามไปฝึกไปใช้ AI ไปอบรมเขาให้เขามีความสามารถดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นผมเองวันนี้ก็จะต้องปรับตัวนะว่างานที่ตัวเองทำต้องหาคนอื่นมารับผิดชอบเพื่อเป้าหมายของบริษัทเราจะต้องอยู่รอดเราต้องพัฒนาให้เป็นอมตะนะอมตะคือเราต้องอยู่ยงคงกระพันเนี่ยผมก็วางแผนผมว่าปีหน้าเนี่ยบริษัทอมตะเนี่ยหนี้สินก็จะให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีหนี้สินเลยแต่ก็ยังมีกำไรนะฮะตลอดไปไอ้นั่นก็ต้องเป็นเป้าหมายนะครับที่ผมจะต้องมาปรับให้เข้ากับสุขภาพความคิดร่างกายของตัวเรานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ในฐานะที่อายุเยอะขึ้นและเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยผมจะต้องทำยังไงให้ผมสุขภาพยังโอเคและทำงานให้นานที่สุดและองค์กรผมสามารถที่จะไปต่อได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีผมนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจิตใจร่างกายให้เหมาะสมเราไปคุยกันต่อในอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐบาลเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศหลังประสบปัญหาหนี้สะสมและนมคงค้างสต็อกกว่า68ล้านกล่องติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
3: เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศและยังเป็นอาชีพพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ประสบกนิกรแต่ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากต้นทุนการเลี้ยงที่พุ่งสูงภาวะนมล้นตลาดและผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ซึ่งรัฐบาลได้ติดตามและเร่งแก้ปัญหาแบบผู้ขนานทั้งระบบนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในระยะสั้นได้ประสานกระทรวงศึกษาธิการขยายช่วงอายุนักเรียนในโครงการนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มการระบายน้ำนมดิบพร้อมพิจารณาใช้เงินกู้และเงินกองทุนต่างๆเข้ามาเยียวยาเกษตรกรในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งยังร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งกระจายผลิตภัณฑ์นมกล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ที่ค้างสต็อกกว่า68ล้านกล่องให้ทันก่อนหมดอายุ
4: ผมมาพยายามจะเน้นเรื่องนี้ว่าการแปรรูปอย่างเงี้ยแล้วก็ทำยังไงถึงจะสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มเติมได้อีกเลสเซอร์เรื่องนี้คนจริงประเทศเกาหลีเมื่อก่อนก็มีประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าพอหลังจากนั้นเริ่มที่จะเพิ่มมูลค่าต่างๆนะแล้วก็ไอ้ตัวนมเนี่ยความจริงแล้วสารในน้ำมีมากกว่านมใช้บริโภคผมยิ่งใช้ทำเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกคอสเมติกส่วนใหญ่เครื่องเพื่อสำอางได้เยอะพอสมควรก็มีการศึกษาข้อมูลเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องการทำให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะทำให้เพิ่มดีมานด์ความต้องการเหมือนกัน
3: สำหรับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและหนี้ค้างสะสมของอสค.กว่า 4,500 ล้านบาทนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าได้มอบหมายให้คณะทำงานจะทำแผนฟื้นฟูอสค.ให้แล้วเสร็จเพื่อปฏิรูปโครงสร้างองค์กรควบคู่ไปกับการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะการเสนอให้มีการทบทวนการจัดสรรโควต้านมโรงเรียนที่ปัจจุบันอสค.ได้รับเพียงร้อยละ10โดยเตรียมประสานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลบอร์ดปรับสัดส่วนให้เหมาะสมเพื่อให้ภาครัฐหันมาสนับสนุนอสค.เป็นลำดับแรกพร้อมบูรณาการร่วมกับหลายกระทรวงในการสนับสนุนโรงงานแปรรูปชุมชนเพื่อสร้างเสถียรภาพแก่ภาคโคนมไทยอย่างยั่งยืน
5: แก้ปัญหาเรื่องนมเนี่ยมันต้องแก้ทั้งระบบดังนั้นเองเนี่ยถ้าอยากให้อสค.ฟื้นเนี่ยผมว่าบิลบอร์ดก็ต้องพิจารณา เรื่องต้องจัดโควต้าใหม่ดังนั้นเนี่ยผมก็ได้มีการประสานกับมิวบอร์ดว่าจะทำอย่างไรให้มาช่วยอสค.ก่อนอาจจะต้องปรับปรุงโควต้าไหมเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยเขาเข้มแข็งอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยอสค.ก่อนเป็นหลัก
3: สำหรับวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานฟื้นฟูอสค.เพื่อกำหนดทิศทางแก้ปัญหาครอบคลุมทุกมิติทั้งการระบายสินค้าค้างสต็อกการบริหารจัดการน้ำนมส่วนเกินการปรับโครงสร้างราคาและระบบโควต้าระหว่างเอกชนกับสหกรณ์ให้มีความลงตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเพื่อลดปัญหาการขาดทุนสะสมของอสค.ที่รับซื้อน้ำนมดิบมากเกินความสามารถในการระบายออกสู่ตลาดควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพคล่องให้กลับมามั่นคงชวนันท์มาลีรายงาน
1: เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดตราดสืบสานศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยที่มีอายุนับร้อยปีให้มีลมหายใจสร้างคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักติดตามความน่าสนใจจากรายงานค่ะ
6: โขนลมหายใจใหม่แห่งเมืองตราดในยุคที่เด็กและเยาวชนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือแต่ยังมีเด็กที่จังหวัดตราดได้เลือกใช้เวลาหลังเลิกเรียนฝึกท่ารำฝึกจังหวะกลองและเรียนรู้การสวมหัวโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีอายุนับร้อยปีสิ่งที่หลายคนเคยมองว่าเป็นศิลปะของคนรุ่นก่อนในวันนี้กลับกลายเป็นพื้นที่แห่งความฝันของเยาวชนรุ่นใหม่ก่อนจะก้าวขึ้นสู่เวทีการแสดงเด็กชายคนหนึ่งได้ค้นพบความหลงไหลในศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยเด็กชายนวมินทร์พูนเกษมหรือน้องมังกรเด็กนักเรียนโรงเรียนสตรีประเสริฐสินจังหวัดตราดผู้มีความรักและความผูกพันกับศิลปะการแสดงโขนมาตั้งแต่เด็กจากความสนใจที่เริ่มต้นด้วยความชื่นชอบในวันนี้น้องมังกรได้พัฒนาตัวเองผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเรียนรู้ทั้งท่วงท่าการแสดงวินัยความอดทนและคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยจนโขนกลายเป็นมากกว่างานอดิเรกแต่เป็นความภาคภูมิใจที่อยากสืบสานและส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก
7: สวัสดีครับผมเด็กชายนวมินทร์พงษ์เกษมชื่อเล่นชื่อมังกรครับเรียนอยู่โรงเรียนสตรีประเสริฐสินครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับตอนนี้เล่นเป็นโขนลิงครับจุดเริ่มต้นนะครับก็เป็นผมชอบดูโขนนะครับชอบดูนาฏศิลป์ตอนเด็กๆครับแล้วก็เห็นพี่ๆเขาใส่ชุดโขนนะครับแล้วก็ผมก็อยากใส่บ้างอยากแสดงบ้างครับได้ความอดทนครับแล้วก็บุคลิกที่เปลี่ยนไปครับเพราะว่าโขนเป็นนาฏศิลป์ครับที่ต้องใช้การฝึกครับแล้วก็ต้องใช้ความอดทนครับโขนครับเป็นการแสดงของศิลปะชั้นสูงครับแล้วก็โขนครับเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากครับแต่ว่าในสื่อโซเชียลครับก็ยังมีให้ดูอยู่ครับแต่ว่าถ้าดูในของจริงครับหรือว่าดูในการแสดงจริงๆก็จะรู้สึกอลังการครับแล้วก็มีความแบบภาคภูมิใจครับที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยครับ
6: ปัจจุบันโขนไม่ได้เป็นเพียงศิลปะการแสดงแต่ยังเป็นหนึ่งในทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่สามารถสร้างคุณค่าทางด้านการศึกษาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมื่อเด็กและเยาวชนเรียนรู้โขนพวกเขาไม่ได้รับเพียงทักษะการแสดงแต่กำลังเรียนรู้ประวัติศาสตร์วรรณคดีดนตรีนาฏศิลป์งานช่างฝีมือและอัตลักษณ์ของความเป็นไทยและนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่เริ่มต้นจากคนก่อนจะขยายไปสู่คุณค่าของประเทศและตราบใดที่ยังมีเด็กๆ เลือกสวมหัวโขนด้วยความภาคภูมิใจศิลปะชั้นสูงของไทยก็จะยังคงมีลมหายใจตลอดไป
8: สุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายรัฐบาลในการเดินหน้ายกระดับความมั่นคงชายแดนควบคู่มาตรการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและปิดช่องโหว่การลักลอบหลบหนีและตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดที่เชื่อมโยงกับการก่อเหตุความไม่สงบติดตามจากรายงานค่ะ
9: รัฐบาลเร่งยกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายใต้การบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงข้อสั่งการจากผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่4ให้เร่งขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเหตุความไม่สงบและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง
10: ตามที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวไว้ครับว่าได้รับบัญชาจากท่านนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารบกก็ได้สั่งการกับผมเพิ่มเติมมาในเรื่องนี้ก็ผู้บัญชาการทหารบกก็คือรองผอ.รมน.นะครับแล้วก็ท่านแม่ทัพภาคที่4ก็คือผอ.รมน.ภาค4ก็เน้นย้ำว่าให้หน่วยทหารโดยเฉพาะสกนธิวาสเนี่ยในทั้งส่วนปกครองก็คือท่านผู้ว่าในส่วนของตำรวจก็คือท่านผู้การจังหวัดแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเราคุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำอย่างไรให้เหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีความเรียบร้อยประชาชนอยู่อย่างมีความสุขกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่มีความปลอดภัยในการบังคับใช้กฎหมาย
9: ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสระบุว่าการปราบปรามยาเสพติดไม่เพียงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการตัดวงจรและลดแหล่งสนับสนุนของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเครือข่ายยาเสพติดถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ดังนั้นทุกหน่วยงานจึงเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย
10: จากการข่าวของหน่วยความมั่นคงเงินที่ได้จากยาเสพติดจากการค้ายาเนี่ยไปสนับสนุนกลุ่มที่ก่อเหตุความไม่สงบรอบยิงรอบวางระเบิดรอบวางเพลิงคือไปสนับสนุนผู้ BRN เกือบทั้งนั้นจะเอาเงินจากไหนก็มาจากสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นในการปฏิบัติการในวันนี้ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องการปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปซึ่งเป็นความต้องการของชาวบ้านจังหวัดนราธิวาสอยู่แล้วจะเป็นการตัดวงจรในการสนับสนุนกลุ่ม BRN ที่จะก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับดังนั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสให้การสนับสนุนอย่างเต็มที
9: ่นอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้ายกระดับการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียโดยในปีงบประมาณ2519มีแผนก่อสร้างรั้วชายแดนเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี2570จะขยายการก่อสร้างครอบคลุมพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งรวมถึงพื้นที่ชายแดนจังหวัดยะลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการลักลอบข้ามแดนและการกระทำผิดกฎหมายทั้งนี้การบูรณาการด้านความมั่นคงการปราบปรามยาเสพติดและการเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนถือเป็นกลไกสำคัญในการลดปัจจัยที่เอื้อต่อการก่อเหตุความไม่สงบพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
17: จังหวัดระนองเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อเชิดชูอาหารท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้ชุมชนติดตามจากรายงานค่ะ
11: อาหารจะบ่งบอกว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนสิ่งนี้ก็คือเป็นเรื่องของเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ตัวตนของเราอาหารบางอย่างเนี่ยอยู่ในชุมชนที่บริโภคกันเฉพาะกลุ่มไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำไปบางเมนูก็อาจจะไม่มีให้ทานในร้านอาหารนะครับตรงนี้ก็เป้าหมายคือค้นหาพบค้นหาแล้วก็ฟื้นฟูกลับมาใหม่ครับอาจจะมีการส่งเสริมให้มีการต่อยอด
12: อาหารหนึ่งจานอาจอิ่มได้เพียงหนึ่งมื้อแต่เรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในอาหารจานนั้นสามารถหล่อเลี้ยงอัตลักษณ์ของผู้คนได้จากรุ่นสู่รุ่นรสชาติที่หายไปจึงไม่ได้เป็นเพียงการค้นหาเมนูอาหารหากแต่เป็นการตามหาร่องรอยของวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความทรงจำที่ซ่อนอยู่ในทุกจานอาหารก่อนที่วันหนึ่งจะเหลือเพียงเรื่องเล่า ในวันที่อาหารพื้นบ้านกำลังก้าวขึ้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยทุกเมนูท้องถิ่นจึงไม่ใช่เพียงอาหารบนโต๊ะแต่คือทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างคุณค่าสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้กับชุมชนจังหวัดระนองจึงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย Thailand Based Local Food รสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณ2569นายสุรพันธ์นาแก้วนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองเปิดเผยว่าปี2569นี้มีผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สนใจส่งเมนูพื้นถิ่นเข้าร่วมคัดเลือก9เมนูครอบคลุมทั้งอาหารคาวอาหารว่างอาหารหวานก่อนคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายเพื่อให้ประชาชนร่วมโหวตคัดเลือก1เมนูเป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำจังหวัดระนอง
11: เปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้โหวตเป็นการโหวตในระบบออนไลน์ถ้าใครชอบชุนเปี๊ยะนะครับให้กดรูปหัวใจกดเลิฟถ้าใครชอบหูเกี่ยมถึงนะครับให้กดปุ่มที่เรียกว่าปุ่มหัวเราะหรือว่าปุ่มร่าเริงนะครับส่วนอีก1เมนูนะครับแกงอาจารย์ปลาย่างกดปุ่มว้าวก็1คนนะครับสามารถที่จะโหวตได้1สิทธิ์เท่านั้นโหวตได้ครั้งเดียว
12: ขอเชิญชวนประชาชนร่วมโหวตเมนูอาหารถิ่นที่ชื่นชอบเพื่อร่วมผลักดันเมนูอันทรงคุณค่าของจังหวัดสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติผ่านเฟซบุ๊กของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเปิดโหวตเมนูอาหารที่ได้รับการคัดเลือกของแต่ละจังหวัดพร้อมกันและปิดรับคะแนนในวันที่31กรกฎาคมนี้เวลา 15:00 น.ทุกคะแนนไม่ใช่เพียงการเลือกเมนูอาหารแต่คือการร่วมรักษาเรื่องราวของบ้านเกิดเชิดชูภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและส่งต่ออัตลักษณ์ไทยให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นเพราะอาหารหนึ่งจานอาจสร้างความภาคภูมิใจให้คนทั้งจังหวัดและเมื่ออาหารถิ่นได้รับการรักษาไว้ก็เท่ากับเราได้ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมส่งต่อเสน่ห์ของอาหารไทยให้ก้าวไกลในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกเรื่องราวของแผ่นดินไทยผ่านรสชาติที่ไม่มีวันเลือนหายอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
13: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จจากเกมเพื่อความสนุกสู่กีฬาอาชีพที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้ประเทศด้วยการสร้างนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่วงการอย่างเป็นระบบผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาติดตามรายงานจากทีมข่าวกีฬาค่ะ
14: ตลอดช่วงที่ผ่านมาสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยพยายามสร้างความเข้าใจว่า e-sport ไม่ใช่เพียงการเล่นเกมแต่เป็นกีฬาที่ต้องอาศัยทักษะวินัยการวางแผนและการฝึกซ้อมอย่างจริงจังอีกทั้งยังต่อยอดเป็นอาชีพให้คนรุ่นใหม่ได้หลากหลายด้านความพยายามดังกล่าวสะท้อนผ่านผลงานของนักกีฬาไทยโดยในปี2569ทีมชาติไทยคว้า1เหรียญทองและ2เหรียญทองแดงจากการแข่งขัน e-sport championship เอเชียที่สาธารณรัฐเกาหลีก่อนคว้าเหรียญทองเกม Total Football และจบอันดับ3ของตารางรวมในรายการ C e-sport Nation Cup ที่ประเทศเวียดนามเป้าหมายต่อไปคือการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งสมาคมวางแผนส่งนักกีฬาแข่งขัน9เกมชิง7เหรียญทองโดยทีม Identity V ของไทยคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามการรักษาความสำเร็จให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องสร้างทั้งนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่วงการจึงนำไปสู่การลงบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายส่งเสริมกีฬา e-sport ในระดับอุดมศึกษาพร้อมยกระดับการพัฒนานักกีฬาบุคลากรและการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลโดยจะนำความรู้ด้าน e-sport วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบูรณาการร่วมกัน
15: สำหรับทางสมาคมเนี่ยก็เป็นสมาคมที่ค่อนข้างจะเปรียบเสมือนโรงเรียนสอนทั้งหมายความว่าองค์ความรู้ต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยเราเปิดให้ดูหมดเลยทำงานในเคล็ดลับของความสำเร็จจุดผิดพลาดจุดบกพร่องอะไรต่างๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเมื่อได้ทำบันทึกความร่วมมือกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะส่งทอด ฝึกต่อไปในทุกระบบไม่ว่าจะเรียนคณะไหนก็ตามอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับอีสปอร์ตกราฟิกดีไซน์ก็ใช่นะครับอย่างบริหารจัดการเทศศาสตร์ต่างๆเราก็จะทำงานร่วมกันทั้งหมดทั้งเท่ากับว่าทั้งหมดที่สมาคมมีเกษตรผลิตจะมี
14: นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและนักกีฬาอีสปอร์ตได้พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบพร้อมส่งเสริมการวิจัยการฝึกอบรมและการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนนักวิเคราะห์ผู้จัดการแข่งขันนักสื่อสารและบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตไทยในอนาคตความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเชื่อมองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเข้ากับประสบการณ์ในสนามแข่งขันเพื่อสร้างทั้งนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีทักษะตรงกับความต้องการของวงการพร้อมวางรากฐานให้อีสปอร์ตไทยเติบโตอย่างเป็นระบบและก้าวสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืนผ่านนิตคาดนาครายงาน
16: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ถิตสีโล
18: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีนี้น่าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขต่อไปขอเชิญรับฟังปาฐกถาธรรม
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้พื้นป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสปะความฮู้ตำรับแม่ยิงลำปูนโดยศูนย์เฮียนฮู้การพัฒนาสตรี72พรรษาจังหวัดลำปูน
1: งามมิ่งเมืองแม่เจ้าจำมาเตวีงามสตรีฝึกอาชีพที่มุ่งมั่นงามครอบครัวเข้มแข็งสายสัมพันธ์พิสมัยงามนั้นคือศูนย์เฮียนฮู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจังหวัดลำปูนสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับเจ้าวันอาทิตย์วันครอบครัวมาปากับดีเจคุณนัตตี้ณัฐพลหนอคำนักพัฒนาสังคมของกลุ่มแผนงานและวิชาการครับได้มาจัดเสียงจัดสายคือกับท่านผู้ฟังในวันหยุดวันอาทิตย์วันที่26กรกฎาคม2569กับวันอาทิตย์ที่บอกว่ามีหลากหลายความเตรียมความพร้อมที่จะจัดงานใหญ่งานโตที่จังหวัดลำปูนของเรานะฮะคุณนัทขับรถผ่านมาตังพื้นที่เอกชนที่เปิ้นมีจัดงานฤดูหนาวเนี่ยเปิ้นกำลังเตรียมขึ้นไฟขึ้นโครงนะครับงานของงานบลำใหญ่งานมหกรรมลำใหญ่แฟร์ของเฮาที่จัดโดยหอการค้าจังหวัดลำปูนนะครับพร้อมกับภาคีเครือข่ายที่เปิ้นจะจัดในวันที่1จนถึงวันที่12สิงหาคม2569ครับเพราะวันนี้นะฮะที่บอกว่าเราจะได้เตรียมงานใหญ่เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะฮะที่มาแอลกันและเป็นกำลังใจขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรพี่น้องส่วนบาลำใหญ่ทุกส่วนเนอร์และตอนนี้นะฮะมันบอกว่าเป็นวันครอบครัวที่คุณน่าใจเสมอว่าวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวครอบครัวของเราวันนี้ไปอย่างครับป้ากันตอนเนี้ยจะไปกันกินข้าวอาบน้ำกันเรียบร้อยแล้วทำความสะอาดบ้านเปิดวิทยุมา FM 95สวทลำพูนของเฮาตวยนะฮะและก็จะปากันเข้าสวนบะลำใหญ่ช่วยกันเก็บหน่วยบะลำใหญ่คุณพ่อขึ้นคุณแม่ไซคุณลูกแต่งตะกร้าช่วยกันนะฮะนั่นก็คือความสุขภายในสวนของเราสวนบะลำใหญ่เนอร์และก็เปิดคลื่นทุกเสียงทุกสายกันตวยเพราะวันนี้เฮาฮื้อความรู้กู้ความสุขนะฮะสปะสปันในเกี่ยวกับความรู้จากสวทลำพูนที่เฮาได้อู้เอิญกันมาและสลับสับเปลี่ยนกับผลงานเพลงต่างๆที่สลับไปสร้างสีสันวันแห่งครอบครัววันนี้ครับหลายๆคนในจังหวัดลำพูนเนาะในพี่น้องเมืองเหนือของเฮาเปิ้นบอกว่าในช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่บอกว่าเข้าสู่จะเข้าสู่ประเพณีนะฮะต่างๆนั่นก็คือเข้าพรรษาลาพระเจ้าเข้าพรรษาเนี่ยฮะเปิ้นบอกว่าเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมต่างๆของเรานี่ได้มาสืบสานกันไปเพราะปีนี้เปิ้นบอกว่าเดือน10มี2เตื้อนะฮะต่างผู้เฒ่าผู้แก่เปิ้นบอกเนาะก็คือบอกว่ามันอาจจะมีการยาวไว้หำน้อยในการเข้าพรรษานะฮะแต่ประเด็นนี้กำหนดกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเดือนนี้สิ้นเดือนเป็นบองว่าส่งความสุขรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณตวยวันที่28กรกฎาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะและวันที่29เขาจะแต่งดาววันที่28แล้วนะฮะวันดาวของเราเนาะ29เป็นวันพระใหญ่นั่นก็คือวันอาสาฬหบูชาวันที่อันนี้ประหองว่าเป็นวันพระอยู่แล้วก็ประหองว่าพระสงฆ์เข้าโบสถ์นะฮะในวันที่30นะฮะ30กรกฎาคมเป็นวันเข้าพรรษาของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าต่างๆตีเปิ้ลก็จะมาทำพิธีกันในอุโบสถต่างๆเนาะตีเปิ้ลจะร่วมกันเข้าพรรษา3เดือนนะฮะในช่วงฤดูฝนนี้นะครับพอบอกว่าอันนี้เป็นก็ห้องว่าเป็นกิจวัตรนะฮะหรือว่าเป็นพระธรรมวินัยที่เปิ้ลได้กำหนดกันไว้แล้วตั้งสมัยพระพุทธกาลเนาะในช่วงนี้เราก็ถือว่าคนพุทธศาสนิกชนอย่างเราก็ร่วมกันทำบุญตักบาตรและรำลึกถึงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางคนก็บอกว่าเอ้ยคุณนัทวันที่30เนี่ยฮะมันถือว่าเป็นวันก็คงว่าวันงดการดื่มสุราตัวเราจะเริ่มกันก่อนฮะ3เดือน พ่อบอกว่าครอบครัวของเฮาเนาะบ่มีใครเตือนกันได้คุณพ่ออาจจะเตือนคุณแม่คุณแม่ลดลงเนอร์คุณพ่อคุณแม่อาจจะเตือนคุณพ่ออ๋อลดลงนะซูเนอร์นะฮะหรือว่าลูกนะฮะจะเตือนของอีพ่ออีแม่ตัวนะฮะในครัวเฮือนของเฮาสำคัญที่สุดและก็เตือนกันได้ดีที่สุดช่วยกันนะฮะเพราะว่างดเหล้าเข้าพรรษานะฮะถือว่าเราเป็นการทำบุญไปในตัวชะระป้าฮองว่าเป็นการดีท็อกร่างกายนะฮะคือครอบครัวของเรามีความสุขตัวแล้วก็เห็นมาปอเราจะได้มาสร้างสีสันตัวบอกว่าในความสุขของครอบครัวเริ่มที่บุคคลคนที่เราฮักกับคนในครอบครัวมันมีสถิติที่บอกว่านะฮะความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยอยู่ในมิติที่ลดลงเพราะไงฮะในแต่ละบุคคลคือคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยป้าฮองว่ามีภารกิจต่างกันไปต่างคนไปเป็นนายจ้างต่างคนเป็นลูกจ้างลูกหลานนะฮะอาจจะเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์เนาะแต่วันเนี้ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเราได้มาทำหน้าที่บทบาทถึงความเป็นครอบครัวบดีละเน้อหน้าที่ของความเป็นคุณพ่อบดีทิ้งเน้อภาระของความเป็นคุณแม่และเรารักในครอบครัวนั่นก็คือสถาบันครอบครัวของเฮานะฮะฝากกันไว้ตัวเองคนเมืองของเฮานั่งล้อมวงกันโตกละนั่นก็คือความสุขละฮะหันหน้ากันกินข้าวตัวกันถามอู้จากกันนะฮะแต่ในช่วงเวลาที่เป็นห้องส่วนตัวเฮาเฮาก็บริหารให้ดีที่สุดเวลาที่อยู่ในสังคมของคนในครอบครัวเราก็แบ่งเวลานะฮะมาอยู่กับคนในครอบครัวอู้กันให้นักขึ้นถามกันให้นักขึ้นกอดกันให้อุ่นๆนะฮะแล้วปากันไปร่วมกิจกรรมด้วยกันนะฮะช่วงในการเข้าพรรษาช่วงในการทำกิจกรรมร่วมโดยการตัวนะฮะอย่างข่าวฝนฟ้าคะนองนะฮะถามว่าเอ๊ะคุณน่าจะมีก็ในช่วงนี้นะฮะเปิดในพยากรณ์ในกุตกี้คูดูในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเปิ้นว่า26จนถึง30ครับมันอาจจะมีฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่เนาะในภาคเหนือของเราก็ระมัดระวังกันไปนะฮะในการเนี้ยเอ๊ะก็จะมีหลายๆครอบครัวเนอที่ช่วงเนี้ยเป็นวัดนะฮะเพราะว่าร่างกายของเราเนาะเวลาเราได้กระทบร้อนเย็นร่างกายของเราเนี่ยมีการต่อต้านหรือว่ามีการที่บอกว่าเอ๊ะบอกฮ้อนๆแนวๆอีป้ออีแม่ช่วยพ่อของกำล้อนะฮะหรือว่าสังเกตคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไอ้กาจามกานะฮะคุณลูกก็ต้องดูแลรักษากันไปครอบครัวของเราเตือนครอบครัวของเราดีที่สุดและก็ดูแลซึ่งกันและกันเนอในวันอาทิตย์วันที่26กรกฎาคมของเดือนนี้นะฮะใกล้สิ้นเดือนเข้ามาละนะฮะเอ๊ะเดือนนี้อย่ามาเมินขนาดนะคุณนั่นเนอะเงินเดือนพอออกละพอจะหมดละเป็นลักร้อยละนี่ใดดีนะฮะการวางแผนการเงินเหมือนกันเนาะครอบครัวของเราก็ต้องดูแลกันไปพอเป็นภาระกันนะฮะแล้วก็มาสร้างหนี้สินให้กันตัวเองเนาะเราสามารถอยู่ในครอบครัวได้ในชุมชนได้กูเชื่อว่านะฮะบอกว่าอยากให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยอู้จากันให้มากที่สุดนะฮะปัญหาทุกอย่างมีทางแก้เริ่มจากครอบครัวเฮาก่อนครอบครัวก่อนนะฮะ Family First เนาะครอบครัวเราต้องมาก่อนนะครับช่วงแรกของรายการสปะความรู้ตำรับมิ่งระปูนนะฮะคุณน่าจะมาอู้ถึงข่าวสารในรอบสัปดาห์ว่าศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสติ72พรรษาจังหวัดระปูนของเราได้ทำได้เงี้ยอย่างพ้องกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดระปูนและในพื้นที่เขตพื้นที่รับผิดชอบ4จังหวัดภาคเหนือตอนบนนั่นก็คือลำพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากนะครับในวันตั้งแต่วันที่20 กรกฎาคมจนถึงวันที่24วันศุกร์ที่ผ่านมาว่าศูนย์ของเราได้ทำมาอย่างพ้องกับพี่น้องประชาชนเนาะพอในการทำงานแต่ละครั้งนะฮะศูนย์ของเราขับเคลื่อนโดยท่านผอ.รัชยาหั่นตระกูลท่านผู้อำนวยการศูนย์นะครับที่บนบอกว่าในการทำงานทุกครั้งเรานึกถึงความเป็นครอบครัวก่อนนั่นก็คือครอบครัวเจ้าหน้าที่ครอบครัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมและก็ครอบครัวในจังหวัดลำพูนนะครับบนบอกว่าครอบครัวที่ดีที่สุดนั่นก็คือการสร้างสายใยสัมพันธภาพของคนในครอบครัวเราทำงานแบบพี่แบบน้องเราทำงานแบบพ่อกับแม่ปกครองกันนั่นก็คือศูนย์สตรีลำพูนนะครับเริ่มในวันที่21นะครับท่านผอ.พร้อมกับเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้ เกี่ยวกับข้าราชการในการรู้ฐานม.157นะฮะในการคดีความผิดของข้าราชการโดยนะครับอันนี้เป็นการจัดกิจกรรม KM คือกับข้าราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวผ่านระบบ Zoom Meeting เนาะเพื่อตระหนักรู้ในการรู้สุจริตโปร่งใสยึดมั่นธรรมาภิบาลของข้าราชการตนนะครับแล้วในวันที่ซาวเอชเช่นเดียวกันนะฮะช่วงบ่ายท่านผอ.มอบหมายให้กำนังสาวช้องนางเล็กสมบูรณ์นักพัฒนาสังคมหัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการเข้าร่วมพิจารณาแผนจังหวัดภายใต้ภารกิจทางด้านสังคมและความมั่นคงนะครับเพื่อประกอบการทบทวนการพัฒนาสังคมในระยะ20ปีและแผนพัฒนาราชการในปี2571โดยมีท่านพมจ.ลักษณาอิสรางกูลในอยุธยาท่านพมจ.จังหวัดลำพูนเป็นประธานในระบบ Zoom Meeting ตัวนะครับแล้ววันที่22นะครับท่านผอ.พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับชมนะครับการชมงานวิชาการนะฮะพัฒนาสังคมนะครับเกี่ยวกับการเชื่อมใจครอบครัวชุมชนก้าวไกลสร้างอาชีพใหม่สู่สังคมอยู่ดีมีโอกาสในรูปแบบออนไลน์นะครับผ่าน Facebook Live นะครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตัวนะครับที่บนเวิลด์วายไปทั่วประเทศตัวนะครับและวันที่21-22นะฮะดิจิคุณตี้เนี่ยไปร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายสปท.3นะครับยกระดับศักยภาพของนักสื่อสารยุคดิจิทัลนะฮะมุ่งสู่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะฮะสู่ประชาชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับในความอู้ของคำอู้หนึ่งนะของท่านประธานนั่นก็คือท่านเขตอู้นะครับท่านผอ.เหมือนใจวงใหญ่เปิ้นบอกว่ากลไกในการสื่อสารของสปท.เขต3สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นะในสื่อโซเชียลต่างๆสื่อลักนะครับทางวิทยุโทรทัศน์เนี่ยแต่สื่อที่เข้าถึงประชาชนมากที่สุดนั่นก็คือการปากต่อปากหรือว่าการสื่อสารของอปมช.นะฮะประหองว่าอาสาประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนเนี่ยเข้าถึงมากที่สุดเพราะว่ากลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มในการฟันเฟืองช่วยในการสื่อสารเพื่อเข้าถึงประชาชนมากที่สุดโดยการย่อยข้อมูลข่าวสารจากระบบรัฐนะฮะจากข้อมูลที่เป็นจริงจากสปท.เพจของสปท.ที่3นะฮะ NBT Connect NBT ภาคเหนือหรือว่าตลอดจนถึงในจังหวัดลำพูนของเฮานั้นก็คือเพจของสปท.ลำพูนเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนเนาะที่เอามาเป็นข้อมูลย่อยเพื่อสร้างความเข้าใจและไปบอกต่อพี่น้องประชาชนอย่างช่วงนี้จะถามกันหน้าเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะ2569มันเป็นยังไงคูนัดมันเป็นยังไงนะฮะเฮาก็อธิบายฮึเพราะเรามีหลังพิงนั่นก็คือข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์นะครับในเขตก็ดีกรมประชาสัมพันธ์กลางก็ดีหรือว่าภายในจังหวัดของเฮาก็ดีนั่นก็คือหลังพิงข้อมูลที่ถูกต้องนะฮะและก็สื่อสารลงไปยังพี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องตัวนะฮะถูกต้องให้ว่าปอเข้าใจง่ายตัวนะฮะนั่นก็คือการสื่อสารของอปปช.นะครับของอปมช.ทุกคนนะฮะทุกจังหวัดทุกหมู่บ้านชุมชนเนาะที่เปิ้นพยายามสื่อสารจากนโยบายภาครัฐสู่ประชาชนอย่างเข้าใจนะฮะท่านเขตอุท่านผอ.เหมือนใจวงใหญ่เปิ้นบอกว่าในการสร้างสรรค์งานที่เป็นเกี่ยวกับการสื่อสารนั่นก็คือความสำคัญของบุคคลสู่บุคคลนั่นดีที่สุดตัวนะฮะและก็ขอเป็นฟันเฟืองในการส่งกำลังใจให้กับพี่น้องอปมช.ทุกที่ทุกเขตทุกคลื่นนะฮะที่จะขึ้นวิทยุตัวกันเนาะพูดบอกว่าสร้างกำลังใจให้กันตัวและก็เสริมพลังแห่งความรักเสริมพลังบวกนะฮะตลอดจนถึงระดับเจ้าหน้าที่นะช่วยกันสนับสนุนพัฒนาบุคลากรเพราะเราเป็นยุคดิจิทัลแล้วเราต้องรู้ทัน AI ใช้ AI ให้ถูกต้องตัวนะครับและเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนของเฮาตัวนะครับ ในวันที่22นะฮะช่วงบ่ายท่านผอ.มอบหมายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพร่วมกับกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลสารพีจังหวัดเชียงใหม่ร่วมลงพื้นที่ประชาคมกลุ่มอาชีพในการจัดฝึกอบรมระยะสั้นในชุมชนเนาะเปิ้นมีความสนใจในการทําไม้กวาดดอกหญ้าและก็ไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับในกลุ่มผู้สตรีและผู้สูงอายุของตำบลสารพีตัวนะครับอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ประชาคมว่าเรากำหนดวันเปิดวันไหนใจวันไหนพ้องวิทยากรเป็นจัดใดนะฮะจำนวนกลุ่มเป้าหมายกี่คนเราร่วมกันปาสัมพันธ์ขอขอบคุณทางด้านกองสวัสดิการสังคมของเทศบาลตำบลสารพีตัวเนอร์ที่ไปร่วมกันนะครับในวันที่23นะครับท่านผอ.รัชยาหั่นตระกูลพร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมฟังบรรยายธรรมะและอบรมจิตตภาวนาเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live ของกระทรวงมหาดไทย PR เนาะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีท่านเจ้าคุณพระอริยวังโสเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธโพธิ์ธริพุนชัยธรรมยุทธในพระราชูปถัมภ์นะครับเป็นองค์ประธานแสดงธรรมะนะครับโดยมีนายอังสิตสัมพันธรัตน์นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยนางจินารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยคณะผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยนะครับเปิ้นบอกว่ามาร่วมกันนะฮะเพื่อเป็นถวายเป็นพระราชกุศลและฟังธรรมะนะครับเรียกมาว่าธรรมะคือธรรมชาติหรือว่าธรรมแห่งความดีนะสามารถทำให้จิตใจเราเนี่ยมีความสุขนะฮะและมาปอเนาะทางกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดทุกจังหวัดนะฮะเราร่วมรับชมและก็ทุกกระทรวงทบวงกรมเนาะเพื่อในการถ่ายทอดตัวขอขอบคุณท่านปลัดกระทรวงเนาะท่านนายกนะครับแม่บ้านมหาดไทยตัวนะครับแล้วก็ทีมทางด้านมหาดไทยทุกท่านนะตีบอกว่าอยากมาสร้างการบุญกุศลนะฮะในการทำบุญนี้ตัวและแม่บอปอเป็นพระสงฆ์นะครับผู้มีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของจังหวัดลำพูนที่วัดป่าพุทธพจน์นะฮะธรรมยุทธ์ตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนกับไวสาตัวนะครับในวันที่23นะครับวันเดียวกันท่านผอ.พร้อมกับข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มฝ่ายเข้าร่วมประชุมระบบซูมมิตติ้งเนาะเพื่อเข้าร่วมประชุมในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมตัวนะฮะจัดโดยกองคุ้มครองนะฮะในการกสพ.เนาะกองส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศความเสมอภาคระหว่างเพศโดยของกรมเกียรติสตรีและสถาบันครอบครัวนะครับแล้วในช่วงบ่ายท่านผอ.ไปร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชนนะฮะติปุ้นนะครับที่อำเภอทุ่งหัวจ้างบ้านไม้ตะเคียนตำบลตะเคียนปมโดยเปิดหลักสูตรการทอผ้านะครับฝ้ายเก็บไหมนะครับในวันที่23จนถึงวันที่1สิงหานะครับ10วันโดยการให้กับสตรีและครอบครัวนะครับในหมู่บ้านไม้ตะเคียนตำบลตะเคียนปมอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนครับแล้ววันที่23นะครับท่านผอ.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพไปร่วมในการประชาสัมพันธ์จัดบูธนิทรรศการให้กับพี่น้องนะครับผู้ต้องขังตีเข้าร่วมโครงการพระราชทานนะครับโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานรุ่นที่8ทับ2นะครับตีเรือนจำจังหวัดลำพูนตัวเนาะเป็นกำลังใจบอกว่าการออกมาประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเนี่ยเราต้องมีการวางแผนอย่างให้ดิบดีตัวนะครับแล้ววันทุกวันพฤหัสนะฮะเรามีกิจกรรมออกกำลังกาย Happy Work Pace Happy Body นะครับของข้าราชการเจ้าหน้าที่ศูนย์ตัวนะครับเต้นแอโรบิกเพื่อออกกำลังกายตัวและก็สร้างความเข้มแข็งแรงในการทำงานวันต่อไปตัวนะครับแล้ววันที่24นะฮะท่านผอ.มอบหมายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของเราไปร่วมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตีวัด บุพารามศพปะตำบลริมปิงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนไปช่วยกันกวาดลานวัดนะฮะแล้วก็ปล่อยป๋าตัวนะครับโดยมีท่านรองโยธินประสงค์ความดีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีนะครับบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569นะฮะจบไปเนอในช่วงแรกของรายการสปะความรู้ตำรับวิ่งละปูนฟักพังเพลงสกัมนะฮะเดี๋ยวมาปะช่วงที่2คุณน่าจะมาเสริมกำลังใจเพิ่มพลังบวกคือกับคนฟังท่านผู้ฟังทุกๆคนพักฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการสกัมครับ

สายลมแห่งการรอคอยนะครับของไอ้นัทกิติสารเนาะปุ้นบอกว่าสายลมเนี่ยมันอาจจะก็ตึงหาคนที่อยู่ไกลๆนะฮะอย่างลูกเต้าเหล่าหลานที่ปุ้นบอกว่าจะหยุดงานการลางานกันมาในวันหยุดยาวอีป่ออีแม่ก็ตึงหาเนอร์สายลมแห่งการรอคอยรอคอยลูกปิ๊กบ้านรอคอยที่เขาจะปิ๊กไปหาอีป่ออีแม่ที่อยู่ทางบ้านเนาะเราเป็นครอบครัวนะฮะคนเมืองตัวกันนะฮะฟังภาษาเมืองอู้ภาษาเมืองกินจอประกาศหลับจีนนั่นก็คือก็คนเมืองเหมือนเดียวกันนะฮะเอิ้นมานะครับจากในทีมของสายบูนของคุณนัตตี้นะฮะวันนี้ว่าจะไปตัวเปิ้ลไม่ได้ไปสักกรรมเนาะชมรมอิมบูนจังหวัดลำพูนนะครับที่เปิ้ลบอกว่านั่งรถไฟไปทำบุญนะประเดี๋ยวนี้นะครับเปิ้ลถึงวัดขุนตาล นะครับอำเภอเมทาจังหวัดลำพูนแล้วนะครับปีนี้เนาะประจัดกันเป็นครั้งที่17แล้วนะครับในวันอาทิตย์ที่26เนาะก่อนในการทำพิธีใหญ่นั่นก็คือวันอาสาฬบูชาวันเข้าพรรษานะครับที่เปิ้ลมีกิจกรรมร่วมกันนะครับในการออกเดินทางจากสถานีรถไฟลำพูนขบวนความเร็วที่102นะครับมุ่งหน้าสู่ขุนตาลรถไฟจากขุนตาลพร้อมกับนะครับมหากุศลต่างๆมหาสังฆทานต้นเงินข้าวสารอาหารแห้งเนาะ8โมงปุ้นก็จะมาร่วมอุทิศส่วนกุศลให้กับเทวบุตรเทวดาที่รักษาในจังหวัดลำพูนและก็เทวบุตรเทวดาที่อยู่ดอยขุนตาลเนาะร่วมกันทำบุญกันเริ่มขบวนตั้งต้นขบวนนะครับตีป้องว่าที่อุโมงค์ขุนตาลนะครับที่มีการตั้งต้นครัวตาลต้นเงินนะครับเพื่อมาถวายเนาะและก็แห่กันมาที่วัดขุนตาลนะครับมากราบสักการะเจ้าพ่อขุนตาลนะครับและให้หมอปอมาทำบุญสักการะเรื่องต่างๆเนาะมีจ้างฟ้อนจากชมรมอนุรักษ์ฟ้อนนครหาริพุนชัยเนี่ยฟ้อนจิตอาสาร่วมกันถวายนะฮะเจ้าพ่อขุนตาลที่ปากตังอุโมงขุนตาลนะครับร่วมในงานกันและบปนะครับเราก็พร้อมกันที่สถานีรถไฟขุนตาลตัวนะในขบวนที่51ออกจากขบวนขุนตาลมุ่งกลับนะครับจังหวัดลำพูนนะครับและบอกว่าเป็นการทำบุญร่วมกันตัวเนาะนั่งรถไฟไปทำบุญหมายถึงว่าลอดก็คือกลับก็ลอดปิ๊กก็ลอดนะฮะก็คือหมายถึงว่าลอดเกี่ยวกับอุปสรรคต่างๆลอดในการทำบดีบร้ายเนาะในการลอดอุโมงค์เพื่อเป็นนิมิตใหม่อันดีและก็ร่วมทำบุญโดยการสักการะปูชาก่อนในวันสินใหญ่สินหลวงวันอาสาเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้นะฮะขอฮือคณะทำบุญรถไฟของเฮามีความสุขกันทุกคนเนอชมรมอิมบุญจังหวัดลำพูนของเฮาตัวนะครับช่วงที่2นะฮะเรามาปะกันกับรายการสปะความรู้ตำรับวิ่งละปูนเนาะวันนี้มีหลายๆท่านนะฮะที่ทำงานกันอยู่เนาะคุณส่งกำลังใจนะฮะสำหรับคนที่ทำงานกันเพราะว่าเราสร้าง empowerment เนาะในการกระแทกแห่งความรู้สึกคือโดยการเราเหนื่อยไปด้วยกันเราสุขไปด้วยกันแต่วันนี้ครอบครัวสวทลำพูนของเรานะฮะก็คือความสุขกับผู้ที่ทำงานเป็นกำลังใจให้กันกับพี่น้องนิคมอุตสาหกรรมนะฮะภาคเหนือต่างฝั่งหนองเป็ดก็ดีฝั่งสันป่าฝ้ายเนอร์ทุกๆบริษัทกันตัวนะครับส่งกำลังใจให้กันแพ็กกำลังใจให้การตัวและแฮมบอปอบอกว่าแท็กมือตัวการนั่นก็คือสร้างพลังการแห่งความรักความปรารถนาดีต่อการดูแลสุขภาพกันตัวเนื้อพี่น้องนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและก็ทุกๆบริษัทในเครือสหภาพตัวนะฮะที่ทำงานในการวันนี้แวดเวียงละปูนปั๊มน้ำมันนะครับร้านค้าคลินิกต่างๆเนาะก็วันนี้กาแม่นไขมันกันตัวเนอร์เป็นกำลังใจให้กับทุกๆร้านกันตัวนะครับและบปในหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติเวรยามกันอยู่ทุกหน่วยงานทุกสถานที่หน่วยงานราชการตัวและสำคัญที่สุดนั่นก็คือพี่น้องเกษตรกรส่วนบารมีทุกสวนวันนี้ราคาของคืนทำหน่อย0.5ก็ยังดีนะฮะคุณนัดไปห่อเนาะ AA น่ะ5 A บ่ได้ใน15นะฮะถ้ามันมี 15.5 เนี่ยม่วน16เนอะวันนี้ขอ16นะฮะ
เอบราย16นะฮะขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องส่วนบารมีกันตวยลุ้นกันแต่ละวันแต่ราคาบ่ให้มันตกกว่านี้ขอให้มันดีๆขึ้นไปในทุกๆวันกันตวยนะฮะแล้วมาบอกทุกส่วนตวยนะฮะตังบันโฮงตังลีตังตุ้งหัวจางที่มันปลูกผักสวนครัวหรือว่าผักที่เปิ้นเอามาขายตำกาดเนาะอย่างคุณนัดไปดูไปถามเปิ้นนะฮะตะไคร้เนี่ยโอ้หัวงามขนาดนี้เปิ้นปลูกที่ไหนปลูกบ้านโฮงนะฮะตังเวียงหนองล่องปุ๊ดก็ขอฮือทางด้านเศรษฐกิจครัวผักสวนครัวนะฮะที่เอามาขายก็ขอให้มันออกงามออกดีเน้อฝนตกตามฤดูกาลนี้ตวยนะครับและแฮมบปอเป็นกำลังใจนะครับฮือกับFC เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรปภ.ทุกหมู่บ้านทุกร้านค้าที่ปฏิบัติเวรยามอยู่นะฮะวันนี้คุณนัทเปิดเพลงฮื้อแล้วฮะประเด็นแต่เจ้าช่วงตะกี้ก็เปิดสายลมแห่งการรอคอยเอ็นเอสกิติสารวันนี้ทั้งชั่วโมงนะฮะคุณน่าจะเปิดของเพลงเดอะเพอเนี่ยของเอ็นเอสกิติสารเพราะบอกว่าเป็นเพลงที่บอกว่าร่วมสมัยกันตัวและก็สะเทือนความรู้สึกจุดไคลแม็กของชีวิตเนี่ยมันเข้าถึงในแก่นตับแก่นไตนะฮะมันบอกว่าเพลงม่วนๆกันเนาะผมบอกว่าคนเมืองอู้กำเมืองฟังเพลงกำเมืองใครบ่ฟังมีคนฮ้องแล้วบ่มีคนฟังได้อย่างไรเนาะเราก็ร่วมกันในการส่งต่อความรู้สึกส่งต่อบทเพลงม่วนๆคือทุกภาคทุกจังหวัดได้รับรู้ไปเหมือนเฮากันตวยนะฮะเป็นกำลังใจฮือกับ FC ตังฟังนะฮะที่ขอมาตังลายคุณหน้าตวยนะครับนั่นก็คือญาติพี่น้องตังอีป้อตังอำเภอดอยหล่อวุ้นนะฮะแม่วางสันปะตองสลับปีห่างดงจอมตองนะฮะดอยหล่ออมก๋อยฮอดดอยเต่าก็มาเนอร์นะฮะแล้วก็พี่น้องผู้สูงอายุตวยนะฮะตังศพแปะเนาะตังศพแปะขุนแปะนะครับศพเตี้ยนะฮะตีส่งขอเพลงมาตวยและก็กลุ่มผู้สูงอายุที่คุณนัทไปสอนนะฮะไปร่วมกิจกรรมตวยนั่นก็คือโรงเรียนดอกชมพอของเทศบาลตำบลอุโมงค์ตวยเนอและก็มีผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลป่าซางผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทากาดตวยที่คุณนัทไปร่วมกิจกรรมนะฮะสร้างความสุขขึ้นกันในกิจกรรมของโรงเรียนครอบครัวในการขับเคลื่อนนะฮะบนบอกว่าชาวรายังมีคุณภาพนะฮะสูงอายุยังมีบอกว่ามีกำลังจะกายกำลังใจอยู่กับลูกเต้าเราหลานกันไปนะฮะช่วงที่สองนะฮะเรามาเติมจิตเติมใจกันสักหน่อยนะครับพ่อบอกว่าทางด้านจิตวิทยาของเราเนาะเราก็ต้องมีการปลุกกำลังใจยักในตัวเก่าในหึ่งออกมานะครับเพื่อบอกว่าในการเผชิญกับชีวิตในปัจจุบันนะครับในทุกๆวันนี้เราก็มีเผชิญกับที่ส่งกระทบทางร่างกายนี่บอกว่าทางกายเนาะแต่บางครั้งมันกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจเราปรับโหมดในการรีเซ็ตชีวิตรีเซ็ตความรู้สึกกันตัวนะฮะในวันนี้นะครับนางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในเพจนะฮะที่เปิ้นบอกว่าเป็นเรื่องเล็กๆที่ใกล้ตัวนั่นก็คือการฮึ่เกียรติความเป็นตัวตนของทุกคนนะฮะทุกคนมีเกียรติที่บอกว่าเกิดการยอมรับในการเคารพในการแสดงความนับถือต่อกันนั่นก็คือเกียรตินะฮะเกียรติที่คำว่าสกอตก็ไก่สระเอียนะฮะรอเรือต่อเต่าเกียรติศักดิ์เกียรติยศนะฮะเราปัจจัยรอลิงยอยักษ์ดอเด็กเกียรติอันนั้นคือรังเกียรติปัจจัยอันนี้เกียรตินะฮะเกียรติยศเกียรติศักดิ์ศรีนะครับนั่นก็คือการให้เกียรติกันในการสร้างตัวตนนะฮะของทุกๆคนในสังคมเนาะมีทั้งหมดตัวการนะฮะที่คุณนัทจะมาอู้นั่นก็คือมี4ขั้นตอนนะฮะเรื่องเล็กๆที่ใกล้ตัวถ้าบางครั้งการมาให้เกียรติกันเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ของใครคนใดคนหนึ่งก็ได้โอ้มาให้เกียรติฉันเลยมามีการให้เกียรติซึ่งกันและกันเลยนั่นก็คือการเป็นสามีภรรยากันนะฮะลองวัดลองให้เกียรติลองแบ่งปันกันเนาะ1การให้เกียรติกันนั้นก็คือการความเข้าใจความหลากหลายครับในโลกของเราเนี่ยมีความหลากหลายแล้วต้องมีให้เกียรติกันนั่นก็คือเชื้อชาติศาสนาความเชื่อความสามารถและวิถีชีวิตเฮาบ่ฮู้นะฮะว่าการให้เกียรติกันเนี่ยในแต่ละเชื้อชาติศาสนาจะเป็นอย่างไรแต่เราเคารพเกียรติของกันและกัน
ในเชื้อชาติศาสนาและการนับถือตัวเองนะครับ2นะฮะการให้เกียรติกันได้นั่นก็คือไม่ตัดสินจากภายนอกตัดสินจากภายนอกเขาเป็นคนอย่างเงี้ยรุนแรงก้าวร้าวเนี่ยเข้ามาให้เกียรตินะฮะบ่ได้ครับตัดสินจากอีบ่ได้พ่อบอกว่าการตัดสินจากลูกรักภายนอกเนี่ยมันบ่งบอกว่าเราไม่เข้าใจความจิตใจของเขามากที่สุดนั่นก็คือเปิดใจในการเรียนรู้แทนการตัดสินใจนะฮะก็คือยอมไปทักยอมไปค้นหาข่าวก่อนเพื่อจะเกิดเกียรติเกิดขึ้นเพื่อซึ่งรับเกียรติซึ่งกันและกันนั่นก็คือเกียรติจากภายในนะฮะลองไปพอก่อนห้ามตัดสินใจการให้เกียรติบ่ให้เกียรติด้วยรูปร่างหน้าตาหรือภายนอกนะฮะต้องเข้าไปเรียนรู้ในจิตใจของเขาก่อนนะฮะหรือว่าสอบถามสภาพแวดล้อมคนอยู่รอบข้างของเขาได้นะฮะ3การให้เกียรติก็คือการใช้ภาษาอย่างให้เกียรตินั่นก็คือเป็นกำอู้ที่บอกว่าให้ความรู้สึกดีเป็นกำอู้เชิงบวกนะฮะก็คือสุภาพและเคารพอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติแล้วนั่นก็คือการใช้ภาษาอย่างให้เกียรติครับนั่นก็คือเคารพเขาด้วยบอกว่าด้วยวาจาที่สุภาพอ่อนโยนนะฮะและก็บอกว่าใช้ภาษาที่บอกไปสะเทือนความรู้สึกเนาะก็คืออู้ดีอู้ม่วนจาวานอย่างคนเมืองของเฮานะเพราะว่าอู้ม่วนจาวานอู้กำเจ้ากำอู้กำคับกำเนี่ยฮะอันนี้ก็คือความรู้สึกกันดีๆละคือเกียรติซึ่งกันและกันนะฮะ4นะครับเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกคนทุกคนจะมีพื้นที่ในแต่ละตัวเก่าในการสงวนสิทธิ์รักษาสิทธิ์ของแต่ละตัวเขานะฮะการให้เกียรติของเขาเนี่ยต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเราบ่ไปรบกวนเปิ้นครับในพื้นที่เปิ้นอยู่ตัวเก่าละจะเข้าไปอู้เปิ้นจะไปถามเปิ้นไปแทรกแซงเปิ้นบ่ได้อันนี้ทําให้เฮาไม่ให้เกียรติครับเพราะเปิ้นอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของเปิ้นละเราเคารพและก็เข้าใจว่าเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยของเขาแล้วเราควรอยู่ในพื้นที่ของเขาที่สุดตัวเองนะฮะเข้าใจเขาตัวเองเข้าใจเขาตัวเองเนอะนะฮะสุดท้ายแล้วการให้เกียรติเริ่มจากตัวของเรานั่นเองนะฮะนั่นก็คือเปิดใจยอมรับความแตกต่างเคารพสิทธิศักดิ์ศรีของผู้อื่นแสดงความเป็นมิตรให้กำลังใจและมีความเท่าเทียมในฐานะของความเป็นมนุษย์ครับการให้เกียรติกับตัวเก่ากับทุกคนเนี่ยเป็นพื้นฐานของสังคมที่จะอยู่กันแบบเท่าเทียมและเสมอภาคได้ครับเฮามาฮู้เนาะเราไปเจอคนที่บ่เคยฮู้จักมาก่อนเราบ่เจอกับความฮู้สึกแรงๆมาก่อนเราบ่เจอในพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่เป็นอันตรายสำหรับเรามาก่อนนั่นก็คือเราควรเริ่มจากตัวเก่าก่อนที่จะเคารพและให้เกียรติกับคนอื่นเราลองทำหรือยังครับนั่นก็คือการให้เกียรติกับคนที่เรารักนั่นก็คือสามีภรรยาให้เกียรติกันในรูปแบบของพ่อแม่ลูกในครอบครัวของเราก่อนนะครับร่วมกันให้เกียรติกันเข้าใจกันเท่าเทียมกันสร้างความเสมอภาคครับนี่ก็คือกำลังใจที่คุณนั่นมาโพเทคือที่อยากให้ทุกคนเสริมพลังแห่งความรักเติมพลังแห่งความสุขกับทุกๆคนในวันหยุดวันอาทิตย์วันนี้ครับเดี๋ยวไปฟังเพลงม่วนๆเดี๋ยวมาปาช่วงสุดท้ายของรายการสปะความรู้ตำรามิ่งละปูนครับ

ตุบน้อยคอยรักของอนัทกิติสารจบไปแล้วตุบน้อยๆนะฮะสำหรับคนที่ฮักของเฮานะมามีบ้านหลังใหญ่ก็อยู่ตุบแต่อยู่กับคนที่เฮาฮักได้ก็มีความสุขนะฮะตุบในที่นี้นั่นก็คือบ้านเล็กๆนะฮะในฉบับของเฮาเนาะมันบอกว่าก็คือมีที่พักอาศัยนะฮะอยู่ที่กับคนที่เฮาฮักเนี่ยถึงแม้จะเป็นตูบก็เป็นตูบที่คอยรักฮักเฮาเสมอครับนั่นก็คืออีป้าอีแม่รอลูกปิ๊กบานเนอร์ในช่วงวันหยุดนี้นะฮะบอกว่าเอ๊ในติดก้าน้ำมันกับแป้งอีแม่นะฮะอีป้านะฮะเราโทรศัพท์หากันก็ได้อันนี้ก็คือรักแบบยุคดิจิทัลนะฮะโทรกันไปไลน์กันไปหันหน้ากันก็มีความสุขละปีไหนก็ปิ๊กเตื้องปีใหม่เมืองก็ยังดีหรือว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สิ้นปีก็ยังได้ครับส่วนสุดท้ายของรายการซัปป้าความรู้ตำราแม่หญิงละปูนนะฮะคุณน่าจะมีข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในศูนย์นะฮะเรียนฟรีมีอาชีพมาสอบถามกันนักนะฮะบอกว่าหลักสูตรเบเกอรี่120วันและหลักสูตรซัปป้าเส้นก๋วยเตี๋ยวเรียน5วันนะคุณน่าเปิดประกาศรายชื่อเมื่อใดนะฮะประกาศรายชื่อนะครับคุณน่าจะลงในเพจ Facebook ของศูนย์ www.facebook.com/0-7-2 IPN ลำพูนเนาะเข้าไปดูเนอร์จะประชาสัมพันธ์ประกาศในวันที่31กรกฎาคมนะครับคุณน่าจะลงรายชื่อนะฮะบอกว่าคนที่ผ่านการสัมภาษณ์แล้วนะฮะ20คนต่อรุ่นมีรายชื่ออย่างใดพ่องนะฮะพอบอกว่า2หลักสูตรเนี่ยเพิ่งจะเปิดเรียนวันที่3สิงหาต้นเดือนเลยลงสมัครประชาสัมพันธ์เสร็จเรียบร้อยละเปิดเรียนเลย3สิงหาคมนะฮะในหลักสูตรเบเกอรี่สร้างอาชีพอันนี้เรียน20วัน120ชั่วโมงเปิดวันที่3เช่นเดียวกันครับและก็หลักสูตรสปะเส้นนะฮะสปะก๋วยเตี๋ยวนะฮะอันนี้ก็เรียนเช่นเดียวกันเริ่มวันที่3สิงหาคมหลักสูตร5วันเนอร์นะครับและหลักสูตรประจำเดือนสิงหาคมเข้ามาอีก2หลักสูตรนะฮะที่คุณน่ากำลังประชาสัมพันธ์ในเพจเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงรับสมัครนะครับนั่นก็คือหลักสูตร10วันกับหลักสูตร5วันหลักสูตร10วันนั่นก็คือหลักสูตรบาริสต้าชงอนาคตด้วยมือของคุณเนี่ยหลักสูตร10วันนะครับเกี่ยวกับบาริสต้าการทำกาแฟนะฮะเครื่องดื่มทุกชนิดและก็ทักษะการใช้เครื่องมือในการชงกาแฟสโลบาร์ต่างๆนะฮะอันนี้เรียน10วันเปิดในวันที่17จนถึงวันที่18สิงหาคมครับหลักสูตร5วันที่เปิดในช่วงวันเดียวกันวันที่17นะครับสิงหาคมนั่นก็คือหลักสูตรทำเล็บเจลรุ่นที่2นะฮะอันนี้เรียน5วันเนอร์วันที่17จนถึงวันที่21สิงหาคม2569นะฮะช่วงนี้กำลังฮับสมัครกันอยู่นะครับและหลังจากนั้นเราก็มีสัมภาษณ์ประกาศรายชื่อนะครับเข้ามาสมัครกันนักๆนะครับเพราะว่าหลักสูตรนี้เรารับ20คนต่อหลักสูตรแม้จะมีคนสมัครนักแต่ใดเราจะโทรไปในรายการลำดับที่1จนถึงลำดับที่3ก่อนถ้า1ถึง3ยืนยันตามวันเวลามาเรียนได้ถือว่าปิดนะฮะในการรับสมัคร20คนแรกนะครับเราว่าเอ๊ะเวลาเฮามาสมัครทำไมยังมาถึงตาเฮาเตื่อนะฮะพ่อคุณนัทเขานะฮะเขาจะรีเซตรายชื่อใหม่ในแต่ละหลักสูตรทุกครั้งถ้าเต็ม20คนละ21 22 23จนถึง25อาจจะมีการนั่งสำรองเพราะว่าตัวจริงอาจจะมาก็ได้นะฮะและหลังจากนั้นสมัครไปนักขนาดไหนเราก็บารับนะฮะรับได้คือ20คนต่อรุ่นเท่าอันครับแล้วก็ต้องรีเซตในระบบใหม่เปิดรับสมัครใหม่สมัครเข้ามาใหม่ครับเพราะว่าเวยไข่เวยมันแต่สุดท้ายแล้วเวลามาเฮียนแต่เราต้องเลือกหลักสูตรที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมตัวและก็สนองตอบกับความต้องการของเราตัวและก็สามารถนำไปสร้างอาชีพได้ตัวนะฮะลองถามตัวเก่าก่อนคุณพร้อมหรือยังที่จะมาเรียนฟรีเรามีสวัสดิการที่พักครึ่งฟรีอาหาร3มื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนฟรีนะครับและก็มีกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทักษะชีวิตตัวฟรีนะฮะอาจารย์ผู้สอนกับมืออาชีพตัวเนาะเราอยู่กันเป็นครอบครัวนะฮะครอบครัวฝึกอาชีพครอบครัว072นะฮะสนใจโทรมาที่0530924200กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในการฝึกอบรมอาชีพนะครับหรือว่าต่อ26
กลุ่มแผนงานและวิชาการฝากข่าวประสัมพันธ์กับดีเจคุณนัตตี้ได้นะฮะหรือว่าช่วงนี้ครูปักหมุดไว้ในเพจ Facebook ของศูนย์ www.facebook.com/0-7-2lpn ลำพูนหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของศูนย์ LPN 0lpn72.go.th ก็ได้นะฮะเข้าไปในเว็บไซต์เรามีการสมัครออนไลน์ครูปักลิงก์นะครับไว้ให้เรียบร้อยนะฮะเพื่อจะให้บริการกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรารับทุกจังหวัดครับว่าจะว่าจังหวัดลำปูนเนอร์ทั่วประเทศเราสามารถรับได้และก็มาเฮียนนะครับเรามีสถานที่พักทุกเพศนะฮะเพศชายเพศหญิงกลุ่มหลากหลายทางเพศนะฮะก็มีห้องเฉพาะอาหารสามมื้อเช้ากลางวันแหล่งนะฮะเรามีจัดสรรนะฮะสวัสดิการเรามีทุกอย่างถือว่าเราเป็นองค์กรแห่งสวัสดิการแห่งรัฐตี้เรามีเรียนฟรีมีอาชีพที่ศูนย์สตรีลำพูนนะครับเห็นกันฮะในรายการสปาความรู้ตำรับไม่ยิงละปูนเนาะบอกว่าอาทิตย์หนึ่งครูก็มาจัด1ครั้งนะฮะขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่เสียสละเวลาเนาะและวันนี้เป็นวันครอบครัวขึ้นกับอยู่ครอบครัวนะฮะเพียวบ้านทำความสะอาดเนาะหรือว่าไปเก็บดุยบารมีตัวการถือว่าเป็นวันครอบครัวร่วมกิจกรรมตัวการกันตัวเนอร์นะฮะและกับบดีละ FM 95ไปไหนเอากาวบารมีติดกล่องเหนียวๆนะฮะล็อกคลื่นนี้ไว้เลยนะฮะ FM 95คือความรู้กู้ความสุขนะฮะดีเจคุณนัตตี้ในณัฐพลนอคำนักพัฒนาสังคมของกลุ่มแผนงานและวิชาการขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกๆท่านและขอบคุณทีมสวทลำพูนท่านผอ.อัญชันทีมงานฝ่ายข่าวและรายการทีมฝ่ายช่างเทคนิคที่อำนวยความสะดวกให้กับดีเจคุณนัตตี้ปะกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้ากับรายการสปาความรู้ตำรับแม่หญิงละปูนขอวันนี้ทุกครอบครัวมีความสุขนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวส

0: ถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำภูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุออกหมายจับผู้ต้องหา1คนคดีโจมตีจุดตรวจบุเกะซามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมเร่งขยายผล
4: พันเอกเอกวริชชอบชุมพลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าคดีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดแสวงเครื่องหรือไปบอมโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยฐานพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่45บริเวณจุดตรวจบุกเกซามีตำบลตะยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ฐานพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนล่าสุดศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา1คนคือนายอาซีซันชาวอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสในข้อหาร่วมก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีโดยผู้ต้องหารายดังกล่าวยังมีหมายจับอีก1คดีจากเหตุยิงและวางระเบิดในพื้นที่อำเภอสงไหร่โกลกเมื่อเดือนมีนาคม2568ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก1คนภูมิลำเนาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่46เพื่อประกอบการสืบสวนและขยายผลตามกระบวนการกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีและดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดพร้อมเดินหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงหน้าฝน
5: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทำแผนเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังติดบ้านติดเตียงทั้งนี้ได้กำชับสถานบริการสาธารณสุขในพื้น

0: ที่เสี่ยงได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตามแผนป้องกันน้ำท่วมที่วางไว้ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์บนพื้นที่สูงเตรียมพร้อมยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนอาหารและน้ำสำหรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอสำรวจระบบสำรองไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนบริการประชาชนในภาวะน้ำท่วมเช่นการขนย้ายผู้ป่วยการส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งการจัดบริการตรวจรักษานอกโรงพยาบาลและทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีมหมอครอบครัวดูแลถึงบ้านเพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะ

0: จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดเลย
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนมาแล้วครับผมอยู่กับน้องงานอาทิวัฒน์กันทปิงครับผมกับวันนี้เลยวันอาทิตย์แบบนี้เวลาประมาณ9โมงนะครับผมก็มาฟังในเรื่องของสุขภาพกันแล้วนะครับผมใครทราบแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยนะวันนี้ก็จะนำเรื่องราวนะของคนทำงานดีกว่าเนาะหลายช่วงวัยดีกว่าไม่ใช่แค่คนทำงานนะครับก็มีหลายๆคนที่เจอในเรื่องของสถานการณ์นี้นะครับผมนั่นก็คือเบิร์นเอาท์หรือว่าภาวะหมดไฟนั่นเองนะหมดไฟก็คือเหนื่อยทั้งกายล้าทั้งใจแต่เรากลับมารู้ตัวเองกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันสำหรับใครที่ฟังอยู่นะครับผมแล้วมีอาการแบบนี้รู้สึกแบบเบื่อหน่ายเหลือเกินรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกไปต่อไม่ไหวแล้วไม่ว่าจะกับเรื่องอะไรก็ตามสถานการณ์เบิร์นเอาท์แบบนี้นะครับผมไม่ใช่แค่คนทำงานเท่านั้นทุกช่วงวัยทุกอาชีพทุกเพศนะครับผมสามารถเป็นกันได้ดังนั้นแล้ววันนี้น้องอั้นจะมาคลายข้อสงสัยและจะมาหาวิธีแก้ไขกันนะครับเผื่อใครที่ฟังอยู่เนาะวันหยุดแบบนี้อยู่ด้วยกันกับสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผมก่อนที่จะมาฟังเรื่องสุขภาพกันเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ด้วยกันนะครับผมหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยกับวันนี้แล้วก็กับเพลงเพราะๆนะที่จะจัดให้กันในวันนี้คลายเครียดกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่กับเบิร์นเอาท์กันนะครับ

กลับเข้าสู่รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนนะครับผมภาวะหมดไฟหรือว่าเบิร์นเอาท์เหนื่อยทั้งกายล้าทั้งใจแต่เรากลับไม่รู้ตัวอันนี้เป็นไปได้นะครับผมวันนี้อยากจะชวนทุกคนนะครับผมอยากเชิญชวนทุกท่านเลยมาพูดคุยในเรื่องของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนาะในคนทุกช่วงวัยในสังคมทุกวันนี้โดยเฉพาะวัยรุ่นวัยทำงานรวมไปถึงผู้สูงอายุนะครับที่ต้องรับผิดชอบหลายบทบาทด้วยกันนะครับผมนั่นก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเบิร์นเอาท์หรือว่าภาวะหมดไฟกันได้หลายคนนะครับเคยรู้สึกว่าเหนื่อยล้าเหลือเกินนะครับผมไม่อยากลุกไปเรียนไม่อยากไปทำงานทำอะไรก็ไม่มีความสุขทั้งที่พักแล้วแต่ก็ยังไม่หายสักทีนะครับคำถามก็คือว่านี่เป็นแค่ความขี้เกียจหรือกำลังรู้สึกหมดไฟกันแน่หลายคนนะครับคิดว่าภาวะหมดไฟคือความเหนื่อยล้าธรรมดานี่แหละแต่จริงๆแล้วนะครับผมการเบิร์นเอาท์เป็นภาวะที่เกิดจากความเครียดสะสมเป็นเวลานานๆจนร่างกายแล้วก็จิตใจมันรับไม่ไหวแล้วนะครับผมองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เขาได้จัดให้การเบิร์นเอาท์เนี่ยเป็นภาวะที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังนะครับผมในชีวิตการทำงานหรือบทบาทที่ต้องรับผิดชอบนั่นเองซึ่งไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมนะครับผมพอพูดเหล่านี้แล้วลองนึกภาพโทรศัพท์เครื่องนึงแล้วกันนะครับผมถ้าเราใช้งานทั้งวันเปิดไลน์แอปถ่ายรูปเล่นเกมดูหนังแต่ไม่เคยเสียบชาร์จเลยสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับผมท่านผู้ฟังแบตหมดนั่นเองนะครับผมร่างกายของคนเราก็เหมือนกันถ้าใช้พลังงานทุกวันแต่ไม่เคยเติมพลังเลยไม่เคยพักอย่างแท้จริงสักวันหนึ่งก็จะหมดไฟเช่นกันหลายคนนะครับผมอาจจะเข้าใจผิดว่าเบิร์นเอาท์เกิดเฉพาะคนทำงานเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วนะครับผมเกิดได้ทั้งนักเรียนก็หมดไฟในการเรียนได้นักศึกษาก็หมดไฟได้คุณแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่ก็หมดไฟได้ผู้ดูแลผู้ป่วยก็หมดไฟได้เช่นกันแม้แต่ผู้เกษียณนะครับผมใครบอกว่าผู้เกษียณสบายนะครับก็ยังสามารถหมดไฟได้นะครับจากความโดดเดี่ยวหรือภาระในครอบครัวนั่นเองในภาวะนะครับผมหมดไฟนี้ไม่ได้เกิดได้นะครับในวันเดียวนะแต่มันจะค่อยสะสมขึ้นเรื่อยๆนะครับผมวันนี้เลยเอาในเรื่องของสัญญาณเตือนสักหน่อยนะครับผมมาฝากกันว่าเอ๊ะเราจะรู้สึกแบบไหนว่านี่คืออาการเบิร์นเอาท์แล้วอย่างแรกเลยสัญญาณแรกก็คือเหนื่อยตลอดเวลาแม้จะนอน8ชั่วโมงแต่ตื่นมาก็ยังรู้สึกอ่อนเพลียอยู่เช่นเดิมนะครับผมหมดความกระตือรือร้นนะครับงานที่เคยชอบกิจกรรมที่เคยทำนะครับผมจะรู้สึกแบบเฉยๆไปเลยนะครับผมมีความรู้สึกหงุดหงิดง่ายเรื่องเล็กๆก็ทำให้รู้สึกอารมณ์เสียไม่ไหวแล้วนะครับผมบางครั้งนะครับก็รู้สึกว่าโมโหเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมต่อมานะครับผมไม่มีสมาธิอ่านหนังสือหรือทำอะไรมันก็ไม่เข้าใจไม่เข้าหัวกันเลยทำงานก็ผิดบ่อยลืมง่ายบ้างเนี่ยนะครับผมส่วนต่อมานะครับรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งคิดว่าตัวเองทำมันได้ไม่ดีพอนะครับผมและสุดท้ายเลยก็คือการแยกตัวออกมาจากคนอื่นนะครับผมไม่อยากคุยกับใครไม่อยากพบปะเพื่อนอยากอยู่คนเดียวตลอดเวลาหากมีอาการเหล่านี้นะครับผมต่อเนื่องหลายสัปดาห์ควรเริ่มนะครับหันกลับมาดูแลตัวเองกันบ้างแล้วก็หากอาการมันรุนแรงมากๆรบกวนชีวิตเหลือเกินปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจิตแพทย์คุณหมอที่ทำเรื่องจิตแพทย์ต่างๆนะครับผมก็นักจิตวิทยาก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้รู้สึกว่าเออเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรหรือบางทีมันเป็นหนักเข้ามันอาจจะค่อนข้างไปเกี่ยวกับฮอร์โมนด้วยเนาะดังนั้นแล้วใครที่รู้สึกเบิร์นเอาท์เบื่อหน่ายหรือรู้สึกแบบเครียดนะครับผมสุขภาพเหล่านี้นะครับผมต้องรักษากันด้วยนะสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันดูแลสุขภาพกายดีแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพจิตกันด้วยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันในทุกระบบเลยฝากไว้ก่อนในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราสักครู่นึงเราจะมาพูดกันว่าทำไมคนยุคนี้หมดไฟกันง่ายเกินนะครับผมบางคนบอกว่าโอ้ยคนสมัยนี้ไม่มีความอดทนจริงหรือไม่เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้านะครับ

อยู่กันต่อนะครับกับรายการสุขภาพทราบและเปลี่ยนนะครับเมื่อสักครู่นี้ทิ้งท้ายกันไปนะว่าทำไมจะมีคำถามเสมอว่าทำไมคนยุคนี้แบบรู้สึกแบบว่าหมดไฟกันเร็วเหลือเกินความอดทนต่ำหรือเปล่านะครับต้องบอกงี้ครับว่าสังคมทุกวันนี้เต็มไปด้วยการแข่งขันเนาะแค่ตื่นมาก็รู้สึกว่าต้องแข่งขันแล้วนักเรียนเอ่ยอะไรเอ่ยนะหลายคนตื่นมาก็หยิบมือถือขึ้นมาดูแล้วเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จเห็นคนอื่นอายุเท่ากับเราแล้วซื้อบ้านซื้อรถมีธุรกิจท่องเที่ยวต่างประเทศโดยที่เราไม่รู้เลยว่าภาพที่เห็นน่ะอาจเป็นเพียงชีวิตนะครับหรือว่าช่วงชีวิตแค่ช่วงหนึ่งของเขาเองนะครับแต่เรากลับเอาทั้งชีวิตของตัวเองไปเปรียบเทียบเขาอีกสาเหตุหนึ่งก็คือก็ต้องเก่งทุกเรื่องนะจะมีความคิดนี้เรียนก็ต้องเก่งทำงานก็ต้องเก่งหน้าตาก็ต้องดีหุ่นก็ต้องดีเงินก็ต้องมีด้วยต้องมีแฟนที่ดีอีกเช่นกันต้องมีสุขภาพต้องมีความสุขตลอดเวลาบางคนคาดหวังสิ่งเหล่านี้มากเลยนะครับผมกลายเป็นแรงกดดันให้กับตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองนอกจากนี้นะครับผมการทำงานที่การทำงานหรือการเรียนนะครับที่ไม่มีเวลาพักผ่อนกันเลยจริงๆนะก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญและกันหลายคนตอบข้อความเรื่องงานตลอดเวลาแม้อยู่ที่บ้านนะหรือก่อนนอนก็ตามทำให้สมองไม่ได้รับการพักผ่อนหรือไม่มีแม้แต่โอกาสจะพักอย่างแท้จริงกันเลยดังนั้นแล้ววันนี้จะเอาในเรื่องของข่าวดีนะคะในเรื่องของการเบิร์นเอาป้องกันกันได้มาฝากกันสักหน่อยสำหรับท่านผู้ฟังนี่ถือว่าเราจะได้มาป้องกันดูแลตัวเองกันเนาะกับการแบบพักฟื้นตัวเองให้หายจากการเบิร์นเอาสักหน่อยนะครับอย่างแรกเลยยอมรับตัวเองก่อนว่าเราเหนื่อยเราไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลานะครับผมการบอกว่าวันนี้ฉันไม่ไหวแล้วแหละไม่ใช่ความอ่อนแอนะแต่มันเป็นความซื่อสัตย์กับตัวเองดังนั้นแล้วใครที่รู้สึกเหนื่อยใครที่รู้สึกเสียใจเศร้าเหงายอมรับมันก่อนเลยนะครับบอกตัวเองว่าฉันเป็นอย่างนั้นและยอมรับมันก่อนต่อมาพักให้เป็นการพักไม่ใช่แค่การนอนนะครับผมแต่คือการทำสิ่งที่ช่วยเติมพลังแบบไหนล่ะมันคือความชอบนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเดินเล่นฟังเพลงอ่านหนังสือปลูกต้นไม้หรือบางคนก็ทำอาหารบางคนก็ชอบไปเมามอยแล้วพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจนะฮะก็สามารถเลือกได้นะครับผมใครชอบแบบไหนก็พักผ่อนแบบนั้นเลยนะดูแลสุขภาพพื้นฐานกันด้วยกินอาหารให้ครบ5หมู่นอนให้เพียงพอนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอออกเท่าไหร่ล่ะนะเพียงวันละประมาณ 20-30 นาทีก็ได้ก็จะช่วยให้ร่างกายของเราหลั่งสารแห่งความสุขออกมามันจะลดความเครียดด้วยเนาะบางคนออกตามแบบอายุก็ได้ออกตามความร่างกายไหวก็ได้อย่าไปฝืนนะครับบางคนบอกว่าอุ๊ยอยากจะออกหนักๆเลยแล้วร่างกายไม่พร้อมระวังกันด้วยนะครับผมลดการเปรียบเทียบด้วยจำไว้ว่านะครับผมทุกคนมีจังหวะชีวิตไม่เหมือนกันเนาะบางคนประสบความสำเร็จตอนอายุตั้งแต่25ก็มีบางคนตอน40ก็มีบางคนตอน60ก็มีไม่มีคำว่าสายไม่มีคำว่าใครดีกว่าใครแน่นอนเลยเพราะทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตัวเองนะครับผมสิ่งที่สำคัญเลยกล้าขอความช่วยเหลือหากรู้สึกว่ามันเครียดสะสมร้องไห้บ่อยนอนไม่หลับหรือไม่มีความสุขหรืออาการมันเริ่มรบกวนในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเนาะอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับลองพูดคุยกับคนในครอบครัวดูหรือบางทีก็เพื่อนที่เราไว้ใจแต่ที่สำคัญเลยนะครับหันหน้าไม่เจอใครก็ปรึกษาแพทย์นักจิตวิทยานะครับหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพราะว่าการช่วยเหลือเหล่านี้มันเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับผมหากพลาดไปนิดเดียวเนาะในเรื่องของสุขภาพจิตอาจจะทำให้เราสูญเสียอะไรไปบางอย่างเลยก็ได้นะครับผมฝากไว้อย่างนี้ละกันนะครับผมว่าชีวิตไม่ใช่มีการแข่งขันว่าใครจะวิ่งได้เร็วที่สุดเนาะแต่คือการเดินทางที่เราต้องมีแรงเดินต่อไปอย่างมีความสุขมากกว่าหากวันไหนที่รู้สึกเหนื่อยไม่เป็นหากวันไหนที่รู้สึกเหนื่อยเนาะไม่เป็นไรนะก็หยุดพักบ้างไม่เป็นไรเลยนะครับไม่เป็นไรเลยที่จะบอกว่าตัวเองไม่ไหวนะครับผมเพราะการพักนะครับไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอลงนะครับแต่เป็นการชาร์จพลังเพื่อให้เรากลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่อีกครั้งนึงขอให้ท่านผู้ฟังทุกคนนะครับดูแลสุขภาพทั้งกายแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพใจกันด้วยพักผ่อนให้เพียงพอใช้เวลากับคนที่เรารักเนาะแล้วก็อย่าลืมว่าคุณมีคุณค่าไม่ใช่แค่เพราะงานนะที่ทำให้เรามีคุณค่าแต่เพราะคุณเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สมควรได้รับและดูแลเช่นเดียวกับคนอื่นๆนั่นเองนะครับผมฝากไว้ในชั่วโมงนี้ละกันกับในเรื่องของสุขภาพจิตการสุขภาพทราบและเปลี่ยนก็จะนำเรื่องราวเหล่านี้นะครับผมมาพูดคุยกันเพื่อที่จะได้ให้ผู้ฟังเนาะได้เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันละกันนะครับผมวันนี้ก็ในเรื่องของสุขภาพจิตเผื่อใครรู้สึกแบบนักอกนักใจเบิร์นเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปแชร์กันต่อแล้วก็ไปทำตามได้นะครับ

ช่วงสุดท้ายของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนแล้วครับผมวันนี้เอาในเรื่องของภาวะเบิร์นเอาท์มาฝากกันนะครับผมเผื่อใครไม่ว่าจะช่วงวัยไหนเนาะนักเรียนนักศึกษาคนทำงานหรือแม้แต่คนที่เกษียณอายุแล้วหรือว่าเป็นวัย60บวกนะครับก็สามารถเบิร์นเอาท์กันได้แต่เบิร์นเอาท์นะครับผมมีผลกระทบต่อสุขภาพมากๆเลยหากเราไม่ยอมรับตัวเองนะครับว่าเราเหนื่อยเราเครียดนะครับผมยอมรับกันสักหน่อยนึงเพื่อที่จะได้เอาสิ่งเหล่านี้แหละครับผมมาปรับปรุงตัวพักผ่อนอย่างเพียงพอทานอาหารหรือทำกิจกรรมที่เราชอบนะเพื่อคลายเครียดกันสักหน่อยแนะนำอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วกันเนาะการออกกำลังกายเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ได้ทั้งสุขภาพได้ในเรื่องของสารเคมีบางอย่างที่จะหลั่งออกมาเป็นสารแห่งความสุขนะครับผมและที่สำคัญเลยนะก็จะทำให้เรานะพบเจอกับคอมมูนิตี้หนึ่งหรือว่าชุมชนหนึ่งที่มีผู้คนนะสุขภาพกายสุขภาพใจดีแล้วนั้นแล้วลองเอาตัวเองออกไปจากบ้านไปวิ่งไปยิมหรือไปออกกำลังหรือไปทำอะไรที่เราชอบกันสักหน่อยเพื่อที่จะได้หาโอกาสได้หาในเรื่องของเพื่อนใหม่แล้วก็หาประสบการณ์ใหม่ๆในการทำนะครับผมเราก็จะรู้สึกว่าการเบิร์นเอาท์เป็นเรื่องจิ๊บๆกันเลยทีเดียวนะครับผมฝากไว้ละกันนะครับผมสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนเราจะมาเจอกันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์ช่วงเวลา9โมงแบบนี้จะสับเปลี่ยนกันมาพูดคุยกันนะดีเจหลายๆคนก็เข้าเวรนะเสาร์อาทิตย์แตกต่างกันไปเนาะลุ้นเอาเป็นแบบเหมือนรายการสุ่มว่าใครจะเจอใครนะผมเจอกันอีกทีตอนบ่ายสามนะครับกับกำพูลสตอรี่เนาะวันนี้มีแขกรับเชิญด้วยยังไงแล้วฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนแล้วก็น้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ก็ครับ
1: แม่นครับ
0: แล้วหลังจากนั้นเย่ใดๆต่อถึงเข้ามาอยู่ในการเป็นจ้างซอได
2: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

0: เอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาน
3: ายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงเนื่องในโอกาสครบรอบ102ปีจังหวัดพัทลุงณบริเวณถนนช่วยทุกขราชโดยมีพระปริยัติวชิรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเจ้าอาวาสวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาส่งเสริมการทำบุญสร้างกุศลและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าของพุทธศาสนิกชนช่วยหล่อหลอมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนมีสติความเสียสละและความเอื้ออาทรต่อกันซึ่งการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีของชาวพัทลุงที่พร้อมใจกันสร้างบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองรวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
2: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย
4: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีพระสงฆ์จำนวน99รูปออกรับบิณฑบาตท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่พร้อมใจกันเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากทั้งนี้กิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า10ปีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรใกล้ชิดองค์พระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในทุกเช้าวันอาทิตย์และการตักบาตรในครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษหลังจากเมื่อวานนี้องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมสร้างความปลื้มและความภาคภูมิใจแก่ชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
2: กยศ.ดูแลผู้กู้ยืมใกล้ชิดแนะปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดเสี่ยงถูกดำเนินคดีพร้อมเตือนตรวจสอบก่อนชำระหนี้ป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างทวงเงินร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปได้ทั้งนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยไอดีหรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมย้ำเตือนผู้กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่

0: เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นดังคำมั่นสัญญาอันยิ่งใหญ่ในการดูแล
2: พระเด่นพระรอดขังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจำมะเทวีสีหริภูนชัยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดลำพูนและแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางเข้ามาเอวจังหวัดลำพูนในวันนี้นะครับผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรประธานวิทยากรนครหริภูนชัยวันนี้ก็จะได้นำเอาเรื่องราวในอดีตเมื่อ 1,300 กว่าปีสมัยพระนางจำมะเทวีได้เสด็จมาครองนครหริภูนชัยมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับเรื่องเล่าเมืองลำพูนในวันนี้โดยจุลพงษ์ขันติพงษ์นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับผมก็ได้นำได้ไปจัดหามาเพื่อจะนำมาเล่าในรายการเรื่องเล่าหริภูนชัยคือพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างบ้านและแขกผู้มีเกียรติได้รับฟังไปด้วยกันนะครับหน้าปกเป็นรูปขององค์พระแม่เจ้าจำมะเทวีในภาพทรงยืนประทับอยู่บนบัลลังก์ภาพเหมือนกับอนุสาวรีย์พระนางจำมะเทวีที่ตั้งอยู่ที่ตลาดหนองดอกนะครับในหนังสือเล่มนี้สารบัญเปิ้นจะบอกไว้ว่าเรื่องปฐมกถาเรียนรู้เพื่อเข้าใจหนังสือตำราล้านนา 1. พุทธพยากรณ์ปฐมบทแห่งตำนานเมืองลำพูน 2. ฤาษีผู้เพียรก่อตั้งเมืองในแคว้นพิงครับ 3. พระนางจำมะเทวีธรรมิกษัตริย์ผู้ทรงพระปีชาญาณเลิศ 4. ธรรมยุทธ์สงครามระหว่างนครหริภูนชัยกับนครละโว 5. พระบรมสารีริกธาตุอุบัติปฐมบทแห่งพระบรมธาตุหริภูนชัย 6. หริภูนชัยวสานสถาปนาเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองล้านนา 7.ยุคเสื่อมของล้านนาสภาวะสูญญากาศทางการปกครองในล้านนา 8. ปลดแอกล้านนาวิกฤตการสร้างวีรบุรุษ 9. ฟื้นฟูบ้านเมืองในล้านนานโยบายเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นคือกับบ้านเมือง 10. ปกิณกะคดีสเพระเรื่องเมืองลำพูนหนังสือเรื่องเล่าเมืองลำพูนฉบับนี้ผู้แต่งหรือผู้เรียบเรียงก็คือจุลพงษ์ขันติพงษ์นะครับพิมพ์ครั้งที่1วันที่16สิงหาคม2547พิมพ์ครั้งที่2วันที่1พฤศจิกายน2566คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่093332ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ว5180หมายเลขลิขสิทธิ์ว5180/93332ครับพ่อแม่พี่น้องครับเข้ามาฟังและก็มาเฮียนหูไปพร้อมกันนะครับปฐมกถาเรียนรู้เพื่อเข้าใจตำหนังสือตำลานล้านนา หนังสือเรื่องเล่าเมืองลำพูนเล่มนี้ปรับปรุงเนื้อหาจากฉบับที่เคยตีพิมพ์ครั้งแรกปีพ.ศ.2547เพื่อให้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์เมืองลำพูนที่มีความสมบูรณ์ที่สุดโดยเรียบเรียงจากเอกสารที่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่น่าเชื่อถือได้นำไปศึกษาค้นคว้าเรียบเรียงผลงานทางวิชาการมาอย่างยาวนานในตอนต้นกล่าวถึงเหตุการณ์ก่อนจะก่อตั้งเมืองลำพูนเรื่อยมาจนถึงการสถาปนานครนริพูนชัยแล้วรับอารยธรรมจากนครระโวมาปฏิสถานอย่างมั่นคงยาวนานกว่า600ปีกระทั่งพญามังรายปรีธาทัพยึดพระนครจากพญายีบาเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่19ดำเนินเรื่องตามหนังสือที่พระสังฆาจารย์เจ้าเชียงใหม่แต่งเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่21ในรูปแบบหนังสือตำนานที่ผสมผสานเรื่องราวทางพระพุทธศาสนากับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไว้อย่างเป็นเรื่องเดียวกันได้แก่ตำนานจามมะเทวีวงศ์ตำนานมูรศาสนาและตำนานชินลการมาลีปกรณ์หลังยึดนครหริพุนชัยแล้วพญามังรายได้ก่อตั้งเมืองขึ้นใหม่ถึงสองคราแต่ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงก่อนที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่ในพื้นที่ที่เคยเป็นเมืองเก่ามาก่อนที่จะก่อสร้างเมืองลำพูนคือมิงสังคอนที่ฤาษีวาสุเทพสร้างคือกุนาระปกครองแล้ววิวัฒนาการมาเป็นศูนย์กลางของอารยะอาณาจักรล้านนานานกว่า200ปีจากนั้นในวัฏหวนสู่ยุคเสื่อมเมื่อพม่าแผ่อิทธิพลเข้ามายึดครองอาณาจักรล้านนาไว้ใต้อำนาจปราบจนกระทั่งมีกลุ่มบุคคลรวมตัวต่อต้านการปกครองของพม่าโดยรับการสนับสนุนกำลังพลจากสยามจนสามารถพลิกฟื้นคืนเอกราชในฐานะประเทศราชของสยามรวมเวลาที่พม่าเข้ายึดครองล้านนากว่า200ปีเหตุการณ์ดังกล่าวเหล่านี้ปรากฏรายละเอียดในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เบื้องต้นขอกล่าวถึงความเป็นมาและลักษณะเฉพาะของหนังสือตำนานล้านนาทั้ง4เล่มที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นคุณค่าน่าเชื่อถือด้านองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ซึ่งนักวิชาการทั้งชาวไทย และต่างประเทศใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ล้านนามาอย่างต่อเนื่องยาวนานตำนานเมืองลำพูนตำนานเมืองลำพูนเป็นบันทึกเรื่องราวการก่อตั้งอาณาจักรหริพูนชัยที่มีเขาความจริงเกิดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่13แล้วถ่ายทอดผ่านการทรงจำและกล่าวขานของผู้คนสืบเนื่องมาอย่างยาวนานกระทั่งต้นพุทธศตวรรษที่21พระเถราาจารย์เจ้าเชียงใหม่ผู้เป็นปราชญ์ทางภาษานำเรื่องราวมุกปะทะที่ผู้คนเล่าขานสืบต่อมาเป็นทอดๆมาบันทึกในรูปแบบของหนังสือตำนานที่มีเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์รวมอยู่ในเรื่องเดียวกันหนังสือตำนานเมืองลำพูนที่กล่าวถึงนี้ได้แก่1ตำนานจามมะเทวีวงศ์แต่งโดยพระโพธิลังสีเมื่อ1950ถึง2000ลำดับความตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จมาแสดงคำพยากรณ์ที่แขวนผิงครัตการก่อตั้งเมืองลำพูนแล้วอัญเชิญพระนางจำมะเทวีมาปกครองจนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระเจ้าอาทิตยราชพระบรมสารีริกธาตุเสด็จขึ้นมาจากผืนปัตตภีกลางนครหริพูนชัยตำนานเรื่องนี้แต่งเป็นบทร้อยกองบาลีใจ สำนวนโวหารตี้ไพเราะสละสลวยคล้ายวรรณกรรมร้อยกองของไทยผู้แต่งแทรกบทสนทนาของบุคคลในตำนานในเรื่องสนุกสนานมีชีวิตชีวาแต่การปฏิวัติตำนานเรื่องนี้มาเป็นภาษาไทยกลับมีท่วงทำนองร้อยแก้วแต่ยังคงสำนวนโบหารไพเราะสละสลวยคือเห็นชัดเจนเนื้อความตอนใดที่ลึกซึ้งกว่าผู้อ่านจะเข้าใจได้ผู้แต่งก็ตั้งกระทู้ในประเด็นนั้นแล้วเฉลยความให้ผู้อ่านได้เข้าใจดังกล่าวในท้ายปริเฉดที่11ว่าชนทั้งหลายควรฟังนิทานอันประเสริฐของพระนางจัมมะเทวีนั้นไว้อักษรที่ข้าพเจ้าเขียนไว้ดีแล้วเป็นอักษรอันประเสริฐมีบทบาลีเป็นฉันท์มีสมาคัลละทีฉันท์วชิละฉันท์เป็นต้นข้าพเจ้าตกแต่งไว้ตามนิรุตติศัพท์ข้อความในบทใดมีเนื้อความยังลี้ลับเป็นไปตามนัยยะของโบราณจารึกข้าพเจ้าได้ทำถ้อยคำในบทนั้นให้สว่างแจ่มแจ้งขึ้นท่านผู้เจริญทั้งหลายเมื่อได้สำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อประสงค์ส่วนบุญกุศลจงสังเกตในถ้อยคำนั้นโดยชอบเทอญท้ายหนังสือบทความนี้บอกไว้ว่ามุขปาฐะการต่อปากกันมาวงเล็บเล่าสืบทอดปากต่อปากนิทานในที่นี้หมายถึงเรื่องราวที่เล่าขานบ่ใช่เรื่องราวที่สมมุติแต่งขึ้นและเป็นคนละประเภทกับนิยายนิรุตติสอภาษาคำพูดศัพท์เสียงคำยากที่ต้องแปลวงเล็บพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพ.ศ. 2525ข้อความนี้หมายความว่าข้อความบางตอนที่อาจจะมีความลึกซึ้งเกินกว่าจะเข้าใจได้โดยง่ายทำให้ผู้อ่านเครือบแคลงสงสัยก็เป็นไปตามกลวิธีแห่งการแต่งแบบโบราณที่มีการสร้างสัญลักษณ์ทดแทนเรื่องราวที่เป็นจริงตามขนบการแต่งแบบโบราณผู้แต่งได้มีคำอธิบายขยายความประกอบให้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วเมื่อพิจารณาองค์รวมของตำนานจัมมะเทวีวงศ์จากข้อความที่กล่าวมานี้ก็จะเห็นเด่นชัดแจ้งว่าตำนานเรื่องนี้เป็นมหากาพย์แห่งนครหริพูนชัยคือบทร้อยกองอันยิ่งใหญ่แห่งนครหริพูนชัยที่แต่งโดยสำนวนภาษาอันไพเราะสละสลวยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางจัมมะเทวีกับทั้งยกย่องคุณูปการของพระฤาษีผู้ก่อตั้งนครหริพูนชัยรวมถึงเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอทิตยราชผู้ทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานในพระมณฑปและพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมมาเป็นพระบรมธาตุเจดีย์สำคัญองค์หนึ่งของสยามแบ่งเนื้อเรื่องเป็น15ปริเฉดคณะกรรมการหอพระสมุดวชิรยานสำรับพระนครมอบหมายฮือพญาปริยัติธรรมธาดากับพยานวิจิตแต่ตำนานเรื่องนี้เป็นภาษาไทยแต่ต้นฉบับที่มีอยู่ในหอหลวงบ่ครบบริบูรณ์เนื่องจากตำนานผูกที่สองสูญหายผู้แปลนำเรื่องราวที่ขาดหายจากตำนานชินละการมณีปกรณ์ซึ่งแต่งเป็นภาษาบาลีเหมือนเดิมมาเติมให้สมบูรณ์สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเลือกตำนานจัมมะเทวีวงศ์ถวายเจ้าดารารัศมีพระราชชายาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดพิมพ์ในเนื่องงานศพเจ้าทิพเนตรอินทวโรรสสุริยวงศ์ชายาเจ้าอินทวโรรส สุริยวงศ์ผู้ครองนครเชียงใหม่โดยทรงนิพนธ์คำนำและคำอธิบายประกอบการจัดพิมพ์ครั้งนั้นมีทั้งภาษาบาลีกับคำแปลเทียบไว้ในหน้าเดียวกันต่อมาในไกรศรีนิมานเหมินขออนุญาตจัดพิมพ์ฉบับแปลเป็นภาษาไทยเนื่องในงานฉลองอายุ72ปีนางกิมฮ้อนิมานเหมินผู้มารดาเมื่อวันที่20มีนาคม2510เมื่อวันที่17มีนาคม2550คณะสงฆ์วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารจัดพิมพ์ตำนานจามมะเทวีวงศ์ถวายมุทิตาสักการะเนื่องในงานอายุวัฒมงคลครบ80ปีพระเทพมหาเจติยาจารย์ภัยบูลย์ภูริวิปุโลอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารล่าสุดพระสงฆ์และคณะศรัทธาวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารจัดพิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงพระเทพมหาเจดีจารย์ภัยบูลย์ภูริวิปุโลอายุ87ปีพรรษา66อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปูนเมื่อวันที่23มีนาคม2557 2ตำนานมูลศาสนาแต่งโดยพระพุทธผู้กามวัดสวนดอกเมื่อพ.ศ. 1999ถึง2011ร่วมกับพระพุทธยานวัดหมื่นสารพ.ศ. 2011ถึง2018แต่งเป็นภาษาล้านนาในรูปแบบหนังสือพงศาวดารผสมผสานพุทธประวัติโดยเริ่มตั้งแต่พุทธกาลจนถึงพระพุทธศาสนาแผ่เข้ามาสู่แคว้นผิงครัตการก่อตั้งเมืองลำปูนโดยฤาษีอัญเชิญพระนางจามมะเทวีมาปกครองดำเนินเรื่องถึงสมัยพระเจ้ากืนากษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่ในตอนท้ายกล่าวถึงปรากฏการณ์อันตรธาน5ประการหลังจากพระพุทธศาสนามีอายุครบ 5,000 ปีแล้วก็จะถึงการเสื่อมสูญไปจากโลกเริ่มจากพระอริยบุคคลทั้งหลายพระอรหันต์ผลจนถึงพระโสดาบันทั้งหมดสิ้นพระสงฆ์มุ่งเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนากรรมฐานเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงกว่าคนธรรมดาจะหมดสิ้นพระสงฆ์จะคล้องตนอย่างคฤหัสถ์บนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดบะศึกษาพระไตรปิฎกตลอดคัมภีร์ต่างๆพากันละเมิดสิกขาบทตั้งแต่โทษเบาจนถึงโทษหนักเมื่อความเสื่อมมาถึงที่สุดพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานตามสถานที่ต่างๆจะไปรวมที่โพธิมณฑลเมืองพุทธคยาในประเทศอินเดียสำเนงสำแดงฮือเห็นเป็นพระพุทธองค์เหมือนครั้นทรงพระชนมชีพเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นเพลิงจะเผาพระบรมสารีริกธาตุจนนิพพานแล้วพระพุทธศาสนาก็จะเสื่อมสูญไปจากโลกจากโครงเรื่องดังกล่าวจึงเป็นที่มาของชื่อตำนานมูลศาสนาหมายถึงเรื่องราวที่เป็นต้นเขาของพระพุทธศาสนาต้นฉบับมีความยาว10ผูกใบลานกรมศิลปากรมอบให้นายสุด4สมวงและนายพรหมขมาลาข้าราชการกองวรรณคดีแปลเป็นภาษาไทยมีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประเสริฐณนครตรวจสอบทำเชิงอรรถะเพิ่มเติมพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโปรดเก้าฮื้อพิมพ์ตำนานมูลศาสนาเนื่องในงานบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานเพลิงหม่อมหลวงเดชสนิทวงศ์อดีตประธานองคมนตรีเมื่อวันที่17ธันวาคม2518ต่อมาคณะศิษยานุศิษย์จัดพิมพ์เรื่องในวาระอายุวรรณมงคล84ปีพระเทพมหาเจติยาจารย์ ไพบูลย์ภูริวิปุโลเมื่อวันที่17มีนาคม2553ล่าสุดคณะสงฆ์และคณะศรัทธาวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารจัดพิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพมหาเจดีย์อาจารย์ไพบูลย์ภูริวิปุโลอายุ87ปีพรรษา66อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปูนเมื่อวันที่23มีนาคมพ.ศ. 2557ต่อไปผมก็จะได้นำเอาเรื่องเราเกี่ยวกับหนังสือเล่าเรื่องเมืองลำปูนมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังต่อนะครับตำนานจำมะเทวีวงศ์และตำนานมูลศาสนานำเรื่องราวจากมุขปาฐะที่ผู้คนเล่าขานสืบทอดกันมาอย่างยาวนานมาปรุงแต่งให้เหมาะสมกับค่านิยมของยุคสมัยและสถานภาพของผู้แต่งโดยสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาเล่าเรื่องราวที่บะสามารถกล่าวถึงตามความเป็นจริงได้ที่เห็นได้ชัดเจนคือเรื่องราวความสัมพันธ์ทางโลกีวิสัยของชายหนุ่มที่สึกจากพระภิกษุออกมาดำเนินชีวิตคฤหัสถ์ก่อนปีกหนีความวุ่นวายออกไปบำเพ็ญตนเป็นฤาษีอยู่ในป่ากลวิธีดังกล่าวกวีชาวสยามนิยมมาใช้แต่งวรรณคดีประโลมโลกตั้งแต่สมัยอยุธยากับตอนที่กล่าวถึงการก่อสร้างเมืองลำปูนด้วยอิทธิฤทธิ์ของฤาษีซึ่งในสถานการณ์ที่เป็นจริงย่อมมีรายละเอียดย่นเยอะเกินความจำเป็นที่ผู้อ่านจะต้องรับรู้ในทุกขั้นตอนกลวิธีดังกล่าวเรียกในแวดวงวรรณกรรมไทยว่าการแต่งเรื่องราวแบบบุคลาธิสถาน 3. ตำนานชินลการมณีปกรณ์แต่งโดยพระรัตนปัญญาเถระเมื่อปีพ.ศ. 2059ถึง2060เป็นภาษาบาลีตอนท้ายมีผู้แต่งเพิ่มเติมจบในปี2071ตำนานเรื่องนี้ผู้แต่งค้นคว้าเรื่องราวมาจากคัมภีร์หลายฉบับแล้วนำเหตุการณ์ในยุคที่แต่งมาผนวกรวมในรูปแบบจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงรับสั่งให้พระวิเชียรปรีชาพยาพจนาพิมลกรมธรรมาพิมลหลวงราชาพิรมและหลวงอุดมจินดาช่วยกันแปลตำนานเรื่องนี้เป็นภาษาไทยเมื่อปีขานจุลศักราช1156หรือเมื่อพ.ศ. 2337ใจชื่อว่าชินลการมาลินีคำว่าชินการมารีปกรณ์หมายถึงระเบียบการเวลาของพระพุทธกล่าวถึงพระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสืบราชวงศ์มาจนถึงพระเจ้าสุทโธทนะพระโพธิสัตว์เสด็จจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาประสูตรในพระครรภ์ของพระนางมหามายาราชเทวีทรงพระนามว่าสิทธัตถะครั้นเจริญชันษาได้สาว 8,000 ษาได้ออกเสด็จออกมหาพิเนสกรมบัญชาลำดับความจนถึงเสด็จดับขันปรินิพพานการปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุตามสถานที่ต่างๆการทำสังคายนา3ครั้งจากนั้นก็กล่าวถึงการสร้างเมืองลำปูนเหตุการณ์ในรัชสมัยของพระนางจำมะเทวีการอุบัติของปฐมสารีริกธาตุกลางนครนริพูนชัยในสมัยพระเจ้าอทิตยราชหลังจากพระเจ้ามังลายยึดลำปูนได้แล้วพระองค์ทรงสถาปนาเมืองจังใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองของล้านนากล่าวถึงการเดินทางของพระสุมนเถระจากกรุงสุโขทัยมาที่นครหริพูนชัยในสมัยพระเจ้ากืนาตำนานพระพุทธรูปสำคัญและลำดับกษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่ ป็นที่น่าสังเกตว่าผู้แต่งตำนานชินลการมณีปกรณ์สะกดคำที่เป็นชื่อเฉพาะตามเสียงอ่านแบบล้านนาโดยบักเคร่งครัดด้านรูปแบบคำศัพท์บาลีถึงแม้นว่าจะแต่งเป็นภาษาบาลีก็ตามเช่นพระนางจามเทวีนครหริปุญชัยและพระเจ้าอาทิตย์ตยราชคณะบัณฑิตหลวงในสมัยรัชกาลที่1อาจถ่ายทอดศัพท์จากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยตรงรูปศัพท์เดิมที่พระราชปัญญาเถระแต่งทุกประการตำนานเรื่องนี้จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อรอศ .127 ตรงกับพศ2451ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพิมพ์ทั้งภาษาบาลีภาษาไทยควบคู่กันไปใช้ชื่อว่าชินลการมาลินีต่อมาในปีพศ2466ศาสดาจารย์ยอสเซเดได้แปลตำนานเรื่องนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสตีพิมพ์ทั้งฉบับบาลีและฉบับแปลนักศึกษาชาวต่างประเทศได้ตำราตำนานเล่มนี้ในการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์และโบราณคดีของไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานในปีพ.ศ. 2501อธิบดีกรมศิลปากรมอบหมายให้ร้อยตำรวจโทแสงมณวิทูแปลฉบับบาลีของพระรัตนปัญญาเถระใหม่เนื่องจากการแปลในรัชสมัยรัชกาลที่1พบข้อปกพร่องจากการถ่ายทอดความหมายของศัพท์ล้านนาที่เป็นชื่อเฉพาะผิดเพี้ยนไปจากภาษาพิมพ์จึงอาจซึ่งอาจจะรวมถึงคำศัพท์ที่ใช้ชื่อเฉพาะดังข้อสังเกตข้างต้นด้วยก็ได้ผู้เรียบเรียงผู้จัดทำอรรถอธิบายความหมายของศัพท์และแทรกความคิดเห็นลงไปตัวพลตีพระเชิญนิมิตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประธานคณะกรรมการดำเนินการบูรณะอำเภอเชียงแสนอนุมัติงบประมาณจัดพิมพ์เผยแพร่4ตำนานเมืองพื้นเมืองเชียงใหม่แบ่งตามเนื้อหาได้3ระดับคือฉบับย่อความยาวบ่เกิน25ใบลานขนาดกลางความยาว10ถึง100ใบลานขนาดยาวตั้งแต่100ถึง300ใบลานฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นที่รู้จักแพร่หลายมี4เล่มโดย3เล่มแรกนายคามิลตอตองอดีตกงสุลฝรั่งเศสประจำเมืองเชียงใหม่นำฉบับแปลจากภาษาล้านนาเป็นภาษาฝรั่งเศสไปพิมพ์ที่ประเทศฝรั่งเศสในปีพ.ศ. 2469และพ.ศ. 2475เล่มที่4แปลเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ที่กรุงเทพในปีพ.ศ. 2482ฉบับที่มีชื่อเสียงที่สุดคือฉบับที่3เขียนเมื่อ2349ตีพิมพ์ที่ประเทศฝรั่งเศสเผยแพร่ไปทั่วโลกในปี2475ใช้ชื่อว่าคอนดีนิวดีไซเชียงใหม่หรือตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ฉบับนอตองความยาว7ผูกมีความยาวเกือบ300ใบลานผูกที่7เพิ่มเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองเชียงใหม่ระหว่างปีพ.ศ. 2483ถึง2484ลงไปตัวตำนานเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศไทยฉบับแรกแต่จากต้นฉบับของมหาคำมื่นบุตรธิยาโนวัดเจดีย์หลวงมี8ผูกคณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์สำนักนายกรัฐมนตรีมอบให้นายสงวนโชติสุขรัตน์แป๋และตีพิมพ์ในปี2514อย่างไรก็ตามการปฏิวัติครั้งนั้นยังบ่สมบูรณ์เนื่องจากผู้แป๋ได้ทิ้งข้ามเนื้อหาบางส่วนไป ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ฉบับที่สองเป็นของวัดพระงามวงเล็บวัดพันตองจารในปี2386มีทั้งหมด8ผูกพิมพ์โดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อุดมรุ่งเรืองศรีและคณะจัดพิมพ์โดยคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ฉบับที่3ด็อกเตอร์ฮันส์เพ้นแห่งสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ค้นพบมี8ผูกเนื้อหาคล้ายฉบับนอตรองและฉบับนายกรัฐมนตรีแต่มีความสมบูรณ์และพบคำผิดน้อยที่สุดอาจารย์อรุณรัตน์วิเชียนเขียวกับเดวิดเควัยอาจแปลเป็นภาษาไทยและเป็นฉบับที่ได้ใจเรียบเรียงประวัติศาสตร์สมัยล้านนาในตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้เนื้อหาในตอนต้นกล่าวถึงการก่อตั้งเมืองละปูนตำรับเหตุการณ์ตามตำนานเมืองละปูนฉบับดั้งเดิมโดยคัดเลือกคำศัพท์มาใจให้เหมาะสมกับบริบทของเนื้อเรื่องเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางจำมะเทวีกับยกย่องคุณูปการของฤาษีผู้ร่วมก่อตั้งเมืองละปูนพร้อมคำอภิธานศัพท์ประกอบหลักการวิเคราะห์ตีความตามที่ผู้เรียบเรียงศึกษาจากหลักสูตรวิชาเอกภาษาไทยระดับประกาศนียบัตรวิชาศึกษาชั้นสูงและดับคุรุศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยครูเชียงใหม่เพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงประวัติศาสตร์เมืองละปูนได้อย่างท่องแท้ท่ามกลางความสับสนเกี่ยวกับเรื่องราวของพระนางจำมะเทวีและฤาษีวาสุเทพจากเอกสารฉบับที่มีเนื้อหาพิสดารแต่ปรากฏหลักฐานต้นฉบับและข้อมูลที่มาอย่างชัดเจนเหมือนตำนานฉบับดั้งเดิมทั้ง3เล่มที่กล่าวมาครั้งต้นแต่กำลังแพร่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางจนน่าวิตกกว่าจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ฉบับจริงไปในบัจจาส่วนเหตุการณ์ในสมัยล้านนาได้เติมเต็มห้วงเวลาของประวัติศาสตร์คือต่อเนื่องสมบูรณ์โดยมีคำอธิบายความหมายของศัพท์และสำนวนล้านนาลงไปตัวข้อความบางแห่งในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ใช้กลวิธีการรวบรวมประโยคเข้าตัวกันจนซับซ้อนยิ่งกว่าประโยคความรวมในหลักภาษาไทยอันเป็นทักษะในการใช้ภาษาสูงที่สะท้อนภูมิปัญญาของชาวล้านนาในอดีตผู้เรียบเรียงพยายามเก็บความเพื่อครบถ้วนที่สุดเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นการต่อสู้ของเหล่าวีรชนชาวล้านนาที่เพียรพยายามกอบกู้บ้านเมืองซึ่งตกอยู่ในห้วงสูญญากาศทางการปกครองยาวนานกว่า200ปีจนหลุดพ้นจากอำนาจการปกครองของพม่าซึ่งถือเป็นชาติมหาอำนาจที่ต้องการแผ่อิทธิพลครอบคลุมภูมิภาคแห่งนี้คือได้ทั้งหมดบ่เว้นแม้นแต่สยามโดยรับการช่วยเหลือด้านกำลังจากพลกำลังพลจากสยามมาช่วยต่อต้านการโจมตีของพม่าจนพลิกฟื้นคืนสู่เอกราชและนำการผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยามได้อย่างมั่นคงตราบเท่าทุกวันนี้จากจุลพงษ์ขันติพงษ์ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เรื่องเล่าหริพูนชัยก็ได้นำเอาหนังสือเรื่องเล่าเมืองละปูนมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับหนังสือนี้มีความยาวร่วมมีความหนาประมาณ250หน้านะครับผมก็จะขอทำหน้าที่มาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังเป็นความหูนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เฮาบ่เคยได้หูได้ฟังมาก่อนนะครับต่อไปผมก็จะได้นำเอาเรื่องปฐมบทแห่งตำนานเมืองละปูนนะครับโดยพุทธพยากรณ์เมื่อครั้งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรงพระชีพในยามใกล้จะรุ่งสางพระพุทธองค์ประทับณที่ป่าอิสิปตมฤคทายวันแขวงกรุงพาราณสี ได้ทอดพระเนตรผ่านอานาคตังสยานทรงทราบว่าหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันปรินิพานแล้วกว่าพันปีจะมีมหานครชื่อหริพูนชัยบังเกิดขึ้นในแคว้นผิงครัตจากนั้นพระพุทธศาสนาจะขยายเข้ามาประดิษฐานรุ่งเรืองสถาพรที่นครแห่งนี้พระพุทธองค์ทรงมีพระดำริเสด็จมายังแคว้นแห่งนี้เพื่อพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุสำหรับมวลมนุษย์และเทวดาได้สักการะปูจาสืบไปจึงเสด็จจากกรุงพาราณสีโดยทางอากาศพร้อมด้วยพุทธสาวกมาประทับใต้เมืองตรักการเมื่อชาวบ้านทราบข่าวต่างพากันมานำโภชนาอาหารมาถวายหลังเสวยพระกยาหารแล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดชาวบ้านที่มาเฝ้าจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินเลียบขึ้นมาตามฝั่งแม่น้ำระมิงถึงสถานที่แห่งหนึ่งทรงมีพระราชดำริวางบาทพันได้มีแท่งศิลาทรงสี่เหลี่ยมผุดขึ้นมาจากผืนแผ่นดินคือพระพุทธองค์ประทับและวางบาทผ่านป่าเจ้าลั่วคนหนึ่งนำผลสมอมาถวายพระพุทธองค์หลังเสวยผลสมอแล้วทรงทิ้งเม็ดหรือเมล็ดลงบนพื้นดินได้บังเกิดปฏิหาริย์ขึ้นด้วยเมล็ดสมอหมุนประทักษิณพระพุทธองค์สามรอบจึงทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตกาลพื้นที่แห่งนี้จะเป็นที่ตั้งของพระนครอันรุ่งเรืองชื่อว่านครหริพูนชัยด้วยพระพุทธองค์เสด็จมาเสวยผลสมอที่นี่ตำแหน่งที่ตั้งของแท่งศิลาที่ประทับอยู่นี้จะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีพระธาตุพระเศียรพระธาตุพระอุระพระธาตุข้อพระกรกับพระธาตุปีกย่อยแห่มบาทหนึ่งนาการนั้น ผ่านป่าผู้ถวายผลสมอแด่พระพุทธองค์จะกลับชาติมาประสูติเป็นพระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์แห่งนครหริพูนชัยทรงอาราธนาพระบรมสารีริกธาตุคือเสด็จขึ้นมายังพื้นปัตตภีคือมวลมนุษยชาติและเท่าเทวดาได้สักการะปูจาสืบไปหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพุทธพยากรณ์แล้วได้เสด็จกลับกรุงพาราณสีโดยทางอากาศพร้อมเหล่าพุทธสาวกเหตุการณ์ครั้งนั้นพระยากาเผือกที่โดยเสด็จมากับพระพุทธองค์ได้บันทึกเอาไว้ในความทรงจำจนหมดสิ้นแล้วนำไปถ่ายทอดคือแก่กาดำผู้เป็นหลานของตนฟังพร้อมกับพามายังสถานที่ประดิษฐานแท่งศิลาแล้วสั่งให้อยู่เฝ้าบ่ฮือผู้ใดมาทำสถานที่นี่แปดเปื้อนสกปรกรอจนกระทั่งพระเจ้าอาทิตยราชเสด็จพระราชสมภพและเสวยราชเป็นกษัตริย์แห่งนครหริพูนชัยจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลถวายแด่พระองค์สองฤาษีผู้เพียรก่อตั้งเมืองในแคว้นผิงครัตขอก้าวย้อนเวลาสู่อดีตอันยาวไกลมีบุคคล4คนเป็นสหายกันต่างเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงชักชวนกันออกบวชเป็นพระภิกษุหลังจากพิจารณาเห็นพร้องต้องกันว่าพระวินัยสำหรับพระสงฆ์มีความละเอียดเคร่งครัดเกินกว่าพวกตนจะปฏิบัติคือครบถ้วนหากแม้ประพฤติผิดพระวินัยเพียงเล็กน้อยจะเป็นบาปติดตัวพวกตนตลอดไปจึงพากันลาสิกขาบทออกมาดำเนินชีวิตประกอบสัมมาอาชีพ เลี้ยงครอบครัวตามอัตภาพโดยรักษาศีลบริสุทธิ์อย่างเคร่งครัดหวังนำพาสู่แห่งสวรรค์อันเป็นความสุขที่แท้จริงหลังจากใช้ชีวิตครองเรือนบัดนานทั้ง4คนก็เกิดความเบื่อหน่ายด้วยตระหนักว่าการดำเนินชีวิตหมกมุ่นในกามทุกกรรมคุณมิก่อฮื้อประโยชน์สุขแก่พวกตนแท้จริงจึงพากันละทิ้งเรือนออกไปเป็นฤาษีอยู่ในป่ามุ่งบำเพ็ญญาณสมาบัติหมายบรรลุอภิญญาญาณตำนานจัมมะเทวีวงศ์กล่าวถึงเรื่องนี้ว่ามีกุลบุตร4คนเที่ยวสัญจรมาแต่ที่นั้นนั้นต่างๆได้พร้อมกันยินดีในพระพุทธศาสนาพากันบวชและเรียนพระไตรปิฎกอันเป็นคำอนุศาสตร์สอนจบลงโดยประการทั้งปวงหูจักการงานอันเป็นมรรคและผลทั้งหลายปรึกษากันอยู่ว่าเราทั้งหลายได้ปฏิบัติตามคำอนุศาสตร์สอนตามพระวินัยอันเป็นกิจอันยากนักเฮาทั้งหลายจักศึกไปเป็นคฤหัสถ์อันมีกิจบ่กว้างนักแล้วรักษาอยู่ซึ่งเบญจศีลอัตศีลมิได้ประมาทแล้วกรรมนั้นเราทั้งหลายก็จักบ่ลำบากแล้วเราทั้งหลายก็จักไปสู่สวรรค์ได้แน่แท้เมื่อกุลบุตรทั้ง4คนได้ปรึกษากันอย่างนี้แล้วก็ชักชวนซึ่งกันและกันแล้วพากันสึกจากพระพุทธศาสนาต่างได้ภรรยาตามสมควรแก่อัตภาพแห่งตนแล้วทำการงานของคฤหัสถ์ได้สำเร็จการเลี้ยงชีพแล้วอยู่จำเนียนการสู้มิสู้นานนักได้เห็นอาทินบแห่งกามก็พากันกระสันแล้วด้วยทุกมีแล้วชนทั้ง4นั้นก็พากันละเหือนเสียแล้วเข้าไปอยู่ป่าหิมวันพากันบวชเป็นฤาษีเจริญกระสินบริกรรมประมาณ 2-3 วันก็ยังอภิญญา5สมาบัติ8คือบังเกิดแลพระฤาษีทั้ง4องค์เหล่านั้นอันชนได้เฉพาะอยู่เที่ยวในโลกเธอพากันสำราญอยู่ด้วยญาณสมาบัติย่อมพบฉันแต่รากไม้และผลไม้ทั้งหลายเบื้องหน้าแต่นั้นจำเนียนการนานมาเธอทั้ง4ก็มีตัณหาในรสอาหารเกิดขึ้นได้พากันมาจากเขาหิมพานต์เพื่อความต้องการแก่อันเสพรสเค็มและเปรี้ยวองค์หนึ่งได้มาแล้วไปประเทศนี้สำนักอยู่ยอดดอยอุดชุนบรรพตนั้นท่านผู้นี้ปรากฏแล้วโดยชื่อเรียกว่าพระวาสุเทพองค์หนึ่งมีชื่อว่าพระพรหมมิสิสำนักอยู่ในภูเขาทะวิกาองค์หนึ่งโดยนามชื่อว่าพระสัญชนาลัยสำนักอยู่ที่เขาสตังพระดาบทองค์หนึ่งสำนักอยู่ในภูเขาธรรมิกณเมืองเรียกว่าละโวโอโดยชื่อว่าพระสุกันทันเฉลียวฉลาดมีกำลังความสามารถพระดาบททั้งหลายจึงพร้อมกันแล้วไม่หิดทิฤทธิ์เธอเหล่านั้นได้สำราญอยู่ในยานสุขในเธอทั้งหลายนั้นตำนานมูลศาสนากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าในการครั้งหนึ่งวันนั้นยังมีกุลบุตรทั้งหลาย5คนคนหนึ่งชื่อวาสุเทพแถมคนหนึ่งชื่อสุกันตะคนหนึ่งชื่ออนุสินสะคนหนึ่งชื่อพุทธชดินคนหนึ่งชื่อสุพรหมกลบุตรทั้ง5คนนี้ประกอบด้วยศรัทธาออกบุญออกบวชในพระพุทธศาสนาแล้วเขาทั้งหลายมาลำพึงเห็นว่าวินัยสิกขาบททั้งหลาย อันพระศาสดาทรงบัญญัติไว้นี้ประกอบด้วยกิจอันละเอียดยิ่งนักและเขาทั้งหลายเห็นว่าจะปฏิบัติตามได้ยากจึงพร้อมกันสึกออกมาจากสมณเพศแล้วมาบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมวันก็ได้สำเร็จปัญจะอภิญาและสมาบัติทั้ง5คนอยู่มาในการวันหนึ่งเจ้าฤาษีทั้ง5ตนนั้นมีความปรารถนาจักบริโภคในรสอันเปรี้ยวและเค็มอันเป็นอาหารของมนุษย์ทั้งหลายจึงจวนกันออกจากป่าหิมวันมาทางอากาศลงมาสู่ทิศหนใต้นี้ในวันนั้นเจ้าฤาษีทั้ง5ตนมีวาสุเทพฤาษีลงมาอยู่ในดอยอุชุบรรพตคือดอยสุเทพเฮาบัดนี้สุกันตะฤาษีนั้นมาอยู่ที่อันสมควรในเมืองละโวอนุสิสะฤาษีนั้นอยู่ในลินทวัตลีนครพุทธิดินฤาษีนั้นมาอยู่ที่ดอยชุนหบรรพตคือดอยป่าไห่นี้สุพรมรังสีนั้นอยู่ที่ดอยเขางามเมืองนครโพนแลหลังจากบรรลุปัญจะอภิญญาญาณจนถึงพร้อมด้วยมหิทธิฤทธิ์แล้วฤาษีทุกตนต่างแยกย้ายไปอาศัยตามถิ่นต่างๆดังนี้ฤาษีสุกันตะอาศัยที่ธรรมิกบรรพตในนครละโวฤาษีอนุสิตสะอาศัยที่ละตางคบรรพตหรือดอยเครือเขาในนครลินทวันลีวงเล็บสี่สัชนาลัยฤาษีพุทธดินอาศัยที่ดอยป่าใหญ่บนชุนหบรรพตวงเล็บภูเขาที่สว่างไสวริมแม่น้ำสารซึ่งไหลผ่านดอยขุนตาลฤาษีพรหมสุพรหมอาศัยอยู่ที่วัดอยู่ที่เขาทะวิงท่าวงเล็บเขาสองยอดบนดอยงามวงเล็บสุภบรรพตในเมืองนครลำปางฤาษีวาสุเทพอาศัยอยู่บนอุชุบรรพตดอยอ้อยในแขวนพิงคลัดภายหลังเรียกตามฤาษีว่าดอยสุเทพต่อไปผมจะกล่าวถึงบทวิเคราะห์เกี่ยวกับฤาษีในตำนานเมืองละปูนนะครับการที่ฤาษีทุกตนบำเพ็ญอภิญญาญาณจนบรรลุถึงขั้นที่5คือปัญจะอภิญญาญาณแล้วยุติบาบำเพ็ญต่อไปจนถึงขั้นสูงสุดคืออาสวะขยานซึ่งเป็นขั้นที่กระจัดกิเลสออกจากตัวตนจนหมดสิ้นย่อมบ่งชัดว่าฤาษีทุกตนมิปรารถนาจะยกตนสู่การเป็นอนาคามิบุคคลคือผู้ที่บังหวนกลับมาสู่กรรมภพอีกต่อไปจากบทบาทที่ปรากฏในตำนานเมืองละปูนสะท้อนให้เห็นว่าฤาษีทุกตนมุ่งบำเพ็ญตนเพื่อเป็นที่พึ่งสำหรับผู้คนในสังคมที่ตนเข้าไปอยู่อาศัยโดยบวังผลตอบแทนเปรียบดังมนุษย์โพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่ยังดำรงสถานภาพเป็นมนุษย์อันเป็นอุดมคติของพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานที่แผ่ขยายอยู่ในสุวรรณภูมิช่วงเวลาก่อนพุทธศตวรรษที่13ตำนานจัมมะเทวีวงศ์กล่าวว่าหลังจากที่บรรลุปัญจะอภิญญาญาณแล้วฤาษีทุกตนปรารถนาในรสชาติอาหารซึ่งมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาจะบริโภคโดยผู้แต่งตำนานได้แฝงนัยยะสำคัญไว้ที่ข้อความนี้เนื่องจากผู้แต่งตำนานเมืองละปูนทั้ง3ฉบับล้วนเป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติแห่งพระวินัยอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการงดเว้นบัตรแสดงด้วยการพูดหรือเขียนเรื่องราวอันเป็นโลกีวิสัยของมนุษย์ปุถุชนพูดแต่งแฝงความในไว้ที่คำว่าเสพซึ่งนอกจากจะหมายถึงการบริโภคอาหารแล้ว
3: ยังหมายรวมไปถึงการเสพเมถุนอีกในหนึ่งตัวขณะที่ตำนานมูลศาสนากล่าวเพียงฤาษีทุกตนปรารถนาเสพรสเค็มและรสเปรี้ยวซึ่งเป็นอาหารสำหรับมนุษย์ทั้งหลายหมายถึงฤาษีทุกตนปรารถนาดำเนินชีวิตอย่างมีรสชาติเยี่ยงมนุษย์ปุถุชนทั่วไปด้วยบริบทดังกล่าวได้อธิบายเหตุผลชัดเจนที่ฤาษีทุกตนบำเพ็ญอภิญญาญาณจนบรรลุถึงขั้นสูงสุดดังกล่าวขังตนสอดรับพฤติการของฤาษีทุกตนที่ผ่านการใช้ชีวิตครองเรือนหลังลาสิกาบทจากสมณเพศมาก่อนที่จะปีกตนออกไปบำเพ็ญตนเป็นฤาษีอยู่ในป่าด้วยความผูกพันที่มีต่อครอบครัวและสังคมเป็นบ่วงสัมพันธ์ชักนำฤาษีทุกตนฮือหวนสู่ดินถิ่นที่ตนเคยอาศัยในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณของคนในสังคมนั้นๆครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เรื่องเล่าหริพุนชัยก็ได้นำเอาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อ 1,300 กว่าปีนะครับจากหนังสือเรื่องเล่าเมืองละปูนโดยคุณจุลพงษ์ขันติพงษ์เป็นผู้เรียบเรียงและมีการจัดพิมพ์ถึง2ครั้งนะครับมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังเราได้มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องฤาษีนะครับเรื่องปฐมบทแห่งตำนานเมืองละปูนซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้มีหลักฐานมาประกอบแล้วอธิบายแล้วผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรก็ได้นำมาเล่าเพื่อพ่อแม่พี่น้องได้ฟังต่อกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมต้องขอนำรายการเรื่องเล่าหริพูนชัยลาจากพ่อแม่พี่น้องไปก่อนวันอาทิตย์หน้า10โมงถึง11โมงตรงนะครับเฮามาปะกันที่คลื่น FM 95สถานีวิทยุ
4: พูดจบปุ๊บก็ให้คลื่น

0: Rock music deal for Naomi Fan. ท่านนอนอะไรปะเนี่ย
1: เขียนไว้ก่อน
0: เออเพชรสปอร์ต

Ito daw siya, mapalitan na.

0: แต่ว่าแม่หนูเสียอันอื่นที่ส่งมากับเพื่อนนี้หนูกับเพื่อนนี้อ่ะ
1: ตบหูเน
0: าะแต่ว่าเสื้อที่มีแคปนั่นแน่นอน
2: เปิดยังอ่ะ

0: ก็ได้นะได้อยู
1: ่เรา
2: บ่ต้องยอมเสี่ยงนะ
3: ต้องยอมเองครับ
2: บอกเออบ่ต้องยอมเสียง
3: ต้องยอมเสียง
2: ให้ยอม
0: ยอม
2: เสียง
3: ยอมเส
2: ีย
3: งคืออะไร
0: หมายถึงหมายถึงว่าม
2: ัน
0: บีบเสียงจะได้คือเสียงมันออกไปโดยที่แบบบะอั้นอยู่ในคออ่ะ
3: ต้องเสียงมาจากค
2: ตัวก็ต้องเอาออกเสียงน้องต้องเอาออกเต็มพลังให้น้องไปยอมว่ามัน
0: บีบเสียงแล้วเสียงต้องออกเต็มพลัง
2: บังเอิญมาเสียงแสว
0: ช่างมัน
3: เริ่มนี่คือยังเปิด
0: แล้วก่อนมันจะมีช่วงดนตรีดนตรีที่มัน
4: ที่ก่อนจะเข้าเนี่ยเมื่อก่อนอ้ามกะผมจะเปิดไปเลยถ้าจะเข้ามาได้กัน
0: แม่ดนตรีก่อนที่จะซ้อมมันสักเป็น2เป็น3นาทีก่อนนะ
3: เหรอ
0: แม
3: ่แต่อยู่ใน18นาทีนั้นที่น้องตัดไปแล้วอันนั้นก่อนเข้านี่คือทำมาอย่างไร
0: ก็อันก็เปิดเลยแล้วก็เบาเสียงเราจะอู้ก่อนช่วงที่มันดนตรีขึ้น
3: เปิดหน้าคอเลยได้ไหม
0: แม่ได้
3: พี่เปิดคอแต่เราก็อู้อันเนี้ย
0: ได้
4: เป
0: ิ
4: ดเลยเนาะถ้าจะเริ่มอะไรก็เริ่มเลย
0: พอใกล้ถึงที่จะซอเกาะเพิ่มเสียงดนตรีขึ้นก็ได
3: ้ดนตรีอาจจะไม่มีการเพิ่มเสียงขึ้นแล้ว
0: อ๋อเหรอ
3: หมายว่ามอนิเตอร์แต่ว่าเสียงที่มันดังนั้นมันดังอยู่แล้วเข้าใจไหมหมายถึงว่าเสียงตอนนี้ที่มอนิเตอร์อยู่มันจะเข้าไมค์ถ้าพี่เปิดดังดังนั้นพี่จึงเปิดเสียงให้น้องได้แค่นี้แต่น้องเวลาน้องซอก็ใช้เสียงเต็มเหมือนกันเลยบ่ต้องเบาตามเสียงลำโพง
0: อ๋อแล้วพี่ถ้าจะเอาดนตรีนี้ไป
3: ไม่มัน
0: ไอเอา
3: ที่มันดูดเข้าไปในนั้นน่ะมันดูดเต็มเสียงแค่พี่เบาลำโพงให้น้องได้ยินแค่ว่ามันมีจังหวะให้น้องเฉย
0: ๆนะมึน
3: จะ เริ่มตั้งแต่เปิดเพลงไปเลยแล้วน้องเขาก็จะอู้นำเข้านู่นนี่นั่นเอง
0: แม่ครับ
3: จะแนะนำตัวหรือจอยอันนั้นเข้าก่อนนี่ปุ๊บแล้วน้องจะอู้จังหวะขึ้นเองเน
0: า
3: ะ
0: ครับ
3: มันสักประมาณกี่นาที
0: ช่วงไหนช่วงก่อนทอกอะก็สามารถสัก 2-3 นาที
5: เดียวกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็น
6: ธานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
7: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

0: เข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OICConnect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: วัยใสวาไรตี้ FM 95 สวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่และธนาคารของรัฐ5แห่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ผ่านการพิจารณาทุกคนให้ยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคมกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเตือนอังกฤษอาจกลายเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมหากให้การสนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นรายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2026ลิเวอร์พูลประเดิมสนามชนะซันเดอร์แลนด์4-2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
1: เมื่อเวลา 7:10 ที่ผ่านมานายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานคณะสงฆ์นำพระสงฆ์225รูปจาก40วัดร่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำหลักได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารวมกันที่สวนสาธารณะป้อมมหาการก่อนประกอบพิธีตักบาตรและให้พรแก่ประชาชนโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนเข้าร่วมอย่าง

0: ค่ะเตรียมของใส่บาตรเป็นอาหารแห้งค่ะบรรยากาศการจัดงานโอเคเลยอาจจะได้มาอีกวันที่30หรือ29อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะเป็นวันหยุดเป็นคนกรุงเทพด้วยถ้าไม่ได้ไปไหนทำบุญเสร็จก็จะอาจจะมาเที่ยวงานนี้ต่ออีกนะคะถ้าใครสะดวกอยากให้มาร่วมงานเพราะว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติท่านด้วยค่ะการจัดงานครั้งนี้ก็โอเคเลยค่ะมีกิจกรรมให้ร่วมหลายอย่างมีศิลปินมาตอนเย็นด้วยอะไรเนี่ยมีการแสดง
1: พิธีทำบุญตักบาตรทางเรือครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรทางเรือสะท้อนความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมน้ำพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้านการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนภายในงานยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและกิจกรรมบริการประชาชนอาทิการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รับบริจาคโลหิตบริการด้านสัตวแพทย์รวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการออกร้านสินค้าชุมชนโดยในเวลา 17:00 นวันนี้พบมินิคอนเสิร์ตจากน้องเนเน่และในช่วงค่ำเวลา 19:30 นาทีนายอัธพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้วยกิจกรรมจัดต่อเนื่องจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ประชาชนสามารถร่วมงานได้ทั้ง5จุดได้แก่คลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรโดยมีสวนสาธารณะป้อมมหาการเป็นศูนย์กลางของการจัดงานนิตยาขุนสิมรายงาน
2: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันนี้ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนรวมพลังทำความดีบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
3: นางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่าเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ร่วมขับเคลื่อนโครงการทำความดีด้วยหัวใจเชิญชวนประชาชนและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมใจบริจาคโลหิตครั้งใหญ่เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ข้าราชการเจ้าที่รัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านการจัดหาโลหิตสำรองเพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียงโดยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตได้ในวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:00 นณห้องประชุม1ชั้น6อาคาร50พรรษามหาวชิราลงกรณ์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ผู้ที่มาบริจาคโลหิตจะได้รับของที่รึกแทนคำขอบคุณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร045-244-821กรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
2: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาน
4: ายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงเนื่องในโอกาสครบรอบ102ปีจังหวัดพัทลุงณบริเวณถนนช่วยทุกขราชโดยมีพระปริยัติวชิรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเจ้าอาวาสวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาส่งเสริมการทำบุญสร้างกุศลและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้า

0: เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าของพุทธศาสนิกชนช่วยหล่อหลอมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนมีสติความเสียสละและความเอื้ออาทรต่อกันซึ่งการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีของชาวพัทลุงที่พร้อมใจกันสร้างบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองรวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: ประเทศไทยและศูนย์มรดกโลกร่วมกันหารือการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยปีหน้าไทยจะเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกอีกหนึ่งแห่ง
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าหารือกับนายลาซาเรเอลุนดูอัสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่48ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการเบคโคนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนายสุชาติกล่าวว่าการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติและกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับศูนย์มรดกโลกพร้อมยังได้กล่าวขอบคุณศูนย์มรดกโลกผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ปรึกษาของศูนย์มรดกโลกที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยทั้งด้านวิชาการเทคโนโลยีและการประสานความร่วมมือภายหลังการประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ส่งผลให้ประชาชนไทยมีความยินดีเพราะการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วย
3: นับจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญที่สุดเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยสัมปัตที่สวยงาม
2: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังกล่าวถึงการเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกในปีต่อไปว่าฝ่ายไทยยืนยันจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดสำหรับประเด็นแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพะเยนเขาใหญ่ได้ดำเนินการตามข้อแนะนำของศูนย์มรดกโลกแล้วด้านนายลาซาเรเอรุนดูอัสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกกล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของศูนย์มรดกโลกมาหลายปีและมีความเข้าใจกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกเป็นอย่างดีจึงขอให้ไทยถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกซึ่งนายสุชาติในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวตอบรับถึงความพร้อมของไทยในการสนับสนุนประเทศดังกล่าวในระยะถัดไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย
4: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีพระสงฆ์จำนวน99รูปออกรับบิณฑบาตท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่พร้อมใจกันเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากทั้งนี้กิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า10ปีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรใกล้ชิดองค์พระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในทุกเช้าวันอาทิตย์และการตักบาตรในครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษหลังจากเมื่อวานนี้องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมสร้างความปลื้มและความภาคภูมิใจแก่ชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่และธนาคารของรัฐ5แห่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ผ่านการพิจารณาทุกคนให้ยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคม2570
5: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่าและรายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตน EKYC จะต้องยืนยันตัวตนทุกคนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้ทางแอปเป๋าตังค์และหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ถึงวันที่12มกราคม2570นายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนสำหรับในกรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนด้วยตัวเองได้หากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารดังกล่าวข้างต้นเท่านั้นโดยเอกสารที่ต้องใช้ได้แก่หนังสือมอบอำนาจดาวน์โหลดที่เว็บไซต์โครงการบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรลงนามสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02109-2345ในวันและเวลาราชการอริชนาถ กรแสงสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2,300,000 รายนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13.18 ล้านคนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อให้เป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบสำหรับการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ถือเป็นการเปิดโอกาสครั้งสำคัญหลังจากที่ไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมานานถึง5ปีซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2,300,000 รายการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือน
6: แต่อย่างไรก็ดีทั้งต้องเรียนว่าเกณฑ์ต่างๆที่เราได้รับสิทธิ์เราก็มีคนใหม่ที่เข้ามาด้วยคนเพราะว่าเราไม่ได้เปิดรับบัตรสวัสดิการมาเป็นเวลา5ปีมีคนจนที่ตกหล่นเยอะมากวันนี้จากข้อมูลเบื้องต้นของกลางนะครับ 2.3 ล้านคน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกนี้ไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไป
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีจังหวัดราชบุรี
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรในถิ่นทุรกันดารที่มีความเป็นอยู่แร้นแค้นไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองประกอบกับผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั้งความแห้งแล้งและฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลจึงทรงมีพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฝึกอาชีพแก่ราษฎรที่อยู่บริเวณโดยรอบและนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำเกษตรในพื้นที่ของตนเองให้เกิดการพัฒนาอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีตำบลตะนาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างอีกแห่งหนึ่งที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารเพียงพอสำหรับบริโภคตลอดทั้งปีและยังมีรายได้จากการรับจ้างทำงานในฟาร์มดังพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2545ตอนหนึ่งว่าตอนนี้พยายามจะเริ่มทำฟาร์มตัวอย่างที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีหวังให้เป็นแหล่งผลิตอาหารเป็นคลังอาหารที่หล่อเลี้ยงคนไทยจะเป็นที่น่าหวาดเกรงว่าต่อไปอาหารจะแพงมากและคนที่ยากจนจะลำบากถ้าตั้งคลังอาหารขึ้นตามที่ต่างๆคนงานประชาชนก็จะดีใจได้รับจ้างทำงานจำนวนมากแต่ละฟาร์มตัวอย่างก็จะจ่ายค่าแรงให้เพื่อเขาจะได้เลี้ยงครอบครัวโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า330ไร่มีการจัดสรรที่ดินเป็นแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่และคลองไส้ไก่สำหรับทำกิจกรรมด้านการประมงปลูกข้าวปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้โดยจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่บ้านบ่อหวีและพื้นที่ใกล้เคียงปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญในพื้นที่นอกจากนี้ยังส่งขายตลาดกลางในจังหวัดราชบุรีและตลาดอตก.ขณะเดียวกันราษฎรที่รับจ้างทำงานในโครงการยังสามารถนำความรู้ไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองส่งผลให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากะนิกรายงาน
1: พระศกนิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
10: บรรยากาศเช้าวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระศกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางดวงกมลสมัยสุดจิตอาสาพระราชทานกล่าวว่าตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรอย่างอเนกอนันต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งเมื่อเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆพระองค์จะทรงร่วมบรรจุถุงยังชีพและเสด็จลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้วยพระองค์เองอยู่เสมอ
11: ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากอย่างกรณีมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากถึงเวลามีอุทกภัยทุกภัยนะคะท่านก็จะทำถุงยังชีพจะมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เข้าไปร่วมนะคะบางครั้งพระองค์ก็มาเองนะคะมาเดินถุงเองเพื่อจำแหนกแจกจ่ายเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะ
10: นางชูศรีชัยศรีโสพลกิจประชาชนชาวกรุงเทพมหานครวัย76ปีเปิดเผยถึงความประทับใจและซาบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะการดำเนินงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งเป็นที่พึ่งพิงของราษฎรในยามประสบความเดือดร้อนและโครงการราชทานปันสุขที่พระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังโดยไม่ทรงถือพระองค์สะท้อนถึงน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าอย่างแท้จริง
12: ก็ซาบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์ท่านมากๆเลยอย่างเพื่อนพึ่งพายามยากอย่างเงี้ยก็เคยได้รับเคยไปเข้าแถวรับเข้ากองกับท่านนะเจ้าค่ะก็เราก็ซาบซึ้งเนาะพระองค์ท่านน่ะไปช่วยผู้ต้องขังอันเนี้ยประทับใจมากเลยเนาะโครงการเนี้ยเราก็ซาบซึ้งอะนะท่านไปโดยเสด็จไปที่ไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องขังเนี่ยก็ประทับใจมากๆเลยค่ะ
10: สำนักพระราชวังเปิดให้ถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ย้ำดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่พร้อมใช้กฎอัยการศึกเฉพาะพื้นที่ติดตามคนร้าย
13: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยถึงความคืบหน้าภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสว่าหน่วยงานได้ดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลอย่างเต็มที่โดยกำลังพลยังคงมีขวัญและกำลังใจที่ดีพร้อมให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง5นายอย่างเต็มกำลังทั้งด้านสวัสดิการสิทธิประโยชน์และการพิจารณาบรรจุทายาทเข้ารับราชการทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแม่ทัพภาคที่4ยังกล่าวถึงการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสว่าเป็นมาตรการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามผู้ก่อเหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยบังคับใช้เฉพาะบางพื้นที่ที่มีความจำเป็นไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดขณะที่พื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ทั่วไปประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตและประกอบกิจกรรมได้ตามปกติพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ด้านพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุดังกล่าวว่าขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว1รายและเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดพร้อมระบุคาดว่าจะสามารถขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ในเร็วๆนี้พร้อมยืนยันว่าการสืบสวนสอบสวนจะดำเนินไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแนะผู้กู้ยืมปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดความเสี่ยงถูกดำเนินคดี
14: ร้อยเอกหญิงพระดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปทางนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมย้ำเตือนผู้กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้
15: นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำพูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมนี้
16: จังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงจังหวัดร้อยเอ็ดมีฝนตกหนักบางพื้นที่และเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเรือนตัดแต่งกิ่งไม้และมั่นระวังการเดินทางหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและไม่อยู่กลางแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนองหรือกระแสลมแรงส่วนเกษตรกรให้เฝ้าระวังความเสียหายต่อพืชผลและสัตว์เลี้ยงรวมถึงโรคที่มากับน้ำท่วมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพีรพัฒน์พิเนศสวท.101รายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงของอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่เตือนว่าอังกฤษอาจกลายเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมหากให้การสนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมอ้างว่ามีเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพสหรัฐใช้ฐานทัพอากาศของอังกฤษสำหรับดำเนินปฏิบัติการโจมตีในอิหร่านเมื่อไม่นานมานี้IRGC ยังกล่าวหาอีกว่าสหรัฐเป็นฝ่ายละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อที่ลงนามกับอิหร่านไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยการประกาศเส้นทางเดินเรือทางเลือกสำหรับเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์โมซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าการเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้จะต้องเป็นไปตามมาตรการหรือข้อกำหนดของรัฐบาลอิหร่านเท่านั้นประธานาธิบดีคาซิมโจมาร์ตโตกาเยฟผู้นำคาซัคสถานกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดรัสเซียคาซัคสถานซึ่งจัดขึ้นที่เมืองออมส์ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียยุติการทำสงครามกับยูเครนซึ่งประทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565โดยให้เหตุผลว่าเยาวชนจำนวนมากกำลังเผชิญกับความสูญเสียจากสงครามในครั้งนี้ประธานาธิบดีโตกาเยฟยังเสนอให้ผู้นำรัสเซียกลับมายึดหลักตามข้อตกลงสันติภาพอิสตันบูลปี2565ที่มุ่งยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีปูตินระบุว่าเขาจะชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวให้ผู้นำคาซัคสถานรับทราบในระหว่างการพบหารือกันสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นโนอึน คลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันลมกระโชกแรงและดินโคลนถล่มส่งผลให้ทางการจีนสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 340,000 คนในมณฑลกวางตุ้งไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังทำให้ประกาศปิดสถานศึกษาและสถานที่ประกอบการหลายแห่งเป็นการชั่วคราวขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ออกแถลงการประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโนอึนความรุนแรงระดับสีแดงซึ่งเป็นความรุนแรงสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับที่จะพัดถล่มในหลายพื้นที่ของมณฑลกวางตุ้งสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานพรายพาเรดของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ซึ่งจัดขึ้นที่สวนสาธารณะเทียร์การ์เทนในกรุงเบอร์ลินเมื่อช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก17รายอย่างไรก็ตามโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุสามารถหลบหนีออกไปได้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินปฏิบัติการค้นหาบุคคลดังกล่าวเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกทีมชาติไทยบุกไปเอาชนะทีมชาติลาวถึงถิ่น5-0เก็บ3แต้มแรกของทัวร์นาเมนต์ได้สำเร็จหลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกพอใจกับผลงานในเกมนัดนี้เนื่องจากทีมสามารถประเดิมการแข่งขันรายการดังกล่าวด้วยชัยชนะนักเตะทุกคนปฏิบัติตามแท็กติกที่วางไว้ได้เป็นอย่างดีส่วนอาการบาดเจ็บของสารัตอยู่เย็นยังต้องรอการตรวจประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งแต่เบื้องต้นอาการไม่น่าเป็นห่วงมากนักสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพช้างศึกจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Now การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นรายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทัพของอันโดนีอีลาโอลาพลิกกลับมาชนะซันเดอร์แลนด์4-2แต่ในเกมนี้ทัพหงแดงยังต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของโจโกเมสเซนเตอร์แบ็กตัวเก๋าที่มีอาการบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ช่วงต้นเกมความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ The Atlantic สื่อชื่อดังรายงานว่าอาร์เซนอลกำลังจับตาสถานการณ์ของวินิซิอุสจูเนียร์กองหน้าทีมชาติบราซิลของเรอัลมาดริดอย่างใกล้ชิดและพร้อมเดินหน้าคว้าตัวมาร่วมทีมหากการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดไม่บรรลุผลในเร็วๆนี้เนื่องจากปัจจุบันดาวยิงวัย26ปีเหลือสัญญาในถิ่นซานติอาโกเบอร์นาเบลอีกเพียง12เดือนเท่านั้นสำหรับวินิซิอุสย้ายจากฟลาเมงโกมาร่วมทัพเรอัลมาดริดเมื่อปี2018ลงสนามรวมทุกรายการ375นัดยิงได้128ประตูและทำอีก100แอสซิสต์ขณะที่ดาริโออาสสื่อดังของสเปนรายงานว่าฟิออเรนติน่าเป็นทีมที่มีโอกาสคว้าตัวฟรังโกมาสตันตูโอโน่กองกลางดาวรุ่งของเรอัลมาดริดด้วยสัญญายืมตัวมากที่สุดเนื่องจากสโมสรเชื่อว่าดาวเตะวัย19ปีจะได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องและสามารถพัฒนาฝีเท้าได้เช่นเดียวกับกรณีของนิโก้ปาสที่เคยถูกปล่อยยืมให้โคโม่ไปใช้งานทั้งนี้สำหรับมาสตันตูโอโน่ย้ายจากริเวอร์เพลทมาร่วมทัพเรอัลมาดริดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยค่าตัว45ล้านยูโรพร้อมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมแต่ยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้ส่งผลให้ทัพราชันชุดขาวมีแผนปล่อยยืมในฤดูกาลหน้าเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกัมพูชาและถือเป็นการรีแมตช์รอบรองชนะเลิศสนามแรกที่เกมนั้นทีมไทยแพ้ไป1-3เซตผลปรากฏว่าในเกมนี้นักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมล้างตาเอาชนะกัมพูชา3-0เซต25-18 25-19และ25-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเจ้าภาพอินโดนีเซียในวันนี้เวลา18:45 น. ถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 1000รายการ China Open 2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกแพ้ให้กับเกาซินวากับเฉินฟางหุ้ยคู่มือ6ของโลกจากไต้หวัน0ต่อ2เกม21 23 19 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศก่อนเดินหน้าสู่เป้าหมายสำคัญในศึกชิงแชมป์โลก2026ในระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ W100 รายการ The Women Hospital Classic ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ116ของโลกแพ้ให้กับลูเครเซียสเตฟานินีมืออันดับ142ของโลกจากอิตาลี0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายด้านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF World Tennis Tour Junior J60 เนเกรีเซมบิลันที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกานักเทนนิสเยาวชนไทยจับคู่กับนานายะวาดะจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการหวดเอาชนะพักฮาอันจากเกาหลีใต้กับชิวารีกูรุงจากเนปาลคู่มือวางอันดับ3ของรายการ2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ4คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศประเภทชายคู่ธนภัทรนิรันดรนักเทนนิสไทยกับอเล็กซานเดอร์ชางจากสหรัฐอเมริกาหวดเอาชนะไทเซอิชิคาวะกับฮิคารุชิราอิชิคู่มือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่น2ต่อ0เซต6ต่อ3และ7ต่อ5คว้าแชมป์ไปครองกอล์ฟหญิงสิงห์ NSDF Lady Open 2026ที่สนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับพา72จารวีบุญจันทร์ปิดฉากรอบสุดท้ายอีก2อันเดอร์พา70สกอร์รวม13อันเดอร์พา203คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาทด้วยเฉือนชนะนัทธริกาเสนสายไปเพียงสโตรกเดียวความเคลื่อนไหวการเตรียมทีมบาสเกตบอลทีมชาติไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนายนิพนธ์ชวริตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าไทยได้สิทธิ์แข่งขัน3ประเภทได้แก่บาสเกตบอล5คนทีมหญิงและบาสเกตบอล3คนทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยระบุว่าทีมชายประเภท5คนพลาดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหลังเจ้าภาพจำกัดรอบสุดท้ายไว้เพียง12ทีมแม้ซีเรียจะถอนตัวแต่ไทยอยู่อันดับ14ของเอเชียยังไม่สามารถขยับอันดับได้ขณะที่ทีมหญิง5คนได้สิทธิ์แข่งขันพร้อมปรับทัพด้วยนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเสริมความแข็งแกร่งส่วนบาสเกตบอล3คนซึ่งกำหนดให้นักกีฬาอายุไม่เกิน23ปีทั้งทีมชายและทีมหญิงยังมีแกนหลักจากชุดเอเชียนเกมครั้งก่อนพร้อมตั้งเป้าคว้า2เหรียญรางวัลโดยก่อนการแข่งขันสมาคมจะส่งทั้ง2ทีมไปแข่งขันรายการระดับเอเชียที่ประเทศจีนในเดือนสิงหาคมเพื่อเก็บคะแนนสะสมโลกและเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปบุริมพัฒน์สอนการรายงาน
19: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่หนึ่งอังคารเขียนอ่ออ่างไม่หันอากาศงองงูคอควายสระอารอเรืออังคารเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าอังคาระแปลว่าถ่านทั้งถ่านที่ยังไม่ติดไฟและที่ติดไฟแล้วก็เรียกว่าอังคาระทั้งนั้นเนื่องจากถ่านที่ติดไฟมีสีแดงฉานคำว่าอังคาระจึงนำมาใช้เรียกชื่อดาวเคราะห์ที่มีแสงสีแดงประดุจถ่านที่ติดไฟ ในภาษาไทยเรียกดาวเคราะห์นี้ว่าดาวอังคารนอกจากนี้ยังเป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์อีกด้วยตามคติของอินเดียโบราณอังคารหรือดาวอังคารเป็นเทพองค์หนึ่งเรียกว่าพระอังคาร
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหรือรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปลี่ยนไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตที่ตกผลึกเป็นสุนทรียรสในปัจจุบันรวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องธาตุเหล็กตัวช่วยพัฒนาสมองเด็กน้อยท่านผู้ฟังคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยต่างๆชี้ให้เห็นถึงความสำคัญด้านโภชนาการของเด็กและแม่ที่ควรได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางเนื่องจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อศักยภาพการเรียนรู้ในระยะยาวและเหตุผลนี้จึงทำให้เราต้องใส่ใจในการเสริมธาตุเหล็กที่เป็นตัวช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อยกันค่ะประเทศไทยกำลังเผชิญอัตราการเกิดที่ลดลงและความท้าทายเรื่องคุณภาพของประชากรการลงทุนในช่วงปฐมวัยโดยเฉพาะในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตหรือช่วงเวลาทองที่สมองมีพัฒนาการสูงสุดจึงสำคัญมากประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องหันมาส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนทราบว่าเด็กเล็กอายุ6เดือนขึ้นไปสามารถรับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กและเข้ารับการคัดกรองภาวะโลหิตจางได้ฟรีณโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านพร้อมกับแนะนำอาหารตามวัยที่มีธาตุเหล็กสูงเพื่อได้รับธาตุเหล็กอย่างเหมาะสมกรมอนามัยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งว่าการสร้างเด็กที่เติบโตอย่างมีศักยภาพตั้งแต่แรกเกิดพ่อแม่ควรเข้าใจใส่ใจและให้เวลาคุณภาพกับลูกอย่างสม่ำเสมอดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีให้ลูกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนโดยเฉพาะธาตุเหล็ก
21: สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งด้วยการเล่นและการปฏิสัมพันธ์ที่ดีเชิงบวกกับลูกโดยเฉพาะช่วงก่อนนอนควรอ่านนิทานด้วยกันเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เล็กและลดการใช้หน้าจอให้น้อยที่สุดสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลูกน้อยเติบโตอย่างสมบูรณ์เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปโดยกรมอนามัยได้ริเริ่มและขับเคลื่อนโครงการเด็กฉลาดสร้างได้ตั้งแต่แรกเกิดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทั้งการส่งเสริมโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการส่งเสริมพัฒนาการสมวัยและการพัฒนาการอ่านซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสมองและทักษะชีวิตของเด็กและเป็นสิ่งที่ครอบครัวไทยควรปฏิบัติเพราะจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีต่อในอนาคตของชาติโดยเน้นย้ำประเด็นโภชนาการว่าอาหารมื้อแรกของชีวิตควรเริ่มเลยที่6เดือนด้วยเมนูอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นข้าวผสมตับบดเนื้อสัตว์บดหรือไข่แดงบดเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนหลีกเลี่ยงการให้เพียงแค่กล้วยบดหรือข้าวบดผสมนมแม่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากสารอาหารจะไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและควรเพิ่มความหลากหลายของอาหารด้วยผักใบเขียวเข้มเช่นตำลึงบรอกโคลีและผักโขมนอกจากนี้เด็กช่วงอายุ6เดือนถึง5ปีควรได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้งเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางรวมถึงเด็กช่วงอายุ6ถึง12เดือนและ3ถึง5ปีสามารถเข้ารับการคัดกรองภาวะโลหิตจางได้ฟรีตามชุดสิทธิประโยชน์ของสปสช.ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลหรือรพสต.รวมถึงโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลายๆความสำเร็จของผู้เป็นลูกนั้นเริ่มที่แม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งเสริมโภชนาการในทุกช่วงวัยอย่างใกล้ชิดและติดตามผลเพราะเด็กฉลาดด้วยธาตุและสารอาหารและการสร้างรากฐานที่ดีนำไปสู่พัฒนาการเป็นเลิศได้ทั้งหมดสะท้อนแนวคิดของการลงทุนในช่วงปฐมวัยได้เป็นอย่างดีค่ะจบบทความประจำวันเรื่องธาตุเหล็กตัวช่วยพัฒนาสมองเด็กน้อยเรียบเรียงโดยนฤนาถแข็งขันพิริยาพรวงอุบลนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
22: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
22: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
23: เรารักประเทศไทย
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความหูกู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวท.ลำพูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปืนบ้านล้านนา

ปีหงบัดเดี๋ยวนี้เขาได้ลงจากสวรรค์มาเพราะว่าน้องได้ลาพ่อพระอินตาเพื่อจะมายังบ้านยังเมืองที่เขาอยู่บัดเดี๋ยวนี้น้องขอปีหงอยู่ที่นี่รอน้องก่อนถ้าน้องเสร็จธุระอันอย่างแล้วน้องจะมาหาปีหงเนาะน้องจะไปถามพ่อคนยังบ้านยังเมืองว่าพอจะมีไผฮู้จักแม่วิมาลาของน้องพ่องหากมีตัวหั่นหลังนึงอาจจะมีคนฮู้จักแม่วิมาลาก็ได้อันน้องจะไปถามเปิ้นที่อยู่ในตูมในบ้านนั่นก่อนเนาะน้องไปกับเนื้อปี้หง

0: เห็น
1: ครับแม
0: ่แม่ดีใจที่ลูกมีความกตัญญูรู้คุณมาโตยเสาะหาแม่แต่ว่าลูกยังน้อยอยู่เรื่องการเรื่องงานทุกสิ่งทุกอย่างการให้การสวนเอาไว้เป็นหน้าที่ของคนใหญ่เตอะเมื่อถึงเวลาลูกตึงจะได้ทำเต็มที
1: ่แม่แม่บ่ต้องห่วงลูกจะขออาสาคือแม่กับยายกับตานะมีความสุขล
0: ู
1: กมาแล้วแม่สบายใจได้เตอะ
0: แล้วลูกจะไปเล่นมาบ้าเห็นละกาลูก
1: แม่แล้วแม่วันนี้ลูกจะเข้าไปในเมืองลูกนัดเจ้าชายตึงหกไว้จะไปเล่นบ้าบ้า
0: แต่ว่าแม่บ่มีบ้าบ้ามีคำให้ลูกนะลูกเขาเป็นคนทุกคนยากบ่ฮู้จะไปหาไหนมาแม่มีกล้าบ้าบ้ามีแดงนี่ให้ลูกนะลูก
1: จังมันแม่ถึงมันบ่เจ็บบ้าบ้านิ่มคำเป็นแค่บ้าบ้านิ่มแดงลูกก็จะพยายามไปเล่นกับเจ้าชายตึงหกลูกจะปิกมาเมื่อใดยังบอกฮู้เด้อลูกไปก่อนนะแม
0: ่แม่ขอให้ลูกโชคดีนะลูกเด้อ
1: ครับแม่ลูกไปก่อนละแม
2: ่เอ็นดูลูกหากบ่ได้พักออกห่างเมื่อถึงเว

การการพนันละตะหมอบลังวันนะปันหื้อหงเห็นเอาไปกินไปซื้อแล้วมันเป็นบ้าบ้านิ่มคำตกลงถ้าไผ่แป้ไผ่ก้า

0: เฮามีนักมีลายบ่มีไผจะมาต่อสู้เพราะหมู่เฮานั้นหูว่าข้านี่เป็นนะองค์ใจบ่กล้องอาปากเขาก็คอยห่างขอขยมกันมีก้อยทอดถือก็เป็นองค์ใจหมู่เฮาตั้งหลายเลยถอยห่าง
1: แต่ขอมูนั้นขอบัวองค์ใจเน
0: า
1: ะ
0: มาข้าเล่นตัวเอง

0: ข้าหงหินกะคอกราบขอบพระคุณองค์ใจนักๆที่อนุญาตให้ข้าได้มาเล่นการพนันโดยโยนบาบ้าลีนคำกับท่านและคือข้าได้ชนะท่านตัว
1: บักเป็นยางหงหินข้าตังมดเนี่ยดีใจตัวแล้วก็ถูกจะตากกับเจ้าที่เจ้าเนี่ยมาเล่นกับหมู่ข้าแล้วสามารถเอาชนะหมู่ข้าได
0: ้
1: ข้าดีใจตัวนะบ่อันเพราะในเมืองเนี้ยจับบ่มีไผมากล้าเล่นกับหมู่ข้าเพราะหันว่าหมู่ข้าเนี่ยเป็นลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย
0: ์
1: และบ่มีไผจะสามารถเล่นกับข้าได้แต่วันนี้หงหินชนะหมู่ข้าข้าบ่ลืมจะขอมอบบ่บ้านิมคำเนี่ยให้เจ้า
0: ขอบพระคุณนักหน้า
1: แล้วตัวเองยังบ่ปอ
0: ฮะไอ้ยังต้องมีอ้าด้วย
1: คือรางวัลที่ดีข้าจะมอบอันนี้เป็นเงินเป็นทองมอบเพื่อหงหินที่ชนะข้าได
0: ้กราบขอบพระคุณแถมครั้งหนึ่ง
2: เจ้าพี่ได้หงหินเพราะว่าวันนี้เขาเล่นกันที่อีปอก่อนเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วตียักษ์จะลงมากินคน
0: ฮะยักษ์ยักษ์อะหยังยักษ์ที่ไหน
1: หงหินไปอยู่ที่ไหนมาบ่ฮู้ว่าในเมืองเนี้ยมียักษ์จะลงมากินคนจะมากินคนทุก7วันแต่วันนี้ก็ครบกำหนดทำละ7วันเอาอีหงหินปีกไปบ้านก่อนเถอะ
0: ขอบพระคุณ
2: จะปีกเอาอย่างนี้ดีกว่าหงหินบ่เดียวนี้มากะตะวันค่ำแล้วหงหินบ่ต้องปิกพักอยู่ที่นี่สักคืนเถอะก่อน
0: องค์ใจองค์ใจบ่ต้องห่วงข้าหงหินข้าเอาตัวรอดของข้าได้และข้าคิดถึงแม่ข้าจะเอาละวันไปอวดแม่ข้าจะปิกก่อนเดี๋ยววันพวกจะมาเล่นกับท่านแถมไม
2: ่อะไรเมื่อท่านจะปิกข้าก็บ่ว่าหยังบ่เดียวตะวันค่ำแล้วตามใจเตอะ
0: อันข้าปิกก่อนเนอองค์ใจ
1: เสียดายจะแต่ถ้าเจ้าโจกดีคงจะได้ไม่เล่นกังกันแถมเสียดายยังหนุ่มยังน้อยอยู่ต้องไปเป็นอาหารของยักษ์

0: ข้าเป็นยักษ์เป็นยินออกมาหากินในป่าในดงเสาะหากินอันใดมันก็ฟืดแข็งลงไปติ๊กติ๊กมันอย่างมาลำบากเพราะบ่ใช่มีข้าตนเดียวมียักษ์จะเป็นร้อยเป็นปันฝ่าฝืนกฎของเมืองสวรรค์มาหากินในเมืองมนุษย์จะมาตรงวันนี้ก็บ่ได้กลัวทั้งบนป้นจะหันไส้เจ็ดวันไหนก็มาหนึ่งครั้งก็ล่างว่าบ่เป็นหยังเนาะเอ๊วันนี้จะมีมนุษย์หนุ่มน้อยคนใดมาฮื้อข้าเป็นอาหารหั่นมาหันแล้วเฮ้ยไอ้มนุษย์หนุ่มน้อยมาแล้วมาแล้วมาเป็นอาหารของข้าสดิดีมา
1: หูก็ว่าข้านี่เป็นไผข้าหงหินลูกพ่อพญาอินตาหูก็ว่าอันนี้คืออะหยังดาบสลีกันใจกลัวก็บ่กลัว
0: กลัวบ่กลัวมันจะเป็นไผมีดมุ้ยมาไข่ปะ
1: อย่างอันก็ตายอยู่ก็

0: ว่าไปพอเตอร์เจ้า
1: ฮะนักตายแล้ว
0: ตายแล้วแต่ว่าเมื่อแรงมาขวางหน้านั้นแล้วข้าเลยเอาดาบเข้าไปแทง
1: โอ้เยี่ยม

0: หงหินเฮียย่างหงจาย
1: แต่กะติเจ้าน่ะสามารถฆ่าเงือกได
0: ้แม่นแล้วองจายฆ่าหงหินเป็นคนฆ่าเงือกมากับมือของข้าเพราะดาบสลีกันใจอันนี้ของข้า
1: แสดงว่าเจ้าเป็นคนเก่งแต่แต่เอาอย่างนี้ข้าจะมอบรางวัลให้เจ้าร
0: างวัลอันอย่างแถมรัตวาก็ได้ดู
1: ข้าจะมอบทองคำให้เจ้าและเจ้าต้องมีข้อแม้ว่าห้ามบอกคือไผ่ว่าเจ้าน่ะเป็นคนฆ่าเงือก
0: มีข้อแม
1: ้มีข้อแม
0: ้บอกคือไปบอกไผ่ว่า
2: บอกคือบอก
0: ข้าหงหินเป็นคนฆ่าเงือก
1: ห้ามบอกเจ้าตกลงก่อนข้าจะมอบทองคำมือแ
2: ห่งตกลงว่าเพ
0: ื่อโอ้ได้กาได้กาองค์ใจโอ้กราบขอบพระคุณนั่งนั่งองค์ใจ
1: ย
0: ัง
1: ม
0: า
1: ปอเชื่อข้าจะมอบรางวัลมือแห่ง
0: อู้ตะวากระได้วันนี้กระได
1: ้ต้องสัญญาว่าห้ามไปอู้ไผ่สักคนว่าเจ้าเป็นคนฆ่าเงือก
2: นี่ข้าก็จะมอบรางวัลให้เจ้าแหม
0: สัตว์กราบขอบพระคุณองค์ใจที่มอบรางวัลให้หงหิน
2: เอาละหงหิน
0: วันนี้จะเล่นก็
2: วันนี้มาเล่นละหงหินปิ๊กบ้าไปก่อนเถอะหงอีละ
0: อันแถมหม้อเอาเฮือกของขึ้นแล้วจะไล่ปิ๊กล่ะมาได้เล่นอะไรอีกอันปิ๊กก่อนเนอปิ๊กละปิ๊กละ
2: ไปคำเดียวห่อขอใจไปแจ้งข่าวเฮือเจ้าป๋อฮู้ว่าหมู่เฮาเนี่ยได้ฆ่ายักษ์ตายไปแล้ว
1: ยักษ์ตายแล้ว
2: ยักษ์ตายแล้ว
1: เพราะฝีมือของเฮา
2: ถูกต้อง
3: ป่อมาดีอกป่อมาดีใจที่ฆ่ายักษ์ตายจากเฮาไปแล้วมันเกิดกินคนนอกกระแสงแก้วอะมาแล้วก็อยู่มื้นหลายปีบ่ว่าเสนาทหารอามาตย์ชีวิตขาดตายกับมันทุกปีนี่แหละกะเจ้าตะนี้ตายบ้านคู่ปีเป็นอาหารยักษ์แก
2: ่แม่นบ
3: ่บาเดียวนี้ลูกเป็นคนมีพันยามีปัญหาเรามีที่แก้อันนี้และคนว่าคนแท้ไผ่แน่บ่เศร้าลูกก็สักคนเพราะว่าจัดแล้วมีหน้าบุญผู้สูญหูยักษ์สามุนมันได้สายจาก
4: เป็นลูกก็มีพ่อเป็นน้องมีเจ้าถึง6คนเอามาได้เดือดร้อน
3: อีกลูก

0: บอกมันเขาจัดกันได้อยู
1: ่เอ๊กับลูกพ่อลูกทายาเจ้าเมืองอย่างพ่อก็อย่างนี
0: ้ตั้งตอนนี้ไปเขาจะได้สบายจะบอกเพื่อองค์พ่อเจ้าขอช่วยกันแทนเราเพื่อพ่อเจ้าอยู่ดีตลอด
1: ทุกคนช่วย
0: รอไหนมีลูกตั้งหกองค์ใจจะกันบ้านภายอันกระไดกูยัง
1: พ่อดีใจกูเชื่อมาพ่อบ่นึกบ่ฝันเลยว่าลูกถึงหกเนี่ยจะมีความปรีชาสามารถบอกก็หันฝึกปืออาวุธยุทโธปกรณ์สักอย่างเล่นไปเล่นมาแอวไปแอวมาเหมือนอย่างสักอย่าง
0: แม
1: ่พ่อมาหันความจริงเรื่องจริงวันนี้พ่อขอยกนิ้วให้
0: เพราะบารมีของเจ้าพ่อตัวเอง
1: ก่อนหน้ากาบ้านเฮาเมืองเฮาอยู่ดีมีสุขเนอะดีละเมื่อมีความสามารถแบบนี้ก็จะขอมอบพระและมอบพระที่ให้ลูกหกคน
0: บาทเจ้า
1: เพราะว่าประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าย่าได้หายไปเนาะมื้นนาหลายปีมาแล้วบ่มีใครสามารถที่จะประตรวยเอาเจ้าย่าได้เอาตำรวจทหารไปก็เอาไปกินมันเอาไปกินให้หมดก็เป็นอาหารมันหมดแล้วประเดี๋ยวนี้เมื่อป๋าคนเก่งแล้วมีลูกพ่อ6คนเนี่ยก็จะมอบหน้าที่คือลูกประตรวยเอาเจ้าย่า
0: ไปตรวยหน่อยครับ
1: เมืองยักษ
0: ์เมืองยักษ
1: ์ก็เมืองยักษ์แล้วมันเป็นหยังเมืองยักษ์ก็ลูกข้ายักษ์มาแล้วหรอบอกเงียบอ่ะกลัวอย่างลูกจัดการมาแล้วอ่ะได้ก่องานแค่นี
0: ้บาทเจ้า
2: เจ้าก
1: ็อีมันต้องลูกก็ใจต้องแบบนี้เป็นลูกก็ต้องอย่างอี
3: หงหินขออาสารับเอาอุ้ยปีกไปยังบ้านอุ้ยจะได้หันบ้านกับนี้ละ
4: บัดเดี๋ยวนี้เขาจะต้องกำจัดศัตรูของเขาถ้าบัญญัติมันจะเป็นภัยกับเฮาคำรุนนะแม่นแล้วไอ้หงหินหน้าแง่หน้าเซอะข้ามันตายให้ก็ดีแจ้บามีภัยหูว่าเฮามันได้ปลาเจ้าย่าเข้าปราณสี
5: ไปจ้อยเอาตัวแม่มาจากเมืองพญายักษ์นี้ล่าจ้าไปเจ้าแม่ก็เข้าใจลูกของแม่ดีกูสิ่งกูอย่าง
6: ส่วนต่อลูกนี้ละจะได้ปะตวยหาจะว่าอย่างได้จ้ามารดาแม่
7: ไปเถอะลูก

จากตุ้ยบัดได้หันแม่อุ้ยมามอนหลายปีต่างคนต่างได้ภาคได้ปัดเจ้าอย่าถูกยักลักออกจากท่านีนายแม่นี้บ่เหลือแม่นี้

0: เรื่องนั้นแม่บ่ต้องห่วงหงหินหงหินจะได้ลาแม่ไปโดยหาเจ้าย่าที่เมืองยักษ์ปุนน่ะแม
1: ่ไปเถอะลูกช่วยเจ้าย่ามาให้ได้เน้อแม่เชื่อในความสามารถของลูกไหนๆลูกก็เป็นหลานของเจ้าย่าลูกทําถูกต้องแล้วแม่ขอให้ลูกเดินทางด้วยความปลอดภัยนะลูกเน
0: ้อครับแม
1: ่แล้วเข้าใจปิ๊กมาหาแม่ไวๆนะลูก
0: ครับแล้วลูกจะฟังปิ๊กมาหาแม่ไหนๆก็ได้รับรางวัลก้าจ้างของเจ้าปี้ตึง6เป็นคําจัดหลายหีบแล้วนะแม่ลูกจะไปละ

0: อุ๊ยอุ๊ยบ่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่จะปิกไปยังบ้านยังเมืองลูกหงหินขออาสารับเอาอุ๊ยปิกไปยังบ้านอุ๊ยจะได้หันบ้านกับนี้ละ
1: เจ้าหงหินความจริงเนี่ยอุ๊ยเนี่ยอยากจะรู้เรื่องราวความเป็นไปเป็นมาต่างๆนานาแถมชาตินะแต่เวลามันมาหลายเอาไว้อู้กันตั้งหน้าเถอะป่ะกำเดียวเฮาจำเป็นจะต้องออกจากเมืองยักษ์นี้ไปถ้ามูยักษ์ผีดิบมันปิกมาแล้วเฮาจะเดือดร้อนนะ
0: แต่ก็อุ๊ย
1: แต่นั่นเนาะมันใกล้เวลาที่มันจะปิกมาแล้ว
0: เอออันลูกจะปลาอุ๊ยไปขี่หงอุ๊ยไปขี่หัวเจ้าลูกลูกเจ้าอุ๊ยขี่หลังหงประดักการ
1: ขี่หลังหงเนาะ
2: ปั๊บสถานการณ์ไว้นะปั๊บสถานการณ์ว่าเฮาละจะฆ่าไอ้เจ้าละหงหินมันบ่ใช่มนุษย์ย่ำยุดเนาะเตวดินแล้วมันมีหงหินบินไปหาหน้าไปนี่จิตก็สามารถมันฆ่าเงียบตายเป็นอันตรายกับเฮาว่าเขานี้จะฆ่ามันตายจะเอาอย่างอีจะเผาจะจี้ก็ทำ
3: เรื่องใดจะดีก็เอาจะปี่วาดเรื่องนี
2: ้ไอ้หงหินน้ำมันเงาโดนหูเฮาว่าเขาจุอู้เป็นทะเป็นตุบะหูสองหูสามเฮาจุอย่างใดหงหินมันก็ทำเพราะเงินเพราะคำบ่เข้าไผออกไข่เอาคำมาโลกขอฮื้อมันไปพอได้ดังใจ

0: ป่าเจ้าย่าเข้าฟารานาซีเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็จะยินดีตั้งต่อไปนี้บ่ได้เดือดร้อนหมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยอันตรายใครมาเกี่ยวข้องนะถึงวันบ่ได้เดือดร้อนนะจะอยู่แบบสบายสบาย
1: แม่ละแม่ละ
0: หมดข้อหมดอภัยหมดตู้ก็หมดตก

0: จะได้สบายมันบ่มีภัยฮัดขวางเฮาเรากินและน้อง
1: บัดเดี๋ยวนี้เฮาจะต้องกำจัดศัตรูของเฮาถ้าบ่ยอั้นมันจะเป็นภัยกับเฮาคำรุนนะ
2: แม่นแล้วไอ้หงหินหน้าง่าหน้าเซอะข้ามันตายให้ก็ดีแจ้บ่มีไผฮู้ว่าเฮามันได้ปลาเจ้าย่าเข้าปราณสี
1: เฮาจะปลาเจ้าย่าเข้าไปในเมืองปราณสีแล้วเฮาจะไปบอกเจ้าย่าว่าไอ้หงหินมาติ๊กไปบ้านแล้ว
2: แม่นแล้วมันจะตวยมาหาคำรุน
1: เฮาว่าเจ้าอีเจ้าย่าก็จะเจอเฮา
2: ตกลง

0: น้องถึงสามพี่หงหินนะพี่เสียใจเสียใจที่พี่นะไว้ใจทางวางใจคนพี่เชื่อคนง่ายเกินไปพี่ต้องมาตายแทบจะเอาชีวิตตัวบรอดถ้าบ่มีพ่อพญาอินตามาจุ๊บพี่พี่คงจะบ่ฟื้นมาหาน้องๆถึงสาม
1: เจ้าเจ้าพี่หงหินน้องขอถึงสามนี่นะช่วยกันไหวกันสาฮึบสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะลงมาช่วยเจ้าพี่มีพญาอินตาได้มาจุ๊บชีวิตเจ้าพี่ไว้เจ้า
0: เออพ่อพญาอินตาช่วยเจ้าพี่มาตลอดตั้งแต่พี่ตัวน้อยโดนเพื่อนเอาโจ้งลงหน้าต่างพ่อก็เอาเจ้าพี่น่ะไปเลี้ยงที่บนสวรรค์จนถึงเอาพี่มาปะน้องๆถึง3คนตอนที่ไปตวยเอาเจ้าย่าเป็นบุญวาสนาของเฮาที่จะปะกันที่ได้ร่วมกันมาตั้งแต่ชาติใดชาติไหนบ่ฮู้ปะหมดทุกข์หมดโศกแล้วเฮาปิกไปหาแม่วิมาลาก่อนเตอะ
2: เจ้าพี่
3: เจ้าพี่

ศิลปะกลางเหนือศิลปะกลางใต้ก็เกี่ยวมาไว้คือแม่เขาหันมีถึงฟ้อนดาบฟ้อนเล็บก็ฟ้อนทั้งสารวันนากระเจ้าจะนาสปะนิลา

พ่อเขาใส่เรือใส่ล้อคือแม่พ่อหันทุกอย่างจริงมองคือบ่าว่าเสียงฟ้องคือ

0: ลูกของแม่การที่ลูกจัดงานอบรมสมโภชต้อนรับเข้าขวัญของเจ้าแม่ปิ๊กมาจากเมืองยักษ์เนี่ยลูกกระทำดีกูสิ่งกูอย่างและแถมประการหนึ่งที่ลูกส่งคนไปฮับไปจ้อยเอาตัวแม่มาจากเมืองพญายักษ์นี้ล่าจ้าไปเจ้าแม่ก็เข้าใจลูกของแม่ดีกูสิ่งกูอย่าง
1: แล้วก็มันขาดอะไรอย่างเจ้าแม่ก็เพิ่นจัดการจัดงานกับชื่อเนี่ยเตรียมบ้านเตรียมเมืองเนาะทุกอย่างมีตกประภาพลงเจิงเสาไม้ฟ้อนสะปะว่าฟ้อนเนี่ยเอามาจนเสี้ยงแล้วแล้วเจ้าแม่อย่างบ่พอสักอย่าง
0: มันมีแถมอย่างหนึ่งลูกกำเดียวลูกจึงจะฮู้เพราะอันนั้นหงหินหงหินหงหินแท้ๆเลย
1: หงหินไหนแม
0: ่หงหินลานอุ้ยหงหินอุ้ยอยู่ตรงนี้อุ้ยอยู่ตรงนี้7วันไข้แล้วที่อุ้ยมาเกิดอยู่ปากประตูเมืองนี่โอ้ยเจ้าแม่ดีใจขนาดโอ้ยหงหินมาแม่พี่หงหินลานของอุ้ย
1: ไปสาอุ้ย
0: บุญฮักษาหลานไปอยู่ที่ไหนมาหาอุ้ยกองหาตึงวัน
2: คืออุ้ยหลานได้ปลาเอาเมียนะไปแอวหาแม่มาแม่แล้วอุ้ย
0: ไปแอวหาแม่มาแล้วแหละ
2: แม่แล้ว
0: นี่ลูกของแม่หูจักว่าเหียนเนอร์คนนี้แหละหลานหงหินที่เป็นคนไปฮับเอาแม่มาจากเมืองยักษ์ผีดิบส่วนบุตร6องค์นั่นน่ะเพียงแต่ไปฮับเอาแม่มาจากต้าน้ำตาอันเนาะ
3: ภาวะลูกบ่ได้ยินนะครับหูมาก้าดูแล้วก็จึงบ่เชื่อเพราะว่าหันกันสักเสื้อแปรเป็นลูกเจ้าพะยะก็พอดีใจได้พบเหมือนโป้นละหกเป็นนักเป็นนาเอาไปลูกเจ้าพะยะก็ถึง

0: ศเข้ามาในเขตเมียงใจก็มีมารดาแม่ไว้ชื่อวิมาลาได้ใจข้าเป็นบุตรเจ้าวะเบี่ยงใจปลาหน้าสี่ลูกตั้น
1: หยุดก่อนโหหินวิมาลาเนี่ยป้อไล่ออกจากบ้านจากเมืองไปเมืองแล้วเพราะมีลูกเป็นหมาไปเล่นจู้กับหมาป้อไล่ออกไปแล้วมาเป็นลูกวิมาลาได้อย่างไร
0: ไวสาป้อพญาบาทเจ้าข้านี้เป็นลูกของแม่วิมาลาคนต้องมีลูกเป็นคนสัตว์ต้องมีลูกเป็นสัตว์แม่วิมาลาถูกแม่ตังหกกันแกล้งวันที่แม่เกิดข้านี้แม่ตังหกได้เอาหมาดำตัวน้อยๆมาเปลี่ยนสลับกันตึงข้าบาทแล้วเอาตัวลูกเนี้ยโจ้งลงหน้าต่างดีว่าบุญลูกยังมีที่ป้อพญาอินตาได้เก็บเอาไปเลี้ยงที่ถึงบนสวรรค์จนได้ปีกมาหาแม่และก็ได้มาฆ่ายักษ์ที่นอกเมืองตอนนั้นโดยที่เจ้าปี่ตังหกฮื้อสินจ้างรางวัลบ่ฮื้อข้าบาทบอกฮื้อไผแล้วข้าบาทก็ได้ไปตวยเอาแม่อุ้ยโดยปี่ตังหกเป็นผู้จ้างโดยคำหลายหีบพอเอาอุ้ยมาถึงฝั่งน้ำปี่ตังหกก็ปะกันมาจับแขนจับขามาซ้อมข้าเนี้ยจนเสียชีวิตจนตายเสร็จแล้วเอาลูกโจ้งลงน้ำดีว่ามีป้อพญาอินตาต้องได้ลงมาช่วยจุบชีวิตคืนแถมครั้งนึงบาทเจ้าป้อ
1: เอาละป้อเข้าใจละอุ้ยก็พอเข้าใจละบัดเดี๋ยวนี้บ้านเฮาเมืองเฮาเนี่ยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยกันอย่าเอี้ยมาเป็นใจดำอมหิตเหี้ยโหดเหี้ยมอย่างที่สุดมีนายเสนาอามาต
0: ย์
1: เอาไปประหารชีวิต
0: ป้อบ่ต้องถึงกับประหารชีวิตแม่ตั้งหก
1: มันต้องประหารชีวิตเจ้าขณะนี้มันต้องอาญาไปจึงแม่จึงลูก
0: และไอ้ตั้งหกก็ได้ครับป้อเอาแค่จองจำก็ป้อลงโทษก็ป้อแล้วป้อ
1: คนดีก็ดีแท้ดีว่าแล้วคนบ่ดีบ่ดีไปบ่ดีบอดตามใจลูกเนาะ
0: ในเรื่องมันก็ผ่านไปได้หลายสิบปีแล้วป้อ
1: เอาอีให้อีป้อจะมอบอำนาจให้แล้วแต่ลูกเนาะลูกจะพี่นาคนเดียวอย่าไปจองจำกันจะประหารชีวิตกันอย่างแล้วแต่ลูกคือพ่อก็เท่าแก่แล้วตามใจลูกก็แล้วกันว่าอะไรเนาะแม
2: ่เออบักไข่หันเมียของเจ้ากา
0: เวรยอมระงับด้วยการบ่จองเวรป้อ
1: เอาอีพ่อเข้าใจคนดีจึงดีอยู่แล้วเพราะว่าน้ำคุณมาใส่ในน้ำอะไรเจี๊ยวปื้นเดี๋ยวไปตวยป้อไปตวยเอาแม่วิมาลาก่อน
0: บาทเจ้า
1: หาแม่วิมาลา
0: บาทเจ้าเจ้าป้อ
1: ที่เป็นคนโง่

0: ถ้าว่าสิ่งใดขาดลบบกพร่องเพราะพี่เป็นคนโง่เขลาเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายประจำเอาไว้เป็นคนหูเบาเงาจะเงาแม้แต่เมียเฮาขับใส่ไล่ทรง
1: ขอโทษ

0: หนทางกบัดดีไล่หนีไล่ส่งแล้วเจ้าพ่อบ่มีที่อยู่ต้องได้นะสุมาเหียเตอะเมียฮักใส่ใจก็โปรดอภัยหือผัวคนโง่
1: เรื่องผ่านมาแล้วหือสะแมวผ่านไปปีกับตัวครับใจน้องก็ดี

0: พี่จะมาพึ่งว่านี่เป็นครั้งที่สองที่สามมาที่ต่อไปละครั้งนี้เป็นครั้งแรกและสุดท้าย
1: จันทร์เพื่ออภัยนี่ใหญ่มหาศาลน้องจะยกเป็นตานอยู่นานตึงบะเสียงเป็นทานน้ำใจหล่อเลี้ยง

0: ่อความสบายใจของเต้าของลูก
1: เอาเจอน้องวิมาลาเอาจะเป็นว่าน้องเนี่ยอภัยเฮือปี่เนาะ
2: บาดเจ้าเจ้าปี่น้องจะโคตรจะเครียดก็บ่ได้อันอย่างคืนมาสิ่งที่แล้วไปก็คือมันผ่านไปน้องถือว่าน้องยกคือเป็นตาลกันแล้วกันบาดเจ้าเจ้าปี
1: ่ดีแล้วน้องต่อไปนี้บ้านเมืองเฮาก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขบ่มีอย่างเดือดร้อนแล้วเอออันน้องปี่ว่า
2: เจ้า
1: บาดเดียวเนี่ยพ่อก็เฒ่าชะแลแก่ชะลามาแล้วเนาะเหมือนกับไม้ใกล้ฟัง
2: บาดเจ้า
1: บ่ฮู้จะล้มหายตายจากเมื่อใดแต่เอาคนที่มันมีอำนาจแล้วก็มีความสามารถดูแลต่อไปคือว่าพ่อว่าจะยกบ้านยกเมืองให้กับหงหินนี่นะลูกก็แม่มาดีก่อน
2: ดีบาดเจ้าเจ้าปี่เจ้าปี่ก็ทรงชะลาภาพแล้วคือลูกหงหินน่ะปกครองบ้านเมืองแตนเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็จะได้ยินดีปรีดาเพราะว่าหงหินก็มีความสามารถรอบตัวบาดเจ้าเจ้าปี่
1: แต่ว่าเฮาตกลงปลงใจเหมือนกันบ่เน
2: า
1: ะ
2: บาดเจ้า
1: เฮาตกลงว่าเฮายุคบ้านยุคเมืองคือหงหินเนาะแม่เน
2: า
1: ะ
2: เจ้าเจ้าปี่

0: จ้าปีค่ะ
1: บัดเดี๋ยวนี้เมืองปาราณสีของเฮาก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขพอไพ่ฟ้าหน้าใสไปตังใดพี่ก็ดีใจแล้วก็น้องๆตั้งสามบ่ต้องใจอ่อนบ่ต้องน้อยใจมีเวลาว่างเมื่อใดพี่จะปาน้องตั้งสามพี่ไปเอี่ยวยังบ้านยังเมืองเขาไปเอี่ยวหาโปรยากทำเน
0: า
1: ะ
0: บัดเจ้าพี
1: ่เออดี
2: มรดกล้านนา95ป่าม่วนสวทลปูน FM 95 MHz ร่วมสืบสารวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาสืบสารรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานติดตามรับฟังได้กู้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงตั้งสวทลปูน FM 95สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพิธาพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านย้ำต้องยึดหลักธรรมาภิบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านย้ำต้องยึดหลักธรรมาภิบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
8: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอกาบเชิงและอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านพร้อมพบปะสมาชิกและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ากองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเน้นย้ำให้ทุกกองทุนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้รัฐบาลยังเดินหน้าสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนในทุกพื้นที่กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามโครงการขยายทางหลวงหมายเลข1020มุ่งยกระดับโครงข่ายคมนาคมรองรับการค้าการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงชายแดน
9: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามความก้าวหน้าโครงการขยายทางหลวงหมายเลข1020สายเชียงรายเชียงของช่วงบ้านหัวดอยถึงบ้านใหม่ดอยลานจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งพร้อมกำชับให้ดำเนินงานตามมาตรฐานวิศวกรรมและคำนึง

0: หัวรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มกบฏ ADF ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธชาวยูกันดาที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS โจมตีหมู่บ้านหลายแห่งในเขตมอมบาซาของจังหวัดอิตูริในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายและส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากหลบหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏ ADF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกับรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยครับ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
5: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex

ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนเสนอรายการธรรมะดีลิเวอรี่แสงธรรมที่ลำพูนค่ะ

ขอพระโน้ตบทธรรมคำสอนสั่งเป็นพลังส่งทางวางทุกข์ผ่อนประดับจิตมิตรใจไทยนิกรดุจแสงตอนรุ่งอรุณอุ่นกมลถึงเวลายามบ่ายผ่อนคลายจิตทุกวันอาทิตย์สดับฟังพลังผลสุขสว่างทางสุขปลุกกมลบันดาลโดนพบสุขทุกเวลาเสียงธรรมะแว่วมาพาใจสงบชวนมาพบความจริงทิ้งปัญหาสละวุ่นวางวายคลายละอาใช้ปัญญานำทางสร้างพลังขอเชิญชวนมวลมิตรจิตหันษามาฟังธรรมเทศนาดั่งใจหวังสำรวมจิตสำรวมใจเติมพลังเป็นมนต์ครั้งพลังสุขทุกคืนวันเจริญสุขเจริญพรเจริญศีลเจริญธรรมบังเกิดมีกับบรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมเดลิเวอรี่แสงธรรมตีละปูนโดยคณะสงฆ์จังหวัดละปูนได้นำเอารายการธรรมะเอามาพบมาปะกับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านต่างจองผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ในคลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูวิทิตธรรมานันหรือว่าตุโอมวัดสวนดอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนเบอร์โทรศัพท์0843663223 0843663223ได้นำเอารายการธรรมะธรรมะเดลิเวอรี่สวัสดียามบ่ายแสงธรรมตีละปูนมาพบปะกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านในทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกาโดยประมาณรายการที่มีสารธรรมรายการที่นำเอาข้อคิดธรรมะรายการที่มาพบมาปะเอารายการธรรมะนั้นมายื่นมาอู้มาสู่มาปันมาเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังต่างหลายทุกคนทุกท่านรายการที่คณะสงฆ์จังหวัดละปูนนำเอามาให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นรายการหนึ่งกำลังใจหนึ่งพลังกำลังใจที่มาเพิ่มมาเติมมาเสริมความรู้ความคิดความเข้าใจในน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแสงทางนำความสว่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตบังฮือเฮาเดินทางผิดแม้ว่าเราท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนจะอยู่แห่งหนตำบลใดโปรดฮือฮู้ไว้ว่ารายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนคณะสงฆ์ละปูนเป็นพลังใจเติมเต็มกำลังอกเติมเต็มกำลังใจเฮกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านมาเป็นความหวังมาเป็นพลังมาเป็นสิ่งที่นำคุณค่าเฮกับบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลาย
ชีวิตที่แปรผันชีวิตที่ผันแปรชีวิตที่อยู่ในช่วงห่วงเวลาที่เปลี่ยนไม่ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดก็ตามของเฮาทั้งหลายมีธรรมะเป็นเพื่อนคู่คิดมีธรรมะประดุจดังมิตรคู่บ้านมีธรรมะมาเติมเต็มพลังแห่งตัวตนธรรมะก็จะส่องแสงสว่างสวยฮื้อกับชีวิตของเฮามีพลังที่สู้อย่าคาดหวังกับสิ่งที่มีชีวิตอย่ายึดติดกับสิ่งที่มีวันดับสลายอย่ายอมแพ้หากยังมีลมหายใจอย่าประมาทมากไปกับใจตนโลกที่นับสับสนโอลมานเปรียบแผ่นดินถิ่นฐานที่ขาดฝนหากรู้คิดรู้คอยปล่อยวางตนจะเป็นคนร่มเย็นกายและใจแสงธรรมนำทางสว่างชีวิตแสงพระธรรมพัฒนาจิตให้สดใสแสงแห่งธรรมส่องสว่างกายและใจแสงนั้นใสคือแสงธรรมนำความดีเป็นกำลังโอกเป็นกำลังใจเป็นพลังเติมเต็มความดีงามความสุขให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกคนทุกท่านตัว

0: ในช่วงที่2ของการดำเนินรายการก็เป็นในช่วงของธรรมะข้อคิดมิติแห่งการสร้างชีวิตให้มีความสุขวันนี้ก็จักได้อู้ถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่อยู่ในช่วงของสัปดาห์ส่งเสริมงานพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาซึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้เราในฐานะของคนไทยชาวพุทธเราก็จะรู้จักกันซึ่งมีทั้งหมด4วันโดยประมาณวันที่คนไทยรู้จักกันก็จะมีวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาและแถมวันหนึ่งก็คือวันอัฐมีบูชาวันนี้ก็จะกล่าวถึงในเรื่องของวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8ถ้านับย้อนไปในอดีตถอยหลังไป 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮานั้นพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพุทธกิจครั้งยิ่งใหญ่ที่ชาวพุทธหรือพุทธศาสนิกชนถือกันว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญในทางพระพุทธศาสนาและยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ฮือพระพุทธศาสนานั้นได้เผยแพร่สืบทอดกันมาเช่นทุกวันนี้ก็คือว่าเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงพระธรรมเทศนาประกาศคำสอนหรือว่าหลักธรรมที่พระองค์ได้ทรัสตัสรู้เป็นครั้งแรกหรือคำทรัพย์ที่เฮามักจะได้ยินก็คือทรงแสดงประถมเทศนาแก่กลุ่มนักบวช5รูปนักบวชถึง5รูปนั้นได้ชื่อว่าเบญจวัคคีย์หรือปัญจวัคคีย์ทั้ง5สถานที่พระองค์ได้แสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกหรือว่าประถมเทศนาณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันตำบลอิสิปตนะเมืองพาราณสีในชมพูทวีปสมัยโบราณนั่นก็คือปัจจุบันก็อยู่ในประเทศอินเดียในความสำคัญที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาเมื่อย้อนอดีตนั้นมีเหตุการณ์ที่เปรียบประดุจอุปมาเหมือนว่านักปกครองยิ่งใหญ่ผู้เป็นจักรพรรดิหรือพระราชาธิราชเจ้านั้นมีบัญชาเฮลั่นยุทธเพลีคือการตีกลองลบประกาศสงครามและยังล้อซึกฮือหมุนนำทัพเคลื่อนไปแผ่ขยายราชอาณาจักรออกไปเหมือนกับการสำแดงกำลังอำนาจและความยิ่งใหญ่ฮือผากฏฉะนั้นฉันใดพระพุทธเจ้าผู้เป็นธรรมราชาก็คือพระองค์ทรงบรรลือธรรมเพรีก็คือยังล้อแห่งความแห่งธรรมเนี่ยฮือหมุนรุดหน้าเริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรมนำความร่มเย็นเป็นสุขมาฮือแก่หมู่ประชาด้วยเหตุนี้พระธรรมเทศนาติพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อแห่งธรรมหรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักรกล่าวคือดินแดนแห่งธรรมเมื่อกล่าวถึงชมพูทวีปในโบราณ 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาแล้วนั้นซึ่งกำลังตื่นตัวอย่างเข้าในยุคใหม่แห่งยุคแห่งความจำเริญก้าวหน้าเป็นยุคแห่งความรุ่งเรืองเฟื่องฟูด้านความคิดและกิจการซึ่งแผ่ความ เป็นความเจริญขยายออกไปในทุกๆด้านบ้านเมืองก็กำลังเติบโตพลเมืองก็เพิ่มทวีความคับคั่งรัฐต่างๆก็ปากันแพร่อำนาจขยายอาณาเขตปากันช่วงชิงดินแดนของกันมีการคมนาคมติดต่อการค้าการขายในสถานที่แว่นแคว้นต่างๆการศึกษาศิลปวิทยาก็แพร่หลายคนที่ประกอบวานิชเป่าก้าหรือเสียงโจกในการค้าขายก็ประสบผลสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีคหบดีมีเงินคำกำแก้วเป็นคนที่มีอำนาจอิทธิพลคู่กับเจ้านายหรือว่าชนชั้นปกครองเมื่อกล่าวเช็คเช่นนี้แห่งด้านหนึ่งในชมพูทวีปในขณะนั้นก็ในเรื่องของจิตใจและความเชื่อชมพูทวีปในอดีตหรือดินแดนโบราณได้ชื่อว่าเป็นดินแดนต้นกำเนิดแห่งศาสนาลัทธิต่างๆมาเมินนานหลายพันปีเมื่อถึงยุคความเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กึศแสวงหาความเชื่อใหม่ๆหรือคำตอบเพื่อสนองหาความต้องการเกิดปัญญาแพร่หลายมากขึ้นก็เกิดมีศาสดาเจ้าลัทธินักคิดนักปราชญ์ต่างๆต่างเกิดขึ้นมาในชมพูทวีปคนแห่มจำพวกหนึ่งก็กึศละก้ายนายมองมหันสาระของชีวิตตีมันเวียนไหวมันมกมุ่นอยู่ด้วยอำนาจเงินคำในโลกก็ป้าก่อนออกบทสแสวงหาความหลอดพ้นหลุดพ้นเพื่อแก่ตัวเก่าซึ่งก็ด้วยความหวังหันผลสำเร็จที่พิเศษเหนือโลกิยะวิสุขหรือโลกิยะวิสัยหรือโลกิยะสุขเนี่ยโดยอําเอาตัวเก่ามาประพฤติปฏิบัติก็ทำให้ตัวเก่าห่างเหินแล้วก็บ่เกี่ยวข้องในขั้นตอนถึงขั้นที่ทำปฏิบัติตนตรงกันข้ามกับคนทั้งหลายนะเช่นแต่ก่อนก็บางคนก็ออกมาถือบวชบำเพ็ญตบะประพฤติวัดทรมานตนเป็นต้นจนที่อุทิอัตมภาพกล่าวมานี้ก็คือสภาพสังคมและจิตใจของคนในชมพูทวีปในอดีตเมื่อย้อนไป 2,500 กว่าปีนี่นะมันก็ใกล้ถึงพุทธกาลที่เล่ามานี้จากเอกสารตำรับตำราที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมศาสดาของพุทธศาสนาอุบัติท่ามกลางสภาพที่มันเกิดขึ้นของคนชมพูทวีปและก็ดำเนินตามพระชนชีพตามแบบอย่างสภาพที่มันเปลี่ยนไปที่เราแต่นายในความรุ่งเรืองในสงสารนายในการแก่งแย่งชิงดีในที่สุดก็ทรงละเลิกสภาพก่ายหนีหันดำเนินตามความคิดใหม่พร้อมประกาศคำสอนที่จะนำเอาคนตั้งหลายคือเลิกวิถีแห่งชีวิตที่มันเป็นลุ่มดอนดอนพิพาทเนี่ยหันมาใช้ตามมรรควิธีหรือหนทางที่ประกาศขึ้นใหม่เมื่อพิจารณาแก้ไขเช่นเจ้านี้ก็เมื่อกล่าวพระองค์ก็ผนวดออกผนวดปั้มเป็นธรรมจนบรรลุธรรมจนบรรลุธรรมเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็บังเกิดขึ้นพิจารณาเลิกก่อนบรรลุธรรมก็พิจารณาท่องแท้หาวิธีแก้ไขด้วยการทดลองวิธีปฏิบัติถึงสมัยเก่าสมัยใหม่นะรวมระยะเวลาในการศึกษาตบะบำเพ็ญโยคะวัดต่างๆ6ปีหลังจากออกบวชจนแน่ใจว่าบ่สามารถแก้ไขปัญหากระทรงกึดค้นวิธีการใหม่ก็คือนอกเหนือจากทรมานตนนอกเหนือจากปล่อยให้ตัวเก่าลุ่มหลงไปศึกษาตำรับตำราอาจารย์ต่างๆก็เปลี่ยนวิธีว่าเข่งล้ำไปกับบดีย่อนล้ำไปกับบดีมากึดหาวิธีก็คือมัชฌิมาปฏิปทาหนทางสายกลางเมื่อทรงปฏิบัติตามมรรควิธีทางสายกลางที่ทรงค้นคว้าเนี่ยก็ค้นพบสัจธรรมที่แก้ไขปัญหาของมนุษย์นำคุณค่าที่แท้จริงนี้มาฮึกเกิดกับชีวิตห้องว่าอริยสัจ4 อริยสัจสี่ก็คืออริยสัจทั้งสี่ประการจึงทรงตรัสชัดว่าพระทัยหรือใจพระองค์ได้บรรลุความสำเร็จแห่งความเพียรที่พยายามแสวงหาตลอดที่แสวงหาค้นคว้ามาความสำเร็จที่เกิดขึ้นของพระองค์เนี่ยเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6วันเพ็ญเดือน6ก็ก่อนพุทธศักราช45ปีหรือเขามักจะได้ยินคำว่าการตรัสรู้หรือบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธองค์สำเร็จบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพุทธเจ้าก็ทรงเริ่มทำงานประกาศศาสนาเผยแผ่สิ่งที่ตรัสรู้หูมาเฮียนมาจนทองแท้คือกับคนอื่นรู้ตามและก็ร่วมได้รับประโยชน์ขยายจากการแก้ปัญหาบุคคลสู่การแก้ปัญหาของปวงชนนั่นก็คือเริ่มต้นจากคนหนึ่งไปหาคนทั้งหลายในการเริ่มต้นประกาศพระศาสนาของพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงหาหนทางได้ผลดีอย่างรวดเร็วโดยประเดิมบุคคลที่มีภูมิหรือว่าพื้นฐานที่มีปัญญาดีรู้แจ้งคำสอนได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็คือสามารถนำไปชี้แจงอธิบายให้เข้าใจแก่คนทั้งหลายเนี่ยในประวัติหรือว่าตำนานกล่าวถึงว่าพิจารณาหันดาบทเพื่อเปลืองปาฏก็คืออาจารย์ของท่านสองพระองค์สองคนที่ท่านที่พุทธเจ้าเคยไปศึกษาก่อนที่จะมาค้นคว้าปะกับวิธีการของพระองค์ก็คือ6ปีแรกนั่นที่พระองค์ทรงไปศึกษาก็คืออาราลดาบทและอุทกดาบทเออแต่มาฮู้ว่าอาจารย์ทั้งสองนี่ตายไปเห็นละก็มานึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เคยดูแลพ่อเฝ้าในคณะพระองค์ปั้มเปงธรรมอยู่เนี่ยซึ่งปัญจวัคคีย์ทั้ง5คนหนีจากพระองค์ไปในขณะที่พระองค์เลิกบำเพ็ญตบะอัตตกิละมฐานุโยคเนี่ยนะก็คือเลิกทรมานตัวเก่าด้วยทุกขะบำเพ็ญทุกขะกิริยาปัญจวัคคีย์ทั้ง5หนีไปเพราะหันมาโอ้พระสิทธัตถะบ่ได้ความละเลิกละลดความเพียรพยายามแต่บ่ฮู้ว่าพระองค์ได้เปลี่ยนพิธีการพระองค์ก่อนมาคิดถึงว่าบัดเดี๋ยวนี้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี่หนีไปอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันก็เสด็จจากที่สถานที่ตรัสรู้เนี่ยคืออุรุเวลาตำบลอุรุเวลาในแคว้นมคธปาไปหาปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็แสดงธรรมครั้งแรกคือปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยอัญญาโกณฑัญญาบัพปะภัททิยะมหานามะอัสสชิเนี่ยเรียกว่าปฐมเทศนาครั้งแรกในพุทธศาสนาประกาศธรรมจักขปวัตตนสูตรในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะหรือว่าเพ็ญเดือน8หลังจากที่ตรัสรู้2เดือนได้แสดงมัชฌิมาปฏิปทาจตุราริยสัจหรืออริยสัจ4เมื่อกล่าวถึงมัชฌิมาปฏิปทาและอริยสัจ4ที่พระองค์ทรงแสดงทั้ง2หัวข้อเนี่ยอันแรกได้แสดงมัชฌิมาปฏิปทาก็คือแนวทางปฏิบัติที่เป็นสายกลางเฮามักจะนีนคำว่าสายกลางเนี่ยมันเข้าใจคือก็คือบ่เข่งเกินไปบ่หย่อนเกินไปในการใช้ชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ก็คือนำหลักมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยมาเป็นหัวใจขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจพอเพียงแถมอันหนึ่งก็คือหลักอริยสัจ4หลักความจริงของอริยชน4อย่างทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่ทําให้ผู้ที่รู้กลายเป็นอริยชนทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ก็คือมองหันความเปลี่ยนไปแห่งความทุกข์ความบัสบายกายความบัสบายใจความคับแคบใจต่างๆเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ต้องมองหันความทุกข์มองหันปัญหาเมื่อมองหันปัญหามองต้นเหตุของการเกิดปัญหามองต้นเหตุแล้วพิจารณาว่าจะเนี่ยจะใดฮึ แก้ไขปัญหาแล้วก็มากลั่นกรองเป็นวิธีออกจากปัญหาหรือออกจากความทุกข์เรียกว่ามรรคาหนทางทั้ง8นั่นแหละมรรควิธีเพราะนั้นในสิ่งที่พุทธองค์ได้ทรงประกาศพระศาสนาโดยใช้ปฐมเทศนาประกาศให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยเกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาเมื่อแสดงธรรมจบแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรจบหัวใจมัชฌิมาปฏิปทาและอริยสัจ4เนี่ยผลจากการแสดงพระธรรมเทศนา1ใน5คนที่ฟังอยู่นั่นก็คืออัญญาโกฏัญญะเนี่ยเป็นหัวหน้าปัญจวัคคีย์เนี่ยได้หันความจริงได้แจ้งจอดดวงตาหันธรรมเรียกว่าธรรมจักขุเข้าใจกระบวนธรรมเข้าใจกระบวนความแห่งปัจจัยเหตุที่พุทธเจ้าแสดงขึ้นจึงปรากฏเป็นพระบาลีในบทธรรมจักบทหนึ่งบทความหนึ่งแบบอัญญาสิวัตโพโกณทันโยอัญญาสิวัตโพโกณทันโยซึ่งแปลว่าโกทัญญะรู้แล้วหนอโกทัญญะรู้แล้วหนอเนี่ยปรากฏในบทสวดที่เราสวดธรรมจักกับวัตนสูตรเมื่อโกทัญญะรู้แจ้งในธรรมก็ขอบวชเป็นพระภิกษุบรรพชาเป็นเณรบวชภิกษุสาวกซึ่งกลายเป็นว่าในวันอาสาฬหบูชานอกเหนือจากเป็นวันที่แสดงธรรมครั้งแรกเป็นวันยังเป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นรูปแรกในพระพุทธศาสนามเพราะนั้นความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาเนี่ยจึงประกอบด้วยคำทั้งสองคำในอาสาฬหมาจากอาสาฬหเดือน8ทางจันทรคติบูชาก็คือการบูชาวันเพ็ญเดือน8เพราะนั้นความสำคัญมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยสรุปก็คือ1เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักรกับปวัตนสูตร2เป็นวันที่พุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา3เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรกคือโกฏัญญะรู้แจ้งธรรมเป็นพระโสดาบันจัดเป็นอริยบุคคลคนแรกในพระพุทธศาสนาประการที่4เป็นวันที่เกิดภิกษุรูปแรกในทางศาสนาหลังจากโกฏัญญะดวงตาหันธรรมและขอบวชประการที่5เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวกก็คือได้บวชได้โกฏัญญะบรรลุธรรมบวชภิกษุเป็นสาวกรูปแรกของพุทธเจ้าซึ่งเมื่อเราเทียบกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาบางทีก็เรียกว่าอาสาฬหบูชาว่าเป็นวันพระสงฆ์คือเป็นวันที่เริ่มเกิดมีพระสงฆ์วันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธคือวันที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพุทธเจ้าวันมาฆบูชาเป็นวันพระธรรมคือวันที่พุทธเจ้าแสดงโอวาทธรรมแสดงโอวาทปฏิโมกประกาศมวลหลักสำคัญทางพุทธศาสนานั้นวันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันพระสงฆ์และเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์เพราะนั้นในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนานอกเหนือจากนั้นหลังจากวันอาสาฬหบูชาเนี่ยก็ยังมีหลังจากนั้นหนึ่งวันก็พุทธองค์ทรงประกาศเป็นช่วงฤดูฝนเพื่อพระสงฆ์จำพรรษาบอกจะรีบแสวงบุญด้วยเหตุผลว่าในอดีตพระสงฆ์ปากันในฤดูฝนยังไปจาริกแสวงบุญปากันไปเยี่ยมต้นแก้ต้นเข้าของชาวบ้านความทราบความเดือดร้อนของชาวบ้านทราบถึงพระพุทธเจ้าก็ทรงเพื่อพระสงฆ์จำพรรษาในช่วงฤดูฝน3เดือนอย่างเฮาฮู้จักวันเข้าพรรษานะจำพรรษาคือบอกจาริกไปตามป่าตามเขาตามแพะตามป่าเพื่อบะฮือไปทำลายต้นกาต้นข้าวของคนในช่วงฤดูฝนที่เป็นฤดูการปลูกเพราะนั้นในวันสำคัญทางพุทธศาสนาอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาคนประเพณีนิยมขมักถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนตามผู้อนุญาตของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายในสถานะของคนชาวพุทธ เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้เราได้ฝึกฝนตัวเก่าก็มุ่งมั่นทำความดีตามแนวทางปฏิบัติตนโดยมัชฌิมาปฏิปทาก็คือใช้ชีวิตบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงนอกเหนือจากนั้นมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือออกจากความทุกข์ตามแนวทางอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากก็จะขจัดปัดเป่าปัญหาให้กับชีวิตของคนเราไปสู่หนทางแห่งความร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อไปขอฝากธรรมะข้อคิดให้กับบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านด้วย
1: และข่าวประชาสัมพันธ์แถมข่าวหนึ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ในนามโรงเรียนเทศบาลประตูลีกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมงานวิถีพุทธร่วมกับโรงเรียนเทศบาลประตูลีศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสนดอกห้องเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลีพร้อมประกาศอู้เอิญเชิญชวนญาติโยมท่านผู้ฟังที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในการปรับพื้นภูมิทัศน์บริเวณอาคารอเนกประสงค์อาคารโดมของโรงเรียนเทศบาลประตูลีซึ่งได้รับงบประมาณสร้างโดมจากรัฐสภาผ่านมาทางเทศบาลเมืองลำปูนบัดนี้การก่อสร้างโดมอาคารกิจกรรมของโรงเรียนได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปละก็ยังเหลืองบประมาณที่ยังขาดก็คือการเทพื้นปรับพื้นเพื่อเป็นสถานที่ทำกิจกรรมให้กับนักเรียนสำหรับญาติโยมท่านไหนมีความประสงค์จะให้หอมจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปรับพื้นภูมิทัศน์อาคารโดมโรงเรียนเทศบาลประตูลีตารางเมตรละ199บาทตารางเมตรละ199บาทท่านไหนมีความประสงค์จะร่วมทำบุญจะให้จะหอมสามารถติดต่อสอบถามร่วมทำบุญโดยตรงที่โรงเรียนเทศบาลประตูลีอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนหรือติดต่อสอบถามแล้วก็สามารถฝากร่วมทำบุญผ่านมายังที่อัตมภาพได้พระครูวิทิตธรรมนันหรือว่าตุโอมครูพระสอนศีลธรรมโรงเรียนเทศบาลประตูลีโทรศัพท์0843663223084-366-3223สามารถติดต่อสอบถามหรือว่าท่านประสงค์จะขอ QR code ของโรงเรียนติดต่อสอบถามผ่านมาที่อัตมภาพได้ก็จะได้สามารถส่ง QR code ของเรียนไปให้ท่านเพื่อที่จะได้เข้าสแกนร่วมทําบุญกับโรงเรียนเทศบาลประตูลีซึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประชาบาลเดิมของอำเภอเมืองลำปูนส่งเสริมการศึกษามาจนถึงโรงเรียนเทศบาลประตูลีณที่ตั้งปัจจุบันก็เอิ้นเชิญชวนบอกบุญให้กับญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านตวย
0: ข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดลำปูนโดยคณะสงฆ์จังหวัดลำปูนร่วมกับภาครัฐเอกชนปอกกาประชาชนและก็ทางวัดพระธาตุหฤปุญชัยขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน 100,000 กองกองละ100บาทเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลลำปูนทอดถวายณพระวิหารหลวงวัดพระธาตุหฤปุญชัยวรมหาวิหารกำหนดการในวันจันทร์ที่27เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาบ่าย2พระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำปูนฝากประชาสัมพันธ์นำเรียนฮือกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังในการสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลลำปูนซึ่งเพื่อช่วยเหลือพี่น้องสิบสาวเจ้าบ้านที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลลำปูนเป็นต้นว่าเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่สำคัญก็ปากันจัดตั้งเป็นกองบุญผ้าป่า มหากุศลขึ้นเพื่อระดมทุนระดมทรัพย์ระดมปัจจัยเข้าช่วยเหลือจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้ท่วงทันในการช่วยเหลือชีวิตหมู่พี่น้องชาวบ้านที่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลละปูนดังนั้นก็ต้องประชาสัมพันธ์อู้เอิญเจิญจวนหมู่เฮาท่านทั้งหลายทุกบ้านทุกจองทุกหลังคาเรือนในจังหวัดละปูนซึ่งทางคณะสงฆ์ได้ประกาศเชิญชวนออกพิมพ์ใบดีกาเชิญชวนจำนวน 100,000 กว่าซองไปทุกหลังคาเรือนแต่ละวัดแต่ละวาก็ได้รับซองดีกาแผ่กุศลดีกาบอกบุญญาติโยมท่านไหนจะร่วมทำบุญจะให้จะหอมสามารถติดต่อรับเป็นเจ้าภาพหรือรับซองดีกาเพื่อนำไปใส่ปัจจัยร่วมทำบุญแล้วก็เอาไปมอบให้วัดใกล้บ้านของท่านเพื่อรวบรวมปัจจัยมาเป็นทุนทรัพย์ในครั้งนี้จะตอดถวายในวันจันทร์ที่27เดือนกรกฎาคม2569เวลาบ่าย2ก็จึงประชาสัมพันธ์อู้เอิญจนจวนให้กับบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านตวยข่าวประชาสัมพันธ์แถมข่าวหนึ่งก็อัตมภาพพระครูพิธีธรรมนันท์หรือว่าตุโอมวัดสวนดอกขอประกาศน้อมเอิญเจิญจวนพี่น้องศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในปีนี้จะได้ทำบุญคล้ายวันเกิดครบ39ปีจึงขอเชิญชวนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรภิกษุสามเณรจำนวน39รูปในวันเสาร์ที่15เดือนสิงหาคม2569เวลา7นาฬิกา7โมงมาเจ้าจะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรภิกษุสามเณรจำนวน39รูปแล้วก็ได้ปารภที่จะได้ร่วมกันบำเพ็ญทานบารมีร่วมกันระดมทุนในการทอดผ้าป่าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในวัดสวนดอกภายใต้งบประมาณดำเนินการในเรื่องของการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารเสนาสนะของวัดสวนดอกเพื่อให้ปลอดภัยภายใต้การดำเนินงบประมาณก็เกือบ 200,000 บาทก็จึงประชาสัมพันธ์อู้เอิญเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนตั้งแต่เชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร39รูปเชิญชวนเป็นเจ้าภาพต้นพระป่าต้นบุญละ 5,000 บาทไผประสงค์จะร่วมเป็นกองบุญพระป่ากองละ500บาทหรือท่านไหนมีความประสงค์จะถวายปัจจัยเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสามเณร39รูปก็ชุดละ500บาทหรือท่านจะร่วมทำบุญบำเพ็ญทานบารมีตามกำลังจิตเจตนาศรัทธาของท่านได้ก็ประชาสัมพันธ์กำหนดการตึงใส่บาตรตึงทำบุญตอดผ้าป่านี่ก็วันเสาร์ที่15เดือนสิงหาคม2569เวลา7โมงเมื่อเจ้าก็มีทำบุญตักบาตรมีตอดผ้าป่าก็บ่เกิน8โมงเกินก็เสร็จสิ้นละพิธีการญาติโยมท่านไหนมีความประสงค์จะให้จะห้อมจะร่วมทำบุญร่วมทำบุญปัจจัยส่วนต่างๆตั้งแต่เจ้าภาพสังฆทานเจ้าภาพต้นผ้าป่าเจ้าภาพกองบุญผ้าป่าสามารถติดต่อสอบถามผ่านมายังที่อัตมภาพได้พระครูวิทิตธรรมนันท์หรือว่าตุโอมวัดสวนดอกที่เบอร์โทรศัพท์0843663223 0843663223หรือท่านจะร่วมทำบุญผ่านธนาคารบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีกองบุญวัดสวนดอกเลขบัญชี020-432-48-996 020-432-48-996สามารถร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารแล้วก็ส่งสลิปหรือแจ้งมาบอกว่าร่วมทำบุญ อย่างใดก็สามารถโทรศัพท์มาบอกได้ที่เบอร์โทรอัตมภาพได้ตุโอมวสนดอก0843663223ประชาสัมพันธ์อูเอิญเจิญจวนพี่น้องศรัทธาหมู่เฮาท่านทั้งหลายได้ห่วมกินหอมตาลร่วมบำเพ็ญทานบารมีทำบุญตักบาตรทานมหากุศลสร้างพระป่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นอานิสงส์สร้างแสงสว่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตจึงประชาสัมพันธ์ให้กับบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านตวยเอาละน้อหมดเวลาแล้วเวลาหมดเวลาได้ถึงเติงสมยการกาละที่จักนำรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมที่ละปุนจากลาบรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมไปกันเฮียก่อนเฮาก่อยมาปะกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมบ่าย 2จนถึงบ่าย 3โดยประมาณที่สวท.ละปูน FM 95หมดเวลาแล้วตันตั้งหลายเฮยเสียดายแต่เฮยเวลาบ่ท่าบ่อินดูตาขออินดูหน้าจะขออำลาจากง่ายเทวบุตตารักษานิไว้จุงเผยพอใกล้จุคนอย่าฮือเคาะร้ายมาถูกตัวตนขอให้อินพรมได้ดนอยู่ไฟขอเราเทวานาคาตำใต้รักษาโพยภัยพี่น้องภัยยากกังวลอย่าได้เข้าซ้อนอย่าเจ็บป่วยไข้โรคาเจ็บหัวปวดต้องเจ็บน่องเจ็บขาขอพองภัยยาไกลกาจากเจ้าเฮืออายุยืนยาวร้อยสาวขวบเข้าสมดังกำปอนนิสัยก่อนพรากจากกันขอจำจื่อไว้เตะรายการธรรมะแสงธรรมโปรดจำจื่อไว้เตะดวงไทยตาขำก่อยมาฟังธรรมขีญาวันหน้าก่อยมาฟังธรรมขีญาวันหน้ายะถาสปีปอนดีพุทธะใจยะมังกละน้อมเอามาปันรายการธรรมะเดริเวอรี่แสงธรรมติละปูนติเฮาฟังกันเวลาขอพันเสียงลงมดลงเต่าอีวันอาทิตย์หน้าเจิญมาปะกันตินี่เวลาพอดีบ่น้อยสุขสามพระการเจยบานจื่นจ้อยกล่าวเป็นคำถ้อยฮือฟังอายุวันนะภละสุขังมีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้มีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้ฮือญาติโยมสาธุชนตั้นผู้ฟังทั้งหลายอยู่ดีมีสุขมีโชคมีใจไร้โรคโศกภัยร่ำรวยเงินทองเหมือนกันจุผู้นายคนเนอร์อายุวันโนสุขัง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมศิลปากรเตรียมจัดแผนบริหารจัดการพื้นที่และการเข้าชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดแผนบริหารจัดการพื้นที่และการเข้าชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหลังการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาเข้าชมจำนวนมาก
6: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าภายหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนับเป็นการประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศจึงเตรียมความพร้อมร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการจัดมาตรการวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกโดยเฉพาะการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายหลังเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบและลดทอนคุณค่าของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่าจะมีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมากราบสักการะเป็นจำนวนมากจึงต้องวางแผนการอำนวยความสะดวกควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจกลายเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวพลังแห่งศรัทธาของคนทั่วโลกมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชัน Thai Street Go Star เพิ่มโอกาสทางการตลาด SME และผลักดันอาหารริมทางของไทยสู่มาตรฐานสากลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEและผลักดันอาหารริมทางไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยการจัดกิจกรรมโรดโชว์ Thailand Food Therapy Festival and Thai Street Go Star พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Thai Street Go Star เป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากลซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและภาคีเครือข่ายดำเนินการในพื้นที่นำร่อง3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครจังหวัดชลบุรีพัทยาและจังหวัดเชียงใหม่โด ดยมุ่งใช้จุดแข็งของอาหารริมทางไทยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการฐานรากและผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศควบคู่กับการ

0: ครูและบุคลากรทุกคนที่สละเวลาในวันหยุดเพื่อเข้าร่วมอบรมและพัฒนาศักยภาพของตนเองเพราะการยกระดับคุณภาพการศึกษาเริ่มต้นจากการพัฒนาครูและผู้ปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจทุกคนในการทำหน้าที่ดูแลและหล่อหลอมเยาวชนซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ความเสียสละและหัวใจของความเป็นครูโดยเฉพาะการศึกษาตาดีกาที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมทั้งวิชาการคุณธรรมและหลักศาสนาควบคู่กันไปโดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระครูการพัฒนาหลักสูตรการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อร่วมกันออกแบบกฎหมายที่จะยกระดับคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาไทยในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่

0: เปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 MHz

0: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลำพูนสตอรี่นะครับผมรายการที่จะพาทุกท่านนะครับมารู้จักนะครับในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ในของจังหวัดลำพูนของเฮานะรวมไปถึงของภาคเหนือบ้านเฮาละกันนะครับแน่นอนเลยวันนี้นะครับน้องแอนไปได้มาคนเดียวนะเนื่องจากว่าพออู้ถึงซอฟต์พาวเวอร์นอกในเรื่องของดนตรีก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันวันนี้ก็มีแขกรับเชิญมานะเนื่องจากว่าน้องแอนซอบ่เป็นละกันวันนี้ซอบ่เป็นนะครับผมแต่ว่ามีจ้างซอมานั่งอู้กับเฮานะครับผมวันนี้ต้องสวัสดีสองท่านนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ครับผมคนแรกนะครับผมต้องแนะนำว่าเป็นแม่ครูเนาะแม่ครูจันสมนะครับผมล่าแสงเดี๋ยวก่อนเนอะล่าแสงอย่างก
1: ็ล่าแดงสาง
0: ล่าแดงสางนะครับผมแล้วก็แฮมท่านหนึ่งก็คือน้องโอ๊กเนาะน้องโอ๊กก็คือน้องที่เคยมาศึกษาดูงานที่สวทลำพูนของเฮานะครับผมน้องธนากรแก้วดำนะครับผมเจอเสียงเรียงนามเพื่อแนะนำตัวกันคนเดียวแฮมสักคำนึงก็ได้ครับแม่ครูแนะนำตัวเลยครับเอาฉายาที่เพิ่นรู้จักกันในอันจั่งซอก็ได้ตัวนะครับผม
1: เจ้าขอสวัสดีเจ้าข้าเจ้าแม่ครูจันสมล่าแดงสายนะเจ้าอยู่อำเภอแม่พริกนะเจ้า
0: ครับ
1: อำเภอแม่พริกอยู่บ้านห้วยล่อยตำบลผาปองเนาะจังหวัดลำปางนะเจ้า
0: วันนี้เราได้จังซอจากตังลำปางมาอู้เอ่ยกันที่อันจังหวัดลำปูนกันเลยนะครับผม
1: จะได้ก็ขอฟังเนี้ยฝากตัวตัวนะเจ้าช่วยเป็นกำลังใจสนับสนุนจังซอตัวเน
0: อร์ได้ข่าวว่าเป็นดีเจอยู่ตังลำปางตัวเมื่อไงครับ
1: ปุ้นอยู่ที่ผาปอง
0: อ๋อผาปองนะครับผมแน่นอนเลยนะครับเห็นท่านนึงนะครับผมน้องโอ๊กนะครับแนะนำตัวสักหน่อยครับ
2: ครับกับสวัสดีครับผมนายธนากรแก้วดำชื่อเล่นชื่อน้องโอ๊กครับชื่อในวงการซ้อปานแก้วเมืองเถินครับวันนี้มาจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางครับจังไรก็ขอฝากชื่อฝากเสียงตัวเนอร์ครับ
0: นั่นนะครับผมวันนี้เดินทางกลับมาไกลที่จริงต้องเล่าจากอีนะครับว่าเอ๊ยอย่างถึงอันน้องลูกลำปางมาก่อนเอ๊ยนะที่จริงน้องอันเป็นนักเรียนเนาะที่อยู่ที่กับอาชีพจอมทองมันก่อน
2: แม่นคร
0: ับ แล้ววันนั้นเปิ้นมาศึกษาดูงานบ้านเฮานะเปิ้นบอกว่าอยากรู้จักสวทลำพูนจังเลยนะเปิ้นก็เลยมาแอลหาเฮาเฮาก็เลยว่าน้องซอเป็นนะครับผมอันลองมาออกรายการกับพี่ก่อนน้องว่ายินดีจังนะแต่ว่าขอป้าแม่ครูมาตวยเนอร์ไอ้ว่าออกคนเดียวเดี๋ยวกลัวเขินนะครับผมก็เลยเอาแม่ครูมาตวยนะครับผมวันนี้เอาจะอีกันดีกว่าว่าเฮารู้จักกันมาแล้วสักนิดสักหน่อยเนาะแต่เฮาจะเริ่มกันว่าซอมันแบบจะป้าฮ้องว่าที่จริงมันเป็นดนตรีที่อยู่บ้านเฮามาเมื่อแล้วเน
1: า
0: ะแต่ผมสงสัยแค่ว่าเราอ่อนน้อยอายุตอนนี้18เข้ามาอยู่ในวงการซอได้จะได้แล้วยิ่งอย่างถึงแบบมีความสนใจในเรื่องของซอต้องถามน้องโอ๊กก่อนเลยเพราะที่จริงวันนี้เชิญน้องโอ๊กมาว่าตกใจว่าเฮ้ยมีจ้างซออายุน้อยที่จริงต้องถามว่ามีอายุน้อยกว่านี้ก็แม
1: ่มีจ้ะ
0: มีกะ
1: จ้ะ
0: โอ้แสดงว่าเปิ้นเฮียนกันแต่น้อยเอกะครับผม
1: จ้ะ
0: น้องโอ๊กครับผมเริ่มต้นจากการเข้ามาในวงการซอนี่คือเริ่มจากที่ไหนยังไงพ่องอะครับผม
2: นะครับก็ต้องเล่าตั้งแต่เก้ามานะครับ
0: ครับ
2: ตั้งแต่ละอ่อนเวลาที่บ้านมีการมีงานนะครับเขาก็จะเอาจ้างซอมาแล้วเขาก็ได้ฟังตามที่ในงานต่างๆนะครับแล้วก็เลยซึมซับมาเลยรู้สึกว่าชอบ
0: แสดงว่าแถวบ้านนั่นคือมีการแบบว่าเอาซอมาเล่นในเวลางานบุญงานบวชงานอะไรต่างๆเขาก็ได้ฟังตัว
2: แม่นครับ
0: แล้วก็รู้สึกชอบจำได้ก็ว่าวันที่เขาได้ยินเสียงซอวันแรกๆนั่นนะมันอายุสักเท่าใดนี่
2: ว่าตอนนั้นยังเป็นละอ่อนอยู่เลยอยู่สักป .1
0: ป .1 นะครับป .1 ก็สัก6ขวบแม่นก็6ขวบ8ขวบเนี่ยสักประมาณนี้นะครับผมครับผมแล้วก็ก็รู้สึกว่าฟังแล้วมันน่าสนใจแล้วก็มันเหมือนมีเสน่ห์ใช่มั้ยครับ
2: แม่นครับ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยใดๆต่อถึงเข้ามาอยู่ในการเป็นจ้างซอได้ครับ
2: หลังจากนั้นก็พยายามหาคนที่จะสอนแต่ก็ด้วยความว่าตังปูนเพิ่นบ่ค่อยมีจ้างซอเนาะ
0: ครับ
2: ที่อำเภอเจียงแสนจังหวัดเชียงไฮ
0: ้อ๋อเป็นเดี๋ยวก่อนเนอะเดี๋ยวนี้ไปอยู่อย่างตังเชียงไฮ้ก่อนเป็นคนเชียงไฮ้กะ
2: แม่นครับบ้านเกิดอยู่เชียงไฮ้ครับอยู่อำเภอเจียงแสน
0: โอ้นะครับผมอันนี้มาหลายที่เนอะอันบ้านเกิดอยู่เชียงแสนมาเติบโตอยู่ที่ลำปางแล้วก็มาเฮียนอยู่ที่เชียงใหม่แต่มาออกรายการที่ลำปูนเดี๋ยวนี้เขามาครบจาน8จังหวัดภาคเหนือแล้วเนอะแม่นครับผมหลังจากนั้นประมาณนั้นก็มีใครสอนอยู่ที่เชียงแสนและเยอะจะได้ถึงมาอยู่ในวงการซอ
2: ครับก็พอช่วงที่มาอยู่ลำปางเนาะก
0: ็
2: เลยเลื่อน Facebook พอไปเจอโพสต์ของที่แม่ครูเปิ้นซอแล้วเปิ้นใส่เบอร์ไว้ก็เลยว่าเฮาก็หาคนสอนมาเมินแล้ว
0: ครับ
2: เฮาก็เลยว่าโอ้พอดีเลยก็เลยติดต่อแม่ครูเปิ้นไปตกแคมว่าเนื่องแม่ครูเปิ้นก็เข้าไปหาแล้วก็ คือซ้อมวันนั้นเลย
0: อ๋ออีวันที่เขาเห็นคลิปแม่ครูนะแม่ครูซอจำได้ก่อนว่าแม่ครูซอเรื่องอย่างอยู่วันนั้นอะหรือว่าเป็นงาน
2: อันวันนั้นน่าจะเป็นงานครับเป
0: ็
2: นงานเป็นไลฟ์สดเสร็
0: จอ๋อไปดูไลฟ์สดพอดีนะครับผมวันนั้นที่น้องโทรมาเอ้แม่ครูน้องโทรมาปุ๊บแม่ครูรู้สึกจะได้พ้องว่าตอนนั้นโทรไปตอนอายุเท่าไรครับผม
2: ตอนนั้นอยู่ปวช1
0: ปวช1สัก15ได้ก่อ
2: 15ครับ
0: 15วันนั้นที่น้องโทรไปอายุ15บ่ได้แม่รู้สึกจะได้พ้องว่าโอ้มีละออนน้อยมาสนใจในเรื่องของการซอนะครับ
1: ก็แม่ถึงต้องการคนฮอตอยู่แล้ว
0: อ๋อเหมือนอยากจะให้คนสืบ
1: ให้คนมาสืบทอดกันไว้นักๆนี่นะ
0: ครับ
1: จ้า
0: วันนั้นน้
1: องเปิ้นโทรว่าเออน้องนี่ต้องสนใจแน่นอนก็เลยฮับปาก
0: ครับฮับปากว่าเออมาเข้ามาเลยก็คือแฮมวันเลยครับผม
1: เจ้า
0: วันนั้นน้องเข้าไปเป็นจะได้พ้องเฮาหันน้องว่าหน่วยก้านเป็นจะได้ครับ
1: กัดหันแล้วโอ้ดีใจภูมิใจตัวว่าน้องเปิ้นสนใจสมัครเข้ามาเลยอีน้อง
0: ครับ
1: กะฮัทได้บักกี่วันแปลงออกงานเลย
0: กะครับแล้ววันนั้นที่ไปฮัทอันแม่ครูสอนจะได้พ่องตั้งแต่เริ่มแรกน้องโอ้น้องโอ้จะจำได้ก่อน
1: สอวัฒนธรรมเจ้า
0: เหมือนว่ามีบทอยู่แล้ว
1: สอละนาเจ้า
0: ก็คือเริ่มต้นด้วยการที่เฮ้ไปดูบทก่อนเหมือนเปิดสอไปฟังทำนองไปแล้วก็เริ่มขับสอไปเรื่อยๆอีก
2: คร
0: ับวันนั้นที่ไปวันแรกน้องโอ้รู้สึกจะได้บ้างที่ไปถึงปุ๊บแล้วแม่ครูเริ่มเฮ้มีการสอนเนี่ยครับผม
2: ครั้งแรกที่ไปก็รู้สึกตื่นเต้น
0: สับสนก่อนแบบว่าหรือว่าเฮาฟังมาจนรู้สึกว่าทำนองนี่มันอยู่ในใจมันอยู่ในหูเฮาอยู่แล้วเอ๊ะครับ
2: ส่วนมากถ้าฟังมาแล้วก็จะจำไว้แล้วก็เวลาแม่ครูสอนก็จะสอนได้เลย
0: อ๋อจริงๆก็เหมือนมีการครูพักรักจำมาก่อนนั้นแล้วก็คือเปิด YouTube ฟังหรืออันนั้นฟังมาปุ๊บเฮาก็เหมือนมีการซ้อมมีการแต่งมีการทดลองในการที่จะซออยู่แล้วว
2: ัน
0: นั้นไปแม่ครูฮื้อซอเรื่องอย่างอ่ะแต่วันนั้นตะกี้แม่บอกครูบอกว่าเรื่องวัฒนธรรม
2: วันนั้นเป็นซอเรื่องวัฒนธรรมเปิ้นมีบทอยู่แล้วเนาะ
0: เ
2: ปิ้นฮื้อซอเป็นทำนองซอพม่า
0: อ๋อมันมีทันหลายทำนองเนาะแม่ครูเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าหลาย
0: ซอพม่านี่จะเร็วหน่อยเนาะม
1: ัน
0: ก็ตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อเนี่ยก่อนเนี่ยสอบพมันนี่หูจักเนอร์ลาสันฟาสลาสันโดนั่นนะ
1: เก่งเลยแจ้งสอก่อน
0: สอบพม่านะครับผมว่าจะเป็นที่จริงมันเป็นทำนองที่ค่อนข้างที่จะใช้ในแพร่หลายอยู่นะสอบพม่าเพราะมีจังหวะที่เร็วแล้วก็มีความม่วนอยู่ในตัวของสอบพม่าเองนะครับผมวันนั้นได้ยินเสียงน้องโอ๊คครั้งแรกแม่ว่าน้องคนนี้มีแววก่อน
1: ก็นึกแล้วว่าเสียงเขามีพลังมีแววอยู
0: ่เราก็เลยแบบว่าจะต้องปั้นคนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นจ้างซอของบ้านเฮาให้ได
1: ้เจ้า
0: ครับผมวันนั้นที่ไปถึงปุ๊บสักกี่วันสักกี่เดือนที่น้องโอ๊กจะได้ไปออกงานหรือว่าไปเหมือนเอาเสียงไปสู่สาธารณชนเนี่ยประมาณตั้งแ
1: ต่ไปบ้านใต้บทเรียนน่ะ
2: ไปเรียนได้วันหนึ่งแล้วก
1: ็3วัน
2: เว้นไป3วันแล้วก็
0: ออกงาน
2: ไม่ครูไปออกงานเลย
1: ไม่รับงานไว้แล้วก็เลยเอาเข้าไปเลย
0: เอาไปลองเวทีพอก่อนว่าจะเป็นจะได้จะได้บัตรตื่นอีหนอวันนั้นไปที่ไหนครับแม่ครูจำได้ก่อ
2: บ้านพัดกำแพงหิน
1: กำแพงหินวัดตาบกเวน
2: วัดอยู่บนดอยครับอยู่แพดอกเข็มว
0: ั
2: ดกำแพงหินวันนั้นเป็นงานเพื่อนท้องว่าอย่าง
1: ไรฉลองลอยพระพุทธบาท
0: อ๋อเป็นงานบุญที่วัดอิตาเนาะแล้วเปิ้ลก็เลยจะมีจ้างซออยู่แล้วในการที่จะไปอยู่ในงานก็เป็นหนึ่งในมหรสพนะบ้านเฮาก็จะมีในเรื่องของซอเข้าไปเป็นพามซอเน
1: า
0: ะเพราะนั้นก็เลยฮับไว้ละแล้วก็เลยว่าเอาน้องติดไปแบบชิมลางสักหน่อยว่าเออการซอแต่ออกงานมันจะเป็นจะใดเนาะวันนั้นแม่ครูมั่นใจว่าน้องต้องทำได้อยู่แล้ว
1: แน
0: ่ครับผมแล้ววันนั้นที่ไปโอได้ซอเลยหรือว่าแค่ไปนั่งดูไปนั่งพอเปิ้ล
2: ได้ซอช่วงตอนท้ายก่อนที่จะเลิกงานครับส
0: ่
2: วนมากจะเป็นพวกซอสติงอะไรอย่างเงี้ย
0: ซอสติงเดอะกันเนอร์บัดเดี๋ยวนี้ซอมันมีหลายอย่างนะแม่คุณเน
1: า
0: ะ
1: ซอประยุกต์
0: ก็คือมีการหยอกล้อเซลกันอีเมนก่อนอ๋ออันที่เราได้ยินอยู่ทุกวันนี้อาจจะเป็นซอไปที่เป็นประยุกต์แล้วเป็นซอสติงเนาะเป็นห้องกัน
1: ซอสติงอ๋อ
0: มันมีตึงมีจอยมันมีซอมันมีซอสติงก็คือรวมๆกันไปในทั้งวันเลยก็เลยเอาน้องโอ๊กไปเพื่อที่จะเป็นปิดท้ายลองไปลองสักหนึ่งเวทีดูซิว่าเป็นจะได้อีเน
1: า
0: ะครับผมวันนั้นโอ๊กซอเรื่องอะไรยังจำได้ก่อน
2: วันนั้นแม่ครูเฮือซอทำนองล่องน่านสติง
0: ล่องน่านสติง อืมแล้วตอนแรกมันฟันหรือว่ามันหรือว่ามันตื่นเต้นมันเป็นจะได้พ้องพี่อยากรู้เหมือนกันว่าเออเตือนแรกเหมือนพี่มาจัดรายการเตือนแรกพี่ก็ตื่นเต้นอ่ะเงือมือนี่ปะเปียอ่ะนะน้องเป็นจะได้พ้องครับวันนั้น
2: วันนั้นรู้สึกว่าบ่ตื่นเต้นอะไรอย่างเลย
0: จังหรอ เพราะว่าเฮาชอบอยู่แล้ว
2: แน่นครับพอขึ้นเวทีไปก็ด้นสดเลย
0: อ๋ออันนี้เป็นซอสดเหรอครับ
2: แน่นครับ
0: แต่ว่าเปิ้นก็จะมีบอกว่าจะซอทํานองนี้เนอร์แล้วก็เอาเรื่องประมาณนี้เนอร์น้องก็ไปด้นสดในฮั่นเลย
2: มันเป็นตอนสุดท้ายเนาะตอนสุดท้ายเขาจะเป็นพวกฮ้องเพื่อให้คนฟังเขาได้สนุกสนาน
0: อ
2: ะแบบเล่นกันไปอะครับ
0: ครับก็คือหยอกล้อกันไป
2: แม่น
0: นั่นนะครับผมอันนี้ดีกว่าพอหลังจากครั้งนั้นน้องก็เริ่มในการที่จะรับงานกับแม่ครูมาเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปกู้กับแม่ครูตลอด
2: แม่นครับ
0: อืมตอนนี้กี่ปีแล้วครับที่ตั้งแต่ตอนที่เริ่มออกงานครั้งแรกนั่นแหละจนมาถึงบัดเดียวนี้
2: ประมาณ2ปีได้แล้วนะครับ
0: สัก2ปีนะ
1: ปิดเทอมก็ได้ป่าตัว
0: เองอ๋อพอน้องเฮียนอยู่ตัวเนาะถ้าสมมติว่ามีเวลาว่างน้องก็จะใช้เวลาว่างนั้นไปตัวกันเองนะครับ
1: วันเสาร์วันตีดก็เอาไป
0: อืม
1: ถ้าไงครับงานตรงวันหยุดก็เอาไปตัว
0: ครับผมอันนี้เป็นคำถามแบบว่าอาจจะนอกรอบหน่อยนึงว่าบัดเดี๋ยวเนี้ยถ้าเป็นในเรื่องของวัยรุ่นเนาะเดี๋ยวนี้เปิ้นฟังกันโปรดฟังเพลงฝรั่งปุ่นหนอเพลงสติงอย่างปุ่นหรือไปตีค้องตีกองที่มันเป็นเพลงวัยรุ่นมาเดี๋ยวนี้น้องมีคำถามที่จริงเคยไปสัมภาษณ์เด็กที่โรงเรียนตังแม่ทาไปเปิ้นเป็นวงสล้อซอซึงแม่แล้วเปิ้นก็บอกว่าหนูภูมิใจเจ้าที่หนูยังสามารถเล่นดนตรีบ้านเฮาได้และหนูอยากจะฮึดละออนแบบยะมาเล่นเหมือนกันในความคิดของแม่ยะว่าบัดเดี๋ยวเนี้ยละออนเนี่ยเปิ้นบ่ได้ค่อยจะมาสนใจในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมบ้านเฮาละบอกว่าจะเป็นซ้อเป็นดนตรีพื้นเมืองอ่ะแม่ยังรู้สึกว่าเออถ้าเห็นละออนน้อยจะยะมาสนใจในเรื่องเหล่านี้แม่อยากจะบอกลูกหลานจะได้พ้องในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมของเฮาไว้อย่างเงี้ยครับ
1: ก็แม่ก็ดีใจเนาะที่น้องเปิ้นสนใจก็เลยว่าเออมาช่วยกันสืบสานตำนานบ่เก่านี้ไว
0: ้
1: กับบางคนกับมหาแต่ละ
0: ครับ
1: เป็นที่ท่านที่นี่เป็นบ่ได้ไปต
0: ่
1: อพ่อเขาไปตั้งหน้าเขาเหียนไปตั้งหน้าแต่มองเห็นน้องปันแก้วแล้วเออแม่กระภูมิใจอยู่ว่าน้องปันแก้วนี่ก็คงจะชอบสิ่งเหล่านี้โดยใจที่แท้จริงเนาะก็คือใจเปิ้นฮักอะเนาะแม่กระภูมิใจว่าที่เจอลูกศิษย์ลูกหาจะอีเนาะ
0: ตอนนี้
1: จะมีอย่างกับแม่ก็จะถ่ายทอดเ
0: ฮ
1: ้อถ้าน้องมีปิดเทอมอย่างยุดการเทียน
0: ค่
1: ะน้องก็จะเข้าไปหาแม่อ
0: ันนี้ถามเป็นความรู้เหมือนกันว่าสมมุติว่าผมสนใจจะเป็นจ้างซอเนี่ยครับผมถ้าผมไปติดต่อแม่อีเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: สิ่งที่แม่จะสอนเริ่มแรกๆในการเป็นจ้างซอเนี่ยเปิ้นต้องมีอย่างพ่องอย่างครับผมเวลาเฮาสอนเนี่ย
1: เวลาสอนนะ
0: เวลาสอนละออนสักคนนึงว่าเอออันผมถ้าสอนอันนี้ผมมีความรู้เลยแต่ผมอยากจะไปลองเริ่มผมต้องเริ่มจาก
1: ต้องพอถามใจคนที่จะมาเฮียนก่อนว
0: ่
1: าใจฮักตรงนี้กายนะถ้าเขาว่าชอบตรงนี้เขาจะเต็มใจที่จะสอนเขา
0: การสอนของแม่นี่คือเริ่มจากแต่งก่อนก็หรือว่าเริ่มฟังเพลงหรือว่าเริ่มจากการที่ลองฮ้องปฏิกันเนี่ยครับมีเทคนิคจะได้ในการสอนละออนสักคนหนึ่งพ่อครับ
1: ก็เขาก็เอาความมั่นใจของเขาก็ถามความสมัครใจของเขาว่าเขาชอบแบบใดอีนะเจ้าก
0: ็
1: จะสอนไปตามวัฒนธรรมพ่องเองถ้าเขาเฮียนไปได้หลายๆจิมแล้วถ้าเขาใจเต็มร้อยแล้วเขาก็มีหลักหลายอยู่ที่จะสอนเขาอีนะ
0: ครับผมงั้นก็ถามน้องโอ๊ตกับการว่าในฐานะที่เป็นวัยรุ่นนี่ว่าวัยรุ่นที่มีความสนใจในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมบ้านเฮาโดยเฉพาะในเรื่องของดนตรีไทยแล้วก็เพลงซอเนาะดนตรีพื้นเมืองดีกว่าเนาะน้องโอ๊ตมองจะได้ว่าคนประเดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะที่จริงถ้าใช้คำนี้ก็ได้นะว่าคนค่อนข้างที่จะมองว่ามันล้าสมัยในฐานะวัยรุ่นนะคนจะมองว่ามันเป็นความเชยแต่เฮาเนี่ยรู้สึกว่ายังอยากที่จะสานต่อมันหรือว่ายังรู้สึกภูมิใจในสิ่งๆเหล่านี้อย่างเงี้ยครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวหรืออายุเท่ากันในการที่จะให้เขากลับมาสนใจในเรื่องของวัฒนธรรมบ้านเฮาจะได้พ่องครับในฐานะที่น้องยังอยู่ในวงการของการซอดนตรีพื้นเมืองครับ
2: อ๋อก็ยังว่านะครับปัจจุบันนี้ยุคมันเปลี่ยนเนาะละออนส่วนมากก็หันไปสนใจพวกดนตรีฝรั่งหรือดนตรีแรปอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นเนาะแต่สำหรับผมคิดว่า ผมภูมิใจผมรู้สึกว่าดีใจที่ได้สืบสานวัฒนธรรมตรงนี้ไว
0: ้
2: มันอยู่กับกู้เมืองเหนือมาเมินเนาะ
0: ครับ
2: ตั้งแต่รุ่นโบราณเนี่ยเนาะก็เลยรู้สึกว่าเปิ้นสืบสานกันมาเฮาก็อยากมาสานต่อเพื่อให้มันยังอยู
0: ่ครับ
2: เพื่อบ่ให้มันสูญหายไปเพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็เริ่มหายไปพ้องแล้ว
0: หายากเหมือนกันเนาะจะบอกว่าจะเป็นจ้างโซหรือแม้แต่เคยสัมภาษณ์ตังเจงไฮในเรื่องของปีจุมขนาดปีจุมถ้าครบจุมก็ตึงเป่าได้เปิ้นบอกอีหนาเปิ้นบอกว่าข้าจะเซาะจุมนึงนี่นะต้องน่ากันดีๆว่าห้ามป่วยห้ามลาห้ามเป็นอะไรยังไปเน้อเฮ้ยมาหากันก่อนอีหน
1: า
0: บ่เดี๋ยวนี้ก็คือมันมีน้อยนะครับผมดังนั้นแล้วก็ถือว่าน้องโอ๊กก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยากจะสานต่อในเรื่องของการซอละกันเนาะต้องบอกจะอีนะครับว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับผมว่าในเรื่องของดนตรีหรือแม้แต่การขับร้องบอกว่าจะเป็นสากลสตริงหรือแม้แต่วัฒนธรรมพื้นบ้านบ้านเฮาเนี่ยบอกว่าจะภาคในตัวใครชอบอันไหนบ่มีสิ่งผิดนะแต่แค่บอกว่าการที่เราเริ่มเฟดตัวออกจากในเรื่องของวัฒนธรรมบ้านเฮาไปแล้วเฮาทิ้งในเรื่องของความเป็นรากเหง้าของเฮาไปอ่ะวันหนึ่งมันหายไปเฮาจะบ่หันสิ่งพวกนี้แล้วดังนั้นแล้วเราอ่อนน้อยบ่เดียวเนี่ยบ่ว่าจะเป็นน้องโอ๊กหรือว่าอาจจะเป็นคนอื่นๆที่อายุน้อยๆอยู่ตอนนี้ที่เข้ามาอยู่ในวงการของดนตรีพื้นเมืองซอพื้นเมืองบ้านเฮาก็จะเป็นอีก1รุ่นเนาะที่จะส่งต่อในเรื่องของความหวังในการที่จะทําให้ซอหรือแม้แต่ดนตรีพื้นเมืองน่ะยังสานต่อไปได้ในอนาคตถามต่อไปว่าเมื่อไรเมื่อเขาเข้ามาสู่วงการนี้แล้วอ่ะมันคือสิ่งที่จะต้องเหมือนต่อไปเป็นอาชีพในเรื่องของการจ้างงานดีกว่าเนาะแน่นอนว่าเวลาแม่ครูรับงานมันก็ต้องมีการว่าจ้างกันในการที่จะออกไปในงานต่างๆเนาะน้องโอ๊กมองจะได้ในเรื่องของถ้าในอนาคตเขาจะเหมือนเป็นอาชีพเสริมของน้องเนี่ยครับผมน้องคิดไว้ไหมว่าภาพสักน้องเรียนจบปุ๊บสัก5ปีต่างหน้าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมหรือแม้แต่ตอนนี้น้องก็ทำเป็นอาชีพเสริมที่มันสร้างรายได้ให้กับน้องได้ครับ
2: ครับที่แม่ครูเคยสอนมาคือแม่ครูบอกว่าเพื่อเอาซอเป็นอาชีพเสริ
0: ม
2: เพราะว่าปัจจุบันนี้หน้าที่ของเราคือเฮียนอยู
0: ่ครับ
2: ถ้าเราเฮียนจบแล้วเราไปทำงานเราก็ต้องเอางานไว้ก่อนส่วนซอนี่เราก็เอาไว้เป็นอาชีพเสริ
0: ม
2: เอาไว้แบบเพื่อนเขาว่าจะได้อนุรักษ์ไว้บ่คือมันหายยาครับ
0: ที่จริงการอนุรักษ์ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็พอเราอนุรักษ์ปุ๊บมันเหมือนมีวิชาติดตัวเนาะแม่ครูเน
1: า
0: ะวันเสาร์วันติดหรือมีเวลาว่างถ้ามันบ่ติดขัดอะหยังก็สามารถเพื่อให้ว่ามีรายได้เสริมจากการซอได้ตัวตอนนี้วงการซอมีการจ้างงานเยอะกว่าครับเปิ้นไปงานอะหยังกันพ่องอีดีกว่าซอเนี่ยครับผม
1: อ๋องานอะหยังถ้าเปิ้นต้องการจะเอาไปซอกล่อมซอห้ำ
0: ครับ
1: เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ตัวแล้วก็สมเตียเปิ้นก็มีงานสมมุติว่าปล่อยสังเปิ้นกว่า
0: ปล่อยสังนี่คือยังแม
1: ่คือเปิ้นอุทิศกุศลส่วนบุญตานไปหาคนนั้นคนนี
0: ้
1: น
0: ี่
1: เน
0: าะเหมือนทำบุญหาคนตาย
1: ท้องป่วยเขาสัง
0: ก็คือทำบุญหาคนที่ล่วงลับไปแล้ว
1: แม่เจ้าเปิ้นจะเอาไปห้ามเลยแกแล้วก็เอากะถ้าน้องว่างก็จะเอาไปตัวอี
0: กที่จริงซอก็คืออยู่ได้ทุกงานเลยบอกว่าจะเป็นงานโศกงานบุญถูกไหม
1: ได้ทุกงาน
0: งานบวชก็ได้เนาะเพราะว่าเปิ้นสอบเพราะมันมีเรื่องหรือมีทำนองหลายอย่างแม่ยกตัวอย่างได้ก็ว่ามันมีทำนองอันอย่างพ่องที่แบบว่าสมมติว่าแม่ออกไปซอครั้งหนึ่งตะกี้เฮาฮู้ว่ามีซอพ่อแม่เนาะอันนี้เป็นหนึ่งทำนองถ้าสมมติว่างานโศกเศร้าอีกเป็นใจซอแบบทำนองอันอย่างเนี้ยแม่
1: งานโศกเศร้านี่ก็เปิ้นจะขึ้นเฮาไปห้ามสมมติว่าสมมติเตอจองสมมติว่างานโศกอีกเนาะ
0: ครับผม
1: เปิ้นก็จะขึ้นเฮาห้ามประวัติคนที
0: ่อ๋อเฮาก็จะไปห้ามก็คือไปขับในเรื่องของซอไปแล้วก็จะมีเพลงประกอบ
1: เจ้าแล้วก็เฮาก็ห้ามไปแล้วก็ไปตามสถานการณ์งาน
0: แสดงว่ามันก็จะเป็นซอสดมันก็ครับ
1: ฮะ
0: ซอสดมันก
1: ็ซอ
0: หมายถึงว่ามันบ่ได้มีการเตรียมบทอย่างไว้อาจจะมีแค่ข้อมูลว่าเป็นไพ่ที่ไหนแล้วเฮาก็จะเริ่มขับซอไป
1: แม่นเจ้า
0: อ๋อ
1: ไปซอห้ามงาน
0: ครับ
1: งานต่าง
0: ๆก็ห้ามได้หมดเลย
1: งานบวชก็ห้ามงานบวชงานแต่งก็ห้ามงานแต่งงานกินงานแต้นกับห้ามตรงนั้นอย่าก่อน
0: ครับผม
1: เจ้า
0: อันนี้พอเฮาอู้ถึงงานแล้วอยากจะถามทั้งสองคนเลยดีกว่าว่ามันมีงานไหนก็ที่เฮาไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจดจำบอกว่าจะเป็นในเรื่องบอกว่าเอ้ยไปแล้วมันอันนี้มันแปลกดีจังเลยที่เฮาฮับมาแล้วนี่แปลกแต่หรือว่ามันประทับใจในเรื่องของผู้คนในงานหรือแม้แต่งานตรงท่านก็ได้มีสักแบบ1งานก็ที่เฮาอู้ปุ๊บแล้วมันคิดออกมาเลยว่าเออแม่จำอันนี้ได้อกจำได้ก่ออ่ะมีก
2: ่องานที่ม่วน
0: ๆมันมีอ่ะม่วนๆมันเป็นจะได้มันคำว่าม่วนแสดงต้องเป็นงานรื่นเริง
2: แม่น
0: ครับเป็นงานที่ไหนน้องโอ๊กจำพอจำได้ครับใครครับคาแบบ
1: งานบวชงาน
2: ส่วนมากจะเป็นพวก งานวัดที่เขาจัดพวกแห่ช่อฟ้าอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: อ๋ออับเมินเฉลิมฉลองของวัดครับผม
2: ก็ประทับใจถ้าเป็นงานเรื่องๆน่าจะประทับใจขนาดเพราะว่าคนฟังเปิ้ลเปิ้ลม่วนกับเฮา
0: เหมือนเปิ้ลก็จะโต้ตอบกับเฮาสมมุติเฮาซอไปปุ๊บเฮาก็จะเหมือนหยอกล้อเซลเล่นได้แล้วเปิ้ลก็จะโหเหี้ยวเนาะบ้านเฮาก็เออเห็นเนาะนั้นแสดงว่าถ้างานรื่นเริงก็จะมีสิ่งเหมือนจะได้แบบมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่ข้างล่างหรือว่าล่างผามซอนักขึ้น
1: อ๋อ
0: ได้ติปก่อนถามก่อน
1: ฮะ
0: เปิ้ลเฮ้ติปก่อนแม่ใครหัวจะอีนี่มีพิรุษนะ
1: ธรรมดาเจ้า
0: ธรรมดาเนาะแสดงว่าถ้าเป็นงานรื่นเริงค่อนข้างที่จะมีเหมือนประหองว่าติ๊บเฮ้อหรือว่ามีเวลาเป็นปอดเปิงใจเน
1: า
0: ะ
1: ติ๊บแล้วเปิ้นคล้ายๆกับว่าเออไปซอที่ฮั่นเปิ้นมีน้ำใจกันแต่เดิมอินดูจังซอเขาจะภูมิใจแล้วเปิ้นก็จะช่วยส่งเสริมเอาไปหนึ่งงานแล้วเดี๋ยวต่อไปมันมีเพื่อจะจอง
0: เอาเป็นเอิญบอกกันยี่มันก
1: ่
0: อนถ้าสมมติว่าอันถ้าสมมติเขาเป็นเพลงอีเนาะเป็นนักดนตรีเปลี่ยนเพลงลูกทุ่งอีเนาะเพื่อนก็จะมีเอิญขอเพลงมาว่าขอเพลงนี้เนอะอันเนี้ยถ้าซอเหมือนกันถ้าซอเป็นเปิงใจเพื่อนเอิญขึ้นมาว่าขอหั่นขอนี้แอบมันมีพ่องก่อแอบ
1: มีเจ้า
0: เพื่อนจะเอิญประมาณไหนแบบว่าเหมือนเซลเอ๊ะคะ
1: ว่าสมมติว่าซอห้ำงานแล้วเดี๋ยวว่าขอซอแบบนั้นได้ก่อนนะเจ้าบางครั้งเปิ้นก็ว่าขอซอประยุกต์ได้ก่ออีน่ะ
0: เปิ้นบอกเปิ้นบอกเลยกะครับผม
1: เปิ้นแม่บ้านหรือพ่อบ้านเปิ้นใครเต้นลำวงอย่างก็ต้องจัดท้ายรายการให้เปิ้น
0: ครับ
1: เฮาก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเนอเจ้าเอาไว้ท้ายรายการเนาะถ้าเป็นประเภทนี้เนี่ยขอห้ำตรงนี้ให้เสร็จก่อนถ้าก้อยกี่ตอนเฮาก็ซอเปิ้นกี่เข้าเฮียก่อนเนาะเจินเปิ้นกี่เข้าแล้วก็ตอนบ่ายๆนะเฮาก็จะจัดเป็นซอบุหรือซอสติงซอ
0: ซอบุเอ้ยครับ
1: ซอบุก็คือ
2: ซอบุ
0: ซอบุอ๋อครับผม
1: ตอบกัน
0: อ๋อก็คือมันจะมีอันหญิงชายนะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นกู้เข้ากู้กันอันก็จะพ้องว่าซอบุที่จะแบบมาหยอกล้อกันไปตัว
1: แม่นเจ้า
0: อ๋อครับผมซอเตอร์หนึ่งใช้เวลาวันหนึ่งที่เขาทับหนึ่งงานเนี่ยสำหรับสองคนเนี่ยทับกี่ชั่วโมงครับ
2: เช้าถึงแรง
1: เจ้าน
0: ี่คือกี่โมงน้อง
2: ตอนเช้าก่อนส่วนมากงานจะเริ่มสัก
1: 8
2: โมง9โมงเนาะแล้วก็ถ้าเขาไป
1: จนถึงเที่ยง
2: ถ้าไปโดยการ2คนน่ะถ้าโดยการ2คนก็จะซอถึงเที่ยงแล้วก็พักกินข้าวแล้วก็ถ้าเปิ้นฮื้อต่อก็ต้องต่อ
0: ครับ
2: ส่วนมากก
1: ็2โมงเพิ่นเปียกจะเริ่ม2โมง
2: ถ้าจบงานเลยแต่ก็ถ้าเปิ้นขอเนาะก็อย่าจบงานก่อนประมาณ4โมง5โมงแรงครับ
0: โอ้โห2 3 4
1: บางครั้ง
0: 3 5ชั่วโมง
1: สัญญากันว่าเลิก5โมงถ้าเปิ้นม่วนแหมเปิ้นกระต่อเฮาแหมเจ้ามันเป็นอันตุ้ยใจท่านผู้ฟังผู้ชมเน
0: า
1: ะ
0: แสดงว่า3ชั่วโมงที่ขึ้นอยู่บนผามซอนั่นก็คือ2คนรับหน้าที่ในการซอ
1: เจ้า
0: องค์ประกอบของการซอแน่นอนว่าจะมีในเรื่องของดนตรีตัวเองแต่กี้เฮาอู้กันไปแล้วว่ามีปีจุ่มเนาะปกติแล้วเปิ้นกี่จุ่มแม่
1: จะมี
0: สามี5อีกเหรอ
1: มี4เจ้าม
0: ี4จุ่มกะ
1: บางครั้งก็ได้ไป3บางครั้งก็ได้ไป4
0: แต่ถ้า3เนี่ยคือเริ่มได้ละ
1: จ้ะถ้า3นี่ก็จะมีปี2มีซึ้งเล่ม1
0: อ๋อครับผม
1: จังปีบางครั้งเปิ้นติดงานกับคนนั้นเปิ้นบ่ว่างเฮาก็ว่าอ้าวบ่เป็นหยังมาแค่2คนซึ้งเนี่ยอันนึงก็ได
0: ้ได้แล้วแสดงว่าเวลาเฮาไปซอ1ผามประกอบด้วยกี่คนพ้องก็บ่เดี๋ยวนี้มีจังซอ2เน
1: า
0: ะหรือว่า1ก็ได้ถ้าจะอันบาสลับกัน
1: แล้วแต่เจ้าภาพเปิ้นจะเอาไป2กู้หรือ3กู
0: ้
1: เ
0: ฮ
1: าก็ต้อง
0: กู้หมายถึงว่ามี6คนนะ3กู้6คนอ๋อแต่ว่านักดนตรีก็จะมีซึ่งเฮียอันแล้วก็มีปี3เรา
1: เจ้า
0: อืมแล้วอื่นมีก่อกองชิงชาบอีมีก่อ
1: ถ้าบางครั้งเฮาก็เอาไปตวยมีก้องมีชิงมีชาบก็จะได้ไปยุ่งไปด้วยกัน
2: บางทีเปิ้นจะเอาไว้อย่างเช่นซอบูเนาะซอแบบที่เปิ้นโต้คารมกันเนี่ยบางทีได้ยั้งอ่ะเวลาฮ้องเพลงแบบสะเพเฮไรอ่ะเปิ้นก็จะเอามาตีเพื่อเฮือนแบบ
0: เป็นจังหวะ
2: แม่น
1: แม่นละเจ้า
0: อันนี้ก็จะเป็นมันที่จริงเหมือนการจ้างวงดนตรีเหมือนกันก็คือเอาวงใหญ่วงเล็กดีเนาะวงเล็กเขาก็มีปีสัก3เล่มซึ่งเหียเล่มนึงแล้วก็จ้างซอ2คนอ่ะก็ทับงานได้แล้วถ้าจะเอาแบบมีวงใหญ่เพื่อจะเอาดนตรีอื่นด้วยก็มีกองมีชิงมีชาปะปนกันไปอันนี้นะครับผมน้องโอ๊กวางแผนในเรื่องของการเป็นจ้างซอในอนาคตจะได้พ่อหมายถึงว่าเฮาหันภาพตัวเก่าในอนาคตสัก5ปีอีกก็ว่าอยากจะนำซอไปเฮือไข่ฮู้จักหรือเฮาอาจจะ เป็นอ๋อพี่คิดง่ายๆอาจจะเป็นคนที่โด่งดังในภาคเหนือของเฮาก็ได้ว่าเปิ้นจะต้องฮู้จักนะกับชื่อนี้อย่าครับปั่นแก้วเมืองเถินอ่ะมีก่อนในภาพในหัวเฮาอ่ะครับ
2: เฮาต้องแบบว่าเผยแพร่ออกไปนักนักก่อนเพื่อคนเขาฮู้จักเฮาก่อนเนี่ยครับ
0: ครับ
2: เริ่มแรกก็เพื่อคนฮู้จักในหมู่บ้านแล้วก็เพื่อคนฮู้จักแบบขยายออกไปเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเนี่ยครับ
0: ครับ
2: ก็กว่าจะเฮือคนอื่นฮู้จักได้กว่าจะเฮือจ้างซอดังๆฮู้จักได้ก
0: ็
2: ยากเหมือนกันเพราะว่าเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อย
0: ๆครับ
2: ครับ
0: ตอนนี้ถ้าสมมติว่าตอนนี้น้องโอ๊กก็ถือว่าเป็นช่างซอเต็มตัวเนาะในการที่เราพัฒนาตัวเองแต่ยังได้ยินคำหนึ่งว่าเราต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆในฐานะช่างซอครับการพัฒนาตัวเองมันนิยามว่ายังไงอย่างเช่นถ้าสมมติพี่เป็นนักสื่อสารมวลชนอีกเนาะพี่อาจจะต้องไปเรียนเขียนข่าวอีกเนาะฝึกการจัดรายการในฐานะจ้างซอการพัฒนาตัวเก่านี่คือการไปทำยังไงให้มันพัฒนาขึ้นนะ
2: การพัฒนาสำหรับผมนะครับ
0: คือ
2: การแบบเขาต้องรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
0: อ๋อเพราะต้องเอาเรื่องเหล่านั้นเพื่อมาทำซอด้วย
2: แม่นบางที่ก็อาจจะเป็นเรื่องประเภทนี้เรื่องข่าวเรื่องอะไรอย่างที่มันอยู่ในโลกปัจจุบันนะครับเราต้องรู้ทุกอย่างเพื่อที่ว่าบางทีเราเอามาซอบางทีเปิ้นของเงี้ยเขาก็จะ
0: เขาบอกรู้ก็เออไปเหยียบมันก็
2: เขาเลยต้องศึกษาเขาเลยต้องพัฒนาอยู่ตลอดว่าวันนี้เกิดอะไรอย่างขึ้น
0: ครับ
2: เอียครับ
0: แล้วในเรื่องของเทคนิคต่างๆแล้วครับผมเทคนิคการซอเอมันมีก่อนหรือว่าเขาก็ครูพักรักจำว่าสมมติเราไปเข้าคู่กับแม่ครูคนนี้อ่ะวันนึงเขาอาจจะเปลี่ยนไปเห็นเข้าคู่กับช่างซอคนอื่นเขาก็สามารถครูพักรักจำได้หรือว่าเขาต้องไปผมสุมาตแม่เราสามารถมีแม่ครูหลายคนได้ไหมหมายถึงว่าสมมติผมไปไหว้แม่ครูเป็นแม่ครูผมละอย่าแล้วอ๋อผมอยากได้เทคนิคจากพ่อครูคนนี้แหมอย่าผมก็ไปไหว้แหมอย่าอันนี้ได้ก่อ
1: ได้
0: อืม
1: เปิ้นฮองว่าเหมือนกับแม่ครูกับพ่อครูแต่ละคนก็ต้องการอยากจะส่งเสริมเนาะคนที่เปิ้นใจหูมใจถึงฮักกันจ้อยกันซอแต้เอ๋ค่ะ
0: มาปิดกั้นอยู่แล้วไม่ได้มีลิขสิทธิ์เนาะเนาะบ่ได้มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: มีไอ้อย่างเฮาก็จะสอนเฮาก็ต้องดูคำกรรมนึงว่าน้องคนนี้ใจเต็มร้อยก่อน
0: เพราะว่ากำลังคิดว่าแต่ละคนก็จะมีความถนัดเหมือนกันเนาะบอกว่าจะเป็นแม่ครูอาจจะถนัดซอแบบอีอ่ะสมมุติว่าเป็นพ่อครูแห่งท่านอาจจะถนัดซออย่างอื่นแล้วสมมุติอยากจะพัฒนาตัวเก่าไปเป็นแบบว่าเป็นช่างซอที่ซอได้หลายรูปแบบเฮาอาจจะไปแบบว่าขอความรู้จากพ่อครูแม่ครูคนอื่นก็ได้อีเน
1: า
0: ะนั่นแหละครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาตัวเองในฐานะช่างซอละกันเน
1: า
0: ะในอนาคตน้องโอ๊กกับแม่ครูคาดหวังในเรื่องของซอจะได้พ่องานความคาดหวังหมายถึงว่าเฮารู้อยู่แล้วว่าในเรื่องของวัฒนธรรมอ่ะถ้ามันบ่เกิดการส่งเสริมบ่เกิดการสืบต่อมันก็อาจจะสูญหายไปได้ในอนาคตเนาะแต่ความคาดหวังของเฮาในเรื่องของซอในเรื่องของดนตรีพื้นเมืองบ้านเฮาเนี่ยน้องคาดหวังอยากจะให้มันเป็นจะได้แบบว่าเห็นภาพซบพี่นะพี่เห็นภาพพี่อยากให้ช่างซอไปขึ้นซอเหมือนประท้องว่าไออีสานอ่ะวงหมอลำอย่างเงี้ยอันนี้คือความคาดหวังของพี่ว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นภาพนั้นได้ไหมน้องมีภาพยังไงบ้างบอกว่าจะเป็นแม่ครูหรือว่าน้องโอ๊กเหมือนกันครับ
2: คือถ้ามองในภาพอนาคตก็คืออยากให้มันยังอยู่ อยากให้คนแบบสืบสานกันเยอะกว่านี้ครับ เพราะว่าปัจจุบันนี้เนาะเรื่องการจ้อยการซอของภาคเหนือเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนสนใจเลย ถึงมีมันก็มีส่วนน้อย
0: เป็นคนเท่าเนาะ
2: แม่ บางทีพี่น้องคนเหนือเนาะ บางทีเปิ้นก็ชอบฟังพวกเพลงอีสานหมอลำมาอย่างเง
0: ี้
2: ยก็เลยรู้สึกว่าแอบน้อยใจนิดนึงว่าของอะไรอย่างก็ของ
0: เฮามี
2: แต่เฮาบ่ฮักษาของเฮาอ่ะถามว่าจะฟังของภาคอื่นก็บ่ผิดแต่ก็ควรอนุรักษ์ฮักษาในสิ่งที่กู้กับภาคเหนือแล้วก็กู้กับทีนกำเนิดของเฮาอ่ะครับ
0: ครับผมในส่วนของแม่ครูแล้วครับผมในเรื่องของ
1: อยากคนมาฝึกกันนักนะช่วยกันอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้เจ้ากระคืดอยู่นะว่ากลัวมันจะเมินข้าวมันจะสูญหายไปเนาะอยากจะขอวัยรุ่นหรือละออนถ้าไผมาฝึกอย่างนี้แม่ก็เต็มใจเต็มใจที่จะถ่ายทอดวิชาตรงนี
0: ้
1: แม่อยากจะให้มันมีเป็นรุ่นหลายๆรุ่น ช่วยกันรักษาวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้ไว้เจ้า
0: แล้วตอนนี้แม่ครูเปิดเหมือนถึงว่าเปิ้นเปิดแบบที่สอนอยู่ที่บ้านอยู่แล้วหรือว่า
1: เปิดศูนย์การเรียนรู
0: ้เพิ่นเป็นศูนย์การเรียนรู้เลยครับผมที่ไหนครับผม
1: เคยสอนโรงเรียนหลายที่ตัว
0: มีที่ไหนพ้องแนะนำได้เลยครับผม
1: ก็สอนที่แผ่ปัง
0: ครับ
1: แล้วก็ไปสอนที่โรงเรียนแม่พีกแล้วก็มาช่วยกันสอนแม่ครูคำน้อยบ้านหัดปูได้กอคาเจ้าน
0: ะครับผมไปถ่ายทอดเฮ้ยนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ชื่อเต็มว่าอย่างนะศูนย์การเรียนรู
1: ้ศูนย์การเรียนรู้แม่ครูจันสม
0: อ๋อมีเบอร์ติดต่อกับแม่ครูครับเผื่อว่าเอ้ยตอนนี้เมื่อใครพ่อเหมือนกันเหมือนน้องโอ๊คแล้วแบบว่าเอ้ยอยากโทรไปหาแม่ครูอ่ะครับผมมีเบอร์ก็ฝากไว้ได้นะ
1: มี
0: ฝากเบอร์ได้เลยครับผม0อะยัง
1: จะได้ก็ขอฝากเบอร์โทรนี่ไว้เนาะ
0: ครับ
1: 086 1887894เจ้า
0: อัน
1: นี้เบอร์แม่ครูจันสมเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมก็สามารถถ้าใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปมีวิชาอันนี้ที่จริงบางคนก็อาจจะอยากเป็นอาชีพก็ได้แต่อยากจะมีแบบปนห้องว่าความรู้เนี้ยติดตัวไว้ที่จริงบาเสียบาหายเนอะเพราะในเรื่องของวัฒนธรรมบ้านเฮาเนาะอย่างพี่เนี่ยพี่ก็เคยเรียนดนตรีก็เลยฮู้เพลงพ่อแม่เนาะเพราะว่าไปเรียนดนตรีพื้นเมืองนะนี่เป็นเล่นสล้อเป็นเนอะอดเหมือนกันเล่นสล้อจ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้จับมาเมินมาก่อนที่จริงต้องบอกเหมือนกันว่าการที่เรามีวิชาแต่เราบ่เคยใช้มันอ่ะมันก็เหมือนเคอะเขินเหมือนกันเนาะเวลาไปจับสล้อพี่ยังรู้สึกว่าเอ๊ไอตัวอันนี้มันอยู่ตรงไหนนะมันบ่คล่องมือเหมือนสมัยตอนที่เราเล่นบ่อยๆดังนั้นแล้วการเล่นบ่อยๆก็มีเพราะว่าฝึกไปในตัวด้วยเนาะเหมือนกับการซ้อมเหมือนกันนะพี่กลับมาที่น้องโอ๊คดีกว่าว่ามุมมองของน้องที่ตอนนี้น้องอยู่วิไลละเพื่อนในกลุ่มของเราเนี่ยเปิ้นมองในเรื่องของอาชีพซอของเฮาเป็นจะได้พ่องอีกมีภาพนั้นสะท้อนกลับมาหรือแม้ได้ยินเสียงตอบรับนั้นกลับมาก่อน
2: บางคนเปิ้นก็จะอู้ว่าบ่ชอบก็บ่ได้เนาะเปิ้นบ่ฮู้อีละกัน
0: ครับ
2: บางคนเปิ้นก็ฟังแต่เปิ้นแค่เป็นการฟังที่แบบว่าเปิ้นชอบเฉยๆชอบฟังแต่เปิ้นบ่ได้คิดว่าที่จะมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับแล้วเรามีเพื่อนที่ในรุ่นเราเขาเดียวกันที่ไปเรียนซอตัวกันมีก
2: ็บ่มีเลยครับ
0: อ๋อก็คือเป็นคนเดียวที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนนะครับผมแล้วเพื่อนเคยไปนั่งฟังเฮาซอในงานอีกพ้องก่อนหรือว่าเจอเพื่อนอีกก่อน
2: ส่วนมากบ่เลยครับส่วนมากถ้าอยู่วิไลเนาะส่วนมากก็จะบางทีเตลไปก็จะซอเล่นไปเลยอะครับบางทีหันอย่างก็จะ
1: อ
2: ู้ไปอู้ซอตามที่หันเนี่ยครับ
0: เพื่อนก็
2: ฟังแล้วก็ยิ้ม
0: อย่างนะครับผมอันนี้ต้องอยากให้น้องโอ๊กฝากดีกว่าว่าประเดี๋ยวเราออนสมัยเนี้ยมีในเรื่องของสิ่งที่มันค่อนข้างล่อลวงใจเนาะแม่เน
1: า
0: ะมันเยอะเนาะแค่จับโทรศัพท์ขึ้นมาเครื่องเดียวเนี่ยมันมีตึงบวกตึงลบเนาะตึงดีบ่ดีนะครับผมแล้วก็กิจกรรมประเดี๋ยวเนี่ยละอ่อนน้อยออกไปต่างนอกน้อยขนาดเลย อยู่กับหน้าจอกันนะครับบอกว่าจะเป็นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตต่างๆเน
1: า
0: ะดูทั้งวันทั้งคืนน้องอกในฐานะที่หนึ่งคนที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะอายุ18แน่นอนว่าเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่น้องอดทำมาค่อนข้างที่จะอาจจะไม่เหมือนพิมพ์นิยมของวัยรุ่นปัจจุบันนี้น้องอาจจะมีเวลาในเรื่องของการไปเรียนซอไปขับซอไปรับจ้างซอต่างๆเนี่ยครับผมอยากจะให้น้องอกอู้ถึงสิ่งเหล่านี้กับเพื่อนๆสักหน่อยว่าที่จริงกิจกรรมข้างนอกอ่ะมันอาจจะส่งเสริมในเรื่องของพัฒนาการของเราหรือว่าอาจจะเป็นโปรไฟล์ของเราก็ได้ในการที่จะเติบโตไปเจออนาคตหรือว่าไปเจอโอกาสอื่นๆนะมากกว่าการที่เราบ่ออกไปเรียนรู้อย่างเลยแล้วก็ในเรื่องของซอเหมือนกันเนี้ยเผื่อว่าเพื่อนที่ฟังอยู่แล้วอยากจะสนใจเข้ามาเรียนหรือว่าขอน้องอกว่าเอ้ยสอนฉันหน่อยอ่ะลองฝากถึงเพื่อนๆหน่อยก็ได้ครับ
2: ก็อยากฝากถึงเพื่อนๆว่าซอก็บ่ได้ยากแล้วก็บ่ได้ง่ายกลาง
0: ๆที่จริงคล้ายๆอาขยานไหมเหมือนเวลาเขาแต่งกลอนใช่ไหมมีสัมผัสนอกสัมผัสในอีก
2: แม่นครับการแต่งซอการซอก็มีสัมผัสมีอะไรอย่างเยอะครับก็อยากจะบอกว่ามันบ่ได้ยากมันบ่ได้ง่ายก็ถ้าสนใจก็ลองมาดูแล้วก็มาฝึกดู
0: ครับ
2: จะม่วน
0: การฝึกของน้องโอ๊คดีกว่าหมายถึงว่าเมียงอย่างที่จริงน่าจะคล้ายๆกับการร้องเพลงปกติแล้วเนาะสิ่งที่พี่เคยฝึกก็คือฟังเยอะๆอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะฝึกซอไหมอันนี้จะถามพี่ทำเหมือนกัน
2: จุดเริ่มต้นคือเขาต้องมีความชอบก่อน ถ้าเฮาชอบเฮาถึงจะฟัง
0: ก็คือมีใจก่อน
2: แม่นมีใจที่ชอบฟังแต่แต
0: ้
2: มาใจแบบชอบฟังเล่นๆเนี่ยถ้าชอบฟังแต่แต้เฮาใจเฮาชอบแต่แต้อ่ะเฮาก็จะเริ่มฟังมากขึ้นจนแบบว่ามัน
0: ฮ้องโตย
2: แม่นฮ้องโตยแล้วก็จำได้ไอ้อย่างเงี้ยครับ
0: ที่จริงก็คล้ายๆว่าเฮาฟังเพลงสักเพลงหนึ่งแล้วเฮารู้สึกว่าเฮาชอบเหลือเกินเฮาก็จะฟังวนอยู่ฮะนะวนจนเฮาก็ฮู้ว่ามันขึ้นนิดตึงอ่ะจะฮ้องแล้วเน้ออีนะคล้ายๆกันก็คือเอาใจมาก่อนนะครับผมเหมือนแม่บอกตลอดเนาะทุกครั้งที่แม่เริ่มอู้แม่ก็จะบอกว่าจะพอใจละออนก่อนว่าเป็น 100% กับเฮาก็ไอ้นะใจปุ๊บมาก็คือการเริ่มฟังด้วยความที่อยากจะเข้าถึงมันเนาะพอเฮาเข้าถึงมันปุ๊บสิ่งต่างๆมันก็จะตามมานะครับผมถ้าสมมติว่าเริ่มแล้วฟังแล้วแล้วรู้สึกว่าอยากจะเริ่มมาลองในเรื่องของอาชีพจ้างสอหรือที่จริงแบบต้องเป็นอาชีพก็ได้หรือเป็นประท้องว่าง
2: านอดิเรก
0: งานจะใช้คำนี้กำลังคิดว่ารูทีนงานอดิเรกงานอดิเรกแต่ละคนเหมือนกันการขับร้องเพลงสอที่จริงพี่ยังมองไปถึงในเรื่องของการสร้างอันสมาธิเพราะว่าถ้าเวลาไปดูซอผมค่อนข้างมหัศจรรย์ใจว่าจ้างซอจ้างจอยที่เปิ้ลซอกันเพราะว่าซอบูเนาะที่เปิ้ลสลับกันไปกันมา หนึ่งเปิ้ลต้องมีทักษะในการฟังคู่ตรงข้ามก่อนว่าอ่ะจะมาลงจะได้จะเล่นอะไรอย่างกับเฮานะ ปุ๊บเขาก็ต้องคิดคำต่อในการจะตอบเปิ้ลปลายบปอต้องมีสัมผัสแถมมันคล้องจองกันมันมีตกสะเกิดห้องก่อนนี่ถามตึงแม่ครูตรงน้องว่าโอ้ทรงเฮามาเอ๊ะมีก
2: ็มันก็มีพ้องบางทีเฮาบ่ได้โฟกัสกับกำซอของแฮมไฟ
0: เหมือนเฮาหลุดไปเอ๊ะกะ
2: แม่นเพราะว่าการที่เฮาจะแบบซอโต้ตอบกับเขาในเรื่องเดียวกันบ่คือมันหลุดอ่ะเฮาต้องตั้งใจฟังแล้วก็ต้องมีไหวพริบระหว่างที่เปิ้นซอเฮาก็ต้องคิดในหัวแล้วว่าเฮาอย่าซออะหยังออกไปอ่ะครับ
1: จะแก้เปิ้นจะได
2: ้แม่นถ้าเฮาหันไปสนใจอย่างอื่นปุ๊บเฮาก็ยังบ่ได้ฟังเฮาก็จะหลุดแม่น
0: นั่นนะครับผมอันนี้ก็เป็นการฝึกสมาธิตัวน้อยที่จริงซอบ่ได้เป็นแค่อาชีพแต่ซอเป็นอาชีพได้นะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นึงในเรื่องของดนตรีนะฮะก็คือสามารถเป็นอาชีพได้แล้วก็สามารถใช้มาเป็นประท้วงว่ากิจวัตรหรืองานอดิเรกก็ได้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบซอก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกละกันนอกในการที่จะให้คนนะครับหันเข้ามาในเรื่องของรักษาศิลปวัฒนธรรมของคนเจ้าเหนือของเฮานะครับผมท้ายรายการแบบนี้เดี๋ยวอยากจะเฮ้อแม่กับน้องโอ๊คในฐานะที่เป็นจ้างซอนะอันนี้เป็นแม่ครูละก็คือเป็นจ้างซอที่มีความเชี่ยวชาญมานานพอสมควรเนาะแล้วก็จ้างซอรุ่นใหม่ที่จะฝากถึงแฟนๆรายการของสปทหลับปูนกรมประชาพันธ์ของเฮาว่ามาช่วยกันอนุรักษ์ซอเนอร์หรือว่าซอนะครับบ่ได้เป็นสิ่งที่มันเข้าถึงยากเนอะใครอยากเข้าถึงมาเจอแม่ครูก็ได้ให้แม่ครูฝากก่อนท้ายๆรายการนี้ก็ได้ครับผมครับผมฝากเฮ้อถึงแฟนๆหน่อยว่านี่ในเรื่องของซอต่างๆเนี่ยครับผมว่าเปิ้ลใครที่สนใจหรือว่าใครที่อยากจะมาพัฒนาฝีมือก็มาติดต่อแม่ครูไดเนอร์อ่ะครับผม
1: อ๋อเจ้าจะได้กะขอฝากไว้ตัวนะเจ้าเนาะช่วยกันอนุรักษ์ซอพื้นเมืองเป็นของพื้นบ้านเฮานะเจ้าซอละนาเมืองเหนือเฮาเนาะถ้าใครสนใจนะเจ้าก็ยินดีนะเจ้ายินดีครับนะเจ้าเนาะจะได้ก็ขอเชิญชวนนะเจ้าบอกว่าคนใหญ่ละอ่อน
0: คร
1: ับได้หมดเจ้า มีที่ใจเนาะ
0: ครับ
1: ถ้าใจใครสนใจก็มาได้เลยนะเจ้า
0: ครับ
1: แม่ครูยินดีต้อนรับเนาะช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้ตัวเนื้อเจ้า
0: ครับแล้วแม่ครูมีเฮือเปิ้นติดตามผลงานได้ทางไหนพ่องก็ครับมี Facebook อะไรอย่างนี้ก็เล่นก
1: ็มีเบอร์โทร
0: มีเบอร์โทรเนาะแต่กี้ที่ฝากไว้นะครับเผื่อใครว่าที่จริงซออันนี้บ้านแดงก่อนน่าจะเจออยู่เนาะในเรื่องของการซอ
1: เ
0: นาะแม่ครูนะครับผมแม่ครูจันทร์สมนะครับล่าแสงล่าแดงสาย
1: ล่าแดงสาย
0: ครับผมขออภัยตัวแล้วกันนะครับผมหรือว่าแม่ครูจันทร์สมผาปังนะครับผมฝากไว้ตัวน้องโอ๊คฝากทิ้งท้ายหน่อยสักน้อยนะครับผมในเรื่องของซอในเรื่องของวัฒนธรรมบ้านเฮารวมถึงในเรื่องของพ้องวัยรุ่นเนาะเยาวชนต่างๆที่ในเรื่องของการจะเข้ามาสนใจวัฒนธรรมเหล่านี้ครับผมว่าถ้าเผื่อใครบางคนเนาะพี่รู้สึกว่าบางคนชอบแต่บางคนอาจจะเคอะเขินในการที่จะบอกคนอื่นว่าเราชอบสิ่งนี้เพราะว่ามันก็เหมือนที่น้องโอ๊คบอกว่าสมัยมันเปลี่ยนดังนั้นแล้วการที่อย่างที่เป็นวัฒนธรรมบางคนอาจจะรู้สึกมันล้าสมัยครับลองฝากไว้ในเรื่องนี้หน่อยครับ
2: อยากจะบอกว่าถ้าอยากเป็นแต้แต้นะครับถ้าเป็นความชอบแต้แต้บ่ต้องเขินแล้วก็บ่ต้องอาย เพราะว่างานซอมันต้องได้พบปะกับคนที่เฮาบ่ฮู้จักแฮมเยอะ
0: ครับ
2: เฮาเลยต้องแบบมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น จ้างอู้จ้างจ่าครับ
0: ครับ
2: บ่ต้องเขินบ่ต้องอายเลยทําตัวแบบเป็นกันเองแต่วางตัวให้อยู่ในเปิ้นฮ้องว่าได้ก
1: ็วางตัวให้อยู่ใน
0: กรอบของวัฒนธรรมประเพณีของเฮา
2: ครับ
0: ครับ
2: ในขอบเขตในที่บ่ฮือไปล่วงข้ามอะหยังที่มันเป็นส่วนตัวของเปิ้นเนี่ย
0: ครับผมครับผมก็ใครที่กําลังลังเลอยู่ว่าเอ้ยอยากจะเรียนยากหรือเปล่าดูน้องโอ๊กเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับสําหรับวัยรุ่นในยุคนี้นะครับผม ท้ายรายการนี้ต้องบอกว่าจะอีนะครับผมที่จริงเรามีการซ้อแน่นอนเลยนะครับวัฒนธรรมของบ้านเฮานะครับบ่ได้มีแค่ในเรื่องของดนตรีเนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนาะสัปดาห์หน้าแม่ครูกับน้องโอ๊กก็ยังอยู่กับเฮาอยู่เพราะว่าจะต้องมาซ้อนะครับซึ่งการซ้อครั้งนี้ก็คือเป็นในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ดนตรีอยู่แล้วแต่มีแห่งซอฟต์พาวเวอร์นึงนะครับผมที่อยากจะมาแนะนําก็คือในเรื่องของโคมแสนดวงเนาะใครเข้ามาแล้วของจังหวัดลำพูนของเฮานะครับผมโคมแสนดวงนี้เป็นจะได้นะครับติดหน้าต้องห้ามเปลี่ยนไปไหนนะติดหน้าต้องรอติดตามกันนะเนื่องจากว่าจะมีการซ้อนะครับผมในเรื่องของโคมแสนดวงกันไปวัดเป็นจะได้ตีมาเป็นจะได้หรือมันงดงามจะได้หรือแม้แต่ทำนองซ้อเป็นจะได้แม่ครูนะครับผมแม่ครูจันสมแล้วก็น้องโอ๊กนะครับหรือว่าปั่นแก้วนะเมืองเถินนะครับก็จะมาซ้อเฮือเจ้าลำพูนได้มาฮับฟังกันนะครับผมสำหรับวันนี้หอมปากหอมคอเนาะแม่ครูมีทิ้งท้ายอย่างก็ครับผมเราจะลารายการกันแล้ว
1: ก็จะขอฝากนี่ไว้นะจ๊ะขอฝากน้ำเลี้ยงเสียงปากขอฝากชื่อเสียงไว้กับพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าเนาะที่ท่านได้ยินได้ฟังนะเจ้าถ้าสนใจจะได้ก็ช่วยสนับสนุนเบอร์โทรเฮ้ไปแล้วเนาะเจ้าจะได้ก็ขอช่วยกันอนุรักษ์ไว้ตัวนะเจ้าเนาะบ่อยากให้มันหายสูญนะเจ้าของพื้นบ้านละนาเฮาเนาะเจ้าก็ขอฝากฝังไว้ตัวเนอะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ตัวเจ้าขอบคุณเจ้า
0: ครับผมครับนี่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งนะครับในจังหวัดของเฮาแล้วก็ในภาคเหนือของเฮานะครับผมแน่นอนเลยว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็คืออำนาจละมุนเนาะในการที่จะทำให้คนน่ะเข้ามาฟังมาชอบหรือมาใช้งานมันนะครับโดยการบังคับบ่ใช้กำลังบ่ใช้การคู่เข็นต่างๆมันจะเป็นการทำให้คนน่ะชอบสิ่งเหล่านี้ทำให้สิ่งเหล่านี้ออกไปสู่สายตาชาวโลกได้โดยเปิ้นยินยอมเองนะดังนั้นแล้วอยากจะให้ซอไปถึงจุดนั้นเหมือนกันนะครับหรือว่าดนตรีพื้นเมืองของเฮาอยากจะไปให้ถึงจุดนั้นเหมือนกันดังนั้นแล้วถ้าใครอยากจะสนับสนุนนะครับผมก็ร่วมกันนะบ่ว่าจะเป็นการฟังก็ยินดีการแชร์ก็ยินดีหรือแม้แต่การมาเรียนก็ยินดีมากๆเลยนะครับวันนี้ลำพูนสตอรี่นะครับขอบคุณนะครับผมแม่ครูจันสมล่าแดงสายนะครับผมแล้วก็น้องโอ๊กนธนากรแก้วดำนะครับผมตีมาพูดคุยกันในวันนี้ในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ดนตรีโดยเฉพาะการซอนะครับผมเดี๋ยวสัปดาห์หน้ายังอยู่ด้วยกันเนื่องจากว่าเราจะมาซอในเรื่องของคมแสนดวงแต่สำหรับวันนี้น้องอั้นแล้วก็แขกรับเชิญ2ท่านนะครับต้องลาไปก่อนแล้วเนอะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เจ้าสวัสดีเจ้า
0: ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: พดลดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมนำแนวคิดกินเหลือแบ่งปันใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน
6: ที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปางซ่านซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตพืชปลอดภัยการผลิตเตาเผาชีวมวลและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนที่ต้องการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนจึงใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดกินเหลือแบ่งปันเป็นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังมีการมอบปัจจัยการผลิตได้แก่เมล็ดพันธุ์ผัก400ชุดกล้าพันธุ์ผัก500ชุดต้นพันธุ์อะโวคาโด200ต้นปลาพันธุ์น้ำจืด 20,000 ตัวและน้ำหมักชีวภาพ300ชุดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงานที่วางไว้
7: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยะโสธรและมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีพื้นที่ติดกันโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั ั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือให้ระมัดระวังการเดินเรือเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำคลื่นลมแรงในอ่าวไทยถึงวันที่30กรกฎาคมนี้
8: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศให้ระมัดระวังในการเดินเรือช่วงวันนี้ถึง30กรกฎาคมหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน

0: วาดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ92.5อาสาช่วยประชาชนนะครับกับผมตะวันเขียววิจิตรครับวันนี้มารับหน้าที่ดำเนินรายการตลอด1ชั่วโมงเต็มนับตั้งแต่เวลาทีนี้เป็นต้นไปนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะครับพบเจอกันนะครับตั้งแต่เวลา16นาฬิกาประมาณ10นาทีเป็นต้นไปจนถึงเวลา17นาฬิกานะครับก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายที่คุณมีความสงสัยมีความอยากรู้แล้วเราก็จะชี้แจงแถลงไขให้ท่านได้รับทราบกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นช่วงนี้ยังเป็นช่วงทนายอาสานะครับก็จะมีทนายความนะครับผู้รู้เรื่องกฎหมายต่างๆสลับสับเปลี่ยนมาให้ความรู้แล้วก็เป็นกูรูนะครับที่จะช่วยชี้แนะแนวทางในการที่จะ อยากที่จะแก้ไขปัญหาอะไรด้วยข้อกฎหมายต่างๆก็จะมีผู้บอกเล่าให้ท่านได้รับทราบกันนะครับติดตามชมรายการผ่านทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ตอนนี้ใครเห็นไลฟ์ขึ้นแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดจุดมาได้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันมาที่ใต้คอมเมนต์ใต้ไลฟ์นี้ได้เลยนะครับนอกจากนี้ครับช่องทางหลักอีกช่องทางหนึ่งนะครับรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz นะครับทั่วประเทศเลยนะครับใครที่จะชมผ่านทาง YouTube ก็ได้นะครับเป็นช anel ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเช่นเดียวกันก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาใต้ไลฟ์ได้เช่นเดียวกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันนะครับในช่วงที่รายการของเราออกอากาศฮะอย่าลืมฮะ022769717 022769721แล้วก็รวมถึงสายด่วนนะครับหมายเลขมือถือ081715951-3นะครับย้ำอีกทีนะหมายเลข022769717022769721สองหมายเลขนี้โทรในช่วงที่รายการกำลังออกอากาศนะครับก็จะมีน้องทีมงานคอยประสานงานคอยรับเรื่องต่างๆอยู่นะครับส่วน0817159513สามารถโทรได้ตลอดเวลานะครับอีกช่องทางนึงนะฮะอันนี้ไม่ลืมใครที่จะส่งจดหมายส่งเป็นไปรษณียบัตรมาก็ได้นะครับจากหน้าซองถึงรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะฮะนะครับทุกๆช่องทางนี้เราสามารถที่จะติดต่อกันได้นะครับใครมีเรื่องราวข้อกฎหมายหรือมีอะไรอยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากทางรายการนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยแล้ววันนี้อย่างที่บอกไปช่วงทนายอาสาทนายความวันนี้ท่านนี้เลยฮะแหมพูดจากันต้องบอกว่าเจอกันทีไรคุยกันทีไรสนุกสนานแล้วก็มันกันทุกสัปดาห์เลยทีเดียวพี่เกิดผลแก้วเกิดครับทนายความประจำรายการของเราในวันนี้ครับสวัสดีครับพี่เกิดผลครับ
2: สวัสดีครับพี่ตะวันครับ
1: ครับผมนะทราบว่าวันนี้แม่เป็นเขาเรียกนะไปดูแลที่ดงที่ดินของตัวเองต่างจังหวัดใช่ไหมฮะ

0: สวนเพิ่มต้นไม้
1: น
0: เพ
1: ี
0: ิ
1: ่
0: ่มต้นไม้ไว้ปลูกดอกไม้ไว้ครับวันหยุดก็เลยมาพักผ่อนด้วย
1: นี่นะเดี๋ยววันหยุดยาวเลยเนาะวันพรุ่ง
0: ใช่
1: น
0: ค
1: ี
0: รั
1: ้
0: บ
1: พรุ่งนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นฟันหลออยู่วันหนึ่งอ่ะนะครับ
0: ใ
1: ห
0: ช
1: ลา
0: ่
1: ยท่
0: ค
1: ารน
0: ับ
1: หลายคนก็ใช้เวลาไหนๆก็เป็นฟันหลอแล้วหยุดยาวไปเลยลาเลยนะฮะพี่กับผลสบายอยู่แล้วมีบ้านอยู่ปราจีนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครัน บ
1: ี่นะฮะก็เห็นไหมครับนี่แหละครับยังมีที่ดงที่ดินเขาเรียกเป็นทุนชีวิตเลยนะอย่างผมนี่ไม่มีเลยโหอิจฉาจริงเลยนะพี่กับผล
0: ซื้อด้วยกันเลยครับมาซื้อด้วยกันเลย
1: ซื้อด้วยกันเลยนะนะครับแม่วันนี้นี่มันพอดีเลยเพราะพี่กับผลไปที่บ้านใช่ไหมที่ดงที่ดินวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องก่อนทำรังวัดวิธีรังวัดแล้วก็ทำรั้วเนี่ยมันมีวิธีอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะที่แต่ละที่มันไม่มีช่องว่างใช่ไหมนะครับโฉนดแต่ละโฉนดมันติดกันไปเลยเนี่ยอย่างนี้จะทำยังไงรั้วจะต้องทำยังไงก่อนและต้องรังวัดยังไงสอบเขตยังไงไม่ให้มันเกิดเป็นข้อผิดพลาดผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาแบบนี้พื้นที่ข้างๆเรายังไม่ได้ทํารั้วแต่พื้นที่ข้างๆทํารั้วไปแล้วรังวัดแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วถ้าเผื่อว่ามันเกิดล้ําที่ขึ้นมาล่ะจะทําอย่างไรอ้าวอันดับแรกนะครับเหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันเนาะที่จะมีการทํารังวัดเนี่ยเราจะต้องทํายังไงก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ
0: ก็อย่างนี้ก่อนนะครับถ้าเราจะทํารั้วต้องวางแผนก่อนใช่มั้ยครับ
1: ครับ
0: ต้องพิจารณาก่อนว่าที่ดินข้างเคียงมีรั้วหรือยังใช่ไหมครับและถ้าเขามีรั้วนั้นแสดงว่ามันต้องมีการมาอยู่ก่อนเราหรืออาจจะมาอยู่พร้อมกันแต่ว่าเขาทำรั้วก่อนดังนั้นก่อนที่เขาจะทำรั้วก็ดีนะครับสมมติว่าเรายังไม่ได้ทำแต
1: ่
0: เอากรณีเพื่อนบ้านทำก่อนนะ
1: ครับ
0: ในกรณีเพื่อนบ้านจะทำรั้วก่อนกรณีแบบนี้เขาโดยปกติเพื่อนบ้านจะต้องมาบอกกล่าวเรา
1: ครับผม
0: ถ้าตอนแรกมันไม่มีขอบเขตชัดเจนนะต้องมาบอกกล่าวเราเว้นแต่ว่ารั้วเดิมมันมีแต่เขาจะเปลี่ยนแปลงแนวรั้วรั้วใหม่แค่นั้นเองโดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแนวรั้ว
1: ครับ
0: ก็เราเข้าไปดูแค่นั้นเองครับถ้าเขาจะสร้างรั้วโดยไม่เคยมีรั้วเดิมและยังไม่รู้แนวเขตชัดเจนอันเนี้ยโดยปกติแล้วเราต้องบอกกล่าวเขาหรือเขาควรจะแจ้งแก่เราก่อนครับซึ่งถ้าเป็นเพื่อนบ้านที่คุยกันรู้เรื่องมันก็ดีนะ
1: ครับครับ
0: แต่ถ้าเป็นเพื่อนบ้านที่คุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยตารางนิ้วเดียวก็ยังมีปัญหาเลยนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าในกรณีที่คุยกันได้ถ้าเพื่อนบ้านปกติเพื่อนบ้านจะเดินมาบอกเราก่อนใช่ไหมครับว่าจะทำรั้วแต่ถ้าเราไม่ได้คุยกันเลย
1: ครับ
0: และเขาทำเลยอันนี
1: ้
0: บังเอิญว่าเราอยู่ด้วยบริเวณนั้นนะครับเราก็ต้องสอบถามช่างแล้วก็ขอพูดคุยกับเพื่อนบ้านว่าจะทำรั้วหรือเปล่าจะทำตรงไหนยังไงนะครับแล้วก็ควรจะมีข้อตกลงกับเพื่อนบ้านให้ชัดเจนนะครับว่าในกรณีที่เขาทำรั้วเนี่ยโดยปกติเราจะทำรั้วหลังหลักหมุดอยู่ในแนวที่ดินของเราหรือตรงกลางหลักหมุดใช่ไหมครับถ้าหลังหลักหมุดหมายถึงว่าเราก็อยู่ในเขตแนวเขตที่ดินของเราซึ่งมันทำได้ทั้งสองอย่างคือตรงกลางหลักหมุดก็ได
1: ้
0: หรือเข้ามาในแนวของเราก็ได้ชิดกับหลักหมุดนะคร
1: ับ
0: ช
1: ิ
0: ดก
1: ับ
0: หลักหมุดแนวของเราไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ดังนั้นแต่มันจะมีปัญหาคือตรงกลางหลักหมุดนะครับตรงกลางหลักหมุดตรงนี
1: ้ครับ
0: ถ้าเพื่อนบ้านหรือเราจะทำก็แล้วแต่ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำก่อนเนี่ยมีอยู่สองเรื่องต้องคุยกันนะครับ
1: ครับ
0: หนึ่งค่าใช้จ่ายถ้าเราทำเขาเองไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ถ้ามันเคยคุยกันไว้ว่าแบ่งคนละครึ่งหร
1: ือ
0: ตามสัดส่วนก็แล้วแต่นะครับ
1: ครับผม
0: ก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องว่าจะทำรั้วแบบใช้วัสดุอะไรราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมันเกิดปัญหาขึ้นมาถ้าคนหนึ่งทำรั้วสแตนเลสอลลอยอย่างดี
1: อ
0: ีกคนหนึ่งทำแค่รั้วหนามก็พออะไรเงี้ยครับคุยกันรู้เรื่องให้ชัดเจนแล้วราคายังไงแบ่งจะแบ่งชำระแบ่งกันยังไงนะครับคุยกันให้รู้เรื่องในกรณีที่ไม่เคยคุยกันนะแต่ถ้าคุยกันแล้วเราก็ถ้าคุยกันไว้นานแล้วถ้ามันมาทำใหม่ราคาก็สึกมันขึ้นก็ต้องมาคุยกันอีกรอบนึงว่าแล้วมันจะดูมันขึ้นไม่ใช่ประตกลงกันไว้ตั้งแต่ก่อนเมื่อ 3-4 ปีก่อนสงครามมันจะเกิดวัสดุมันแพงขึ้นมาก็ต้องคุยกันอีกครั้งนึงนะครับแต่ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได
1: ้ครับผม
0: ตกลงกันไม่ได้นะครับเราสามารถทำรั้วได้เลยแต่ต้องอยู่ในเขตที่ดินของเราหรือตรงกลางของแนวเขตที่ดินเพียงแต่ว่าไอ้คนที่ทำรั้วเป็นคนออกเงินค่าใช้จ่ายรั้วนั้นก็เป็นของคนนั้นแหละครับ รั้วนั้นวัสดุนั้นเป็นของคนนั้นเพราะฉะนั้นเวลามันซ่อมแซมเราต้องเป็นคนซ่อมแซมคนเดียวนะ
1: เออฮะ
0: เออแต่ถ้ามันร่วมกันออกก็ต้องซ่อมแซมร่วมกันแค่นั้นแหละครับ
1: กรณี
0: ไงรู้เรื่องก่อนนี
1: ่กรณีนี้แบบว่าเราไม่ได้พูดคุยกันเลยแต่เราไปทำการสร้างรั้วตรงกึ่งกลางเลยนะครับคือกึ่งกลางหมุดเลยนะครับเหมือนเป็นรั้วที่อยู่ตรงเส้นเขตแนวพอดีเด๊ะเลยนะครับ แล้วอยู่ดีวันดีคนที่มีพื้นที่ที่ดินอยู่ข้างๆเรารู้สึกว่าฉันก็อยากจะทำรั้วได้เหมือนกันทำรั้วใหญ่ครอบรั้วของเราไปอีกอย่างนี้ทำได้ไหม
0: คือโดยปกติแล้วถ้ามันอยู่ตรงกลางของแนวเขตอยู่แล้วเนี่ย
1: ครับผม
0: ก็แสดงว่ามันถูกจำกัดด้วยขนาดของมันอยู่แล้วครับใช่ไหมครับเพราะว่าแนวเขตที่ดินมันไม่สามารถที่จะเกินกว่าหลักหมุดได้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันได้ตรงกลางหลักหมุดถ้าคุณจะทำครอบเข้าไปจากคนเดิมที่เขาทำไว้เต็มแล้วเนี่ยมันก็จะไปกินเนื้อที่ฝั่งเขาด้วย
1: อัน
0: นี้เขาจะยอมหรือเปล่า
1: ถ้
0: าเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะถ้ารั้วคนมันแค่ความยาวไม่กี่เมตร
1: ก็
0: ไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าความยาวหลายเมตรเป็นร้อยเมตรอันนี้เขาจะรู้สึกเลยว่าถูกกินเนื้อที่ไปแล้วนะครับเล็กๆน้อยๆก็ไม่ยอมนะต้องมีเรื่องกันไปก่อน
1: ฮะฮะจริงๆปัญหาเหล่านี้ถ้าเผื่อว่าเราไม่เข้าไปดูแลหรือว่าเพิกเฉยเนี่ยผลเสียจะเกิดกับเราอย่างไรบ้างฮะ
0: ประการแรกก่อนนะครับพอเราปล่อยให้เขาสร้างรั้วไปโดยไม่ตรวจสอบโดยไม่นั่นนะครับอันดับแรกก่อนถ้าเราเห็นภายหลังในการโต้แย้งกันเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาใช่ไหมครับมีปัญหาโดยเฉพาะเจ้าของรั้วเขาอาจจะต่อสู้ว่าเงินเกิน10 ปีนะอย่างนี้ครับอาจจะอ้างว่าเนื้อที่ที่ดินของเรากลายเป็นเขาครอบครองเราปักไปอีกก
1: ็
0: ได
1: ้ครับ
0: เพราะถ้าพอเราไม่ตรวจสอบเราก็ไม่รู้อยู่แล้วว่ามันจะลุกล้ำหรือไม่ลุกล้ำ
1: ครับ
0: และลุกล้ำเข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถูกไหมครับเขาก็อ้างได้ว่าเขาครอบครองประปัก
1: ครับ
0: หรือสองถ้าเขาไม่อ้างครอบครองประปักแต่คุณไม่เคยโต้แย้งคัดค้านเขาก็อ้างได้ว่าถึงมันจะลุกล้ำก็เป็นการปลูกสร้างโดยสุจริตกฎหมายก็คุ้มครองอีกครับไม่ห้ามรื้อถอนออกไปแต่ต้องให้รั้วนั้นคงอยู่ตราบเท่าที่มันจะเสื่อมไปตามธรรมชาติเห็นไหมครับแล้วถ้าเขาเอารั้วดีมา10-20 ปีก็ยังไม่เสื่อมเลยบางวัสดุ
1: ครับ
0: นะครับมันก็อยู่ที่ว่าหนึ่งถ้าเราละเลยเขากินเนื้อที่เราหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าเขากินเนื้อที่เราก็เป็นปัญหาถ้าฟ้องขับไล่ได
1: ้ครับ
0: ก็โอเคถ้าไม่เกิน10 ปียังไม่ครอบครองประปักก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้ายังไม่เกิน10 ปีแต่เขาสู้ว่าเขาปลูกสิ่งปลูกสร้างหมายถึงรั้วก็เป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างหนึ่งนะครับ
1: ครับผม
0: โดยที่ดินในที่ดินของเราโดยสุจริตก็รื้อไม่ได้แต่เขาฝ่ายเขาต้องชดใช้เป็นเงินให้เราแค่นั้นเองนะครับเราก็ไม่ได้อยากได้เงินอยู่แล้วนี่
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นกฎหมายถึงบอกว่าผู้ครอบครองต้องหมั่นดูแลต้องหมั่นดูแลถ้าเราเห็นว่ามันมีปัญหาเราตรวจแล้วเอ๊ะน่าจะลุกล้ำเข้ามาเขาทำแล้วไม่เคยบอกกล่าวเรา
1: ครับ
0: เมื่อเราเห็นนะ
1: ครับ
0: เมื่อเราเห็นผมว่าเราควรจะรังวัดสอบเขตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสอบเขตไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อสอบเขตใหม่แล้วผลเป็นอย่างไรใช่ไหมครับถ้าเขาไม่ลุกล้ำก็เป็นไปตามนั้นแต่ถ้าเขาลุกล้ำเราก็ต้องให้เขาหรือถอนออกไปแสดงว่าเราโต้แย้งสิทธิ์แล้วนะ
1: ครับ
0: ถ้าเรารู้ต้องรีบโต้แย้งสิทธิ
1: ์
0: ถ้าเรารู้แล้วเรานิ่งเฉยมองเห็นอยู่แล้วนั่งดูทุกวันก็ยังไม่ทำอะไรเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยพอเราโต้แย้งสิทธิ์มันก็มีการโต้ต่อสู้กันไปเขาก็จะศาลก็จะสั่งให้มีการรังวัดแล้วก็ถ้าเราเป็นฝ่ายชนะศาลก็จะสั่งให้ฝ่ายจำเลยรื้อถอน
1: รื้อถอนเราจะไปรื้อเองโดยพลการไม่ได้
0: คร
1: ับ ไม่งั้น
0: นิติการใหม่ล่าสุดจะเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ไม่ใช่ประสบการณ์ผมนะเพราะว่าคำ
1: ร
0: ักษามาเล่าให้เป็น
1: ผู้ฟัง
0: ยิ่งลองฟังคร
1: ับผม
0: มันมีอยู่อันหนึ่งนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนใหม่คนเก่า
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: ที่ดินแปลงนี้ปรากฏว่าสมมติว่าผมเป็นโจทย์ในคดีนี้นะครับเจ้าของที่ดินข้างเคียงเขาอยู่มาก่
1: อ
0: นเขาอยู่มาก่อนเราครับไม่รู้เราไปซื้อต่อจากคนอื่นโดยที่ดินข้างเคียงโดยเจ้าของคนเดิมเขาไม่ได้สร้างรั้วไว
1: ้
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เจ้าของที่ดินอื่นเจ้าของที่ดินคนเดิมน่ะคนเดิมที่อยู่ข้างเคียงเราเขาสร้างรั้วแต่เขาสร้างแบบแข็งแรงนะเขาขุดรั้วขุดดินทำเป็นคานข้างล่างเลยครับทำเสาทำคานข้างล่างอันรั้วสุด เข้ามาในแนวเขตที่ของเราแต่มันอยู่ข้างล่างแต่มันอยู่ข้างล่างเจ้าของใหม่ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ข้างล่าง
1: ใ
0: ช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เขาทำคานกว้างแล้วเข้ามาอยู่ข้างล่างเรา
1: อ๋อคานมาอยู่ในที่ดินเรา
0: ใช่ครับ
1: เ
0: ขาขุดคานเข้ามาในที่ดินของเรา
1: ครับ
0: แล้วเขาทำคานข้างล่างแต่ไอแนวเขตรั้วอะไม่ได้ลุกล้ำ
1: อืม
0: แนวเขตรั้วไม่ได้ลุกล้ำ
1: ครับผม
0: ปรากฏว่าวันดีคืนดีผมจะทำรั้วบ้าง
1: ครับ
0: ก็เลยไปรังวัดรังวัดก็บังเอิญเขาตรวจแล้วแนวรั้วไม่ได้ขัดลำคอมแต่ช่างรังวัดเขาตรวจสอบปรากฏว่าเขาพบว่าใต้ดินบริเวณฝั่งดิ้นที่ของเราม
1: ี
0: คอนกรีตอยู
1: ่
0: ก็เลยมีการขุดดูปรากฏว่าเจ้าของรั้วฝั่งนู้นสร้างคานรั้วเข้ามาในเขตของเราที่ดินของเราถึงประมาณ5เซนติเมตรมั้ง
1: ห้าเซนติเมตรครับผม
0: แล้วก็ยาวไปอีกหลายเมตร
1: ครับ
0: ทีนี้ก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ก็มีการต่อสู้กันสุดท้ายศาลฎีกาก็บอกว่าแม้ว่าจะลุกล้ำใต้ดินก็ถือว่าเป็นการลุกล้ำนะครับข้างบนมองไม่เห็นก็ไม่ได้ลุกล้ำแต่มันลุกล้ำใต้ดินเพราะว่าแดนกรรมสิทธิ์มันหมายถึงบนดินใต้ดินและเหนือดินขึ้นไปเขาเรียกว่าแดนกรรมสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นใครจะพาดผ่านสายไฟข้ามที่ดินของเราไปยังไม่ได้เลย
1: แม้ในอากาศก็ตาม
0: แม้ในอากาศก็ตามยกเว้นเครื่องบินเราไปควบคุมมันไม่ถึงแค่นั้นเอง
1: กรณีอย่างกรณีที่พี่เกิดผลได้เป็นตัวยกเป็นตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ตกลงศาลสั่งให้ยังไงครับ
0: ศาลสั่งให้รื้อถอนออกไปครับถ้าไม่รื้อถอนต้องชดใช้เป็นรายเดือนเขาก็ยอมใช้เป็นรายเดือนนะครับเอ้ยเขาก็ยอมรื้อถอนออกไปนะคร
1: ับ อ๋อครับครับครับ
0: เพราะว่าไม่งั้นหายไปเดือนละเท่านั้นเท่านี้ตามเขาก็เอาละคำนวณในการพื้นที่ถัดมาเป็นราคาในการคิดค่าเสียหายครับศาลก็ศาลคิดเป็นตารางวาเลยนะ
1: โอ้ตารางวาเลย
0: ตารางวาเลย
1: โอเคได้ครับเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเราคุยกันต่อตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะครับคุณป้าละมุนครับอยากจะขอคำปรึกษาว่าตอนนี้ให้คนเช่าที่ดินทำสวนสัญญา3ปีนะครับตอนนี้หมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่มีผลผลิตอยู่เดี๋ยวคุยกับคุณป้าละมุนเลยดีกว่าคุณป้าละมุนครับสวัสดีครับครับคุณป้าอ้าวไหนลองเล่าซิเหตุการณ์เป็นยังไงฮะ
2: คือเขาหมดสัญญาเขาบอกเลิกสัญญาแล้วเขากำลังจะไปอยู่เนี่ยแต่เขาไม่ยอมไป
1: ครับ
2: นี่อยากจะทราบว่าต้องให้เวลาเขาเท่าไหร่คะ
0: เขาทำสัญญาไว้เท่าไหร่ครับไว้กี่ปีนะ
2: หมดสัญญาแล้วค่ะ
1: หมดสัญญา
0: แล้วว
1: ันที่เท่าไหร่
2: หมดสัญญาสิ้นเดือนเนี่ยค่ะ
1: สิ้นเดือนนี้
0: แล้วขอโทษนะครับป้าทำเช่ากันมาตั้งแต่ปีไหน
2: เข้ามาคุณจะเช่ามาได้3ปีเนี่ยค่ะ
1: 3ปีฮะ
0: เพิ่งจะเริ่มเช่ากันมาประมาณปี66ใช่ไหมครับ
1: 66
0: คือเนี้ยก็ยังดีปีใช้ยังใช้กฎหมายเก่าคือตอนเนี้ยเขาไม่ยอม
2: ไปเขาจะรอเป็นกฎหมายเขาแล้วจะต้องให้เวลาเขาเท่าไหร่คะ
0: เขาปลูกอะไรครับเขาปลูกอะไร
2: ปลูกฝรั่งค่ะ
1: ต้นฝรั่ง
0: ไม้ยืนต้น
1: ฝรั่ง
0: เป็นไม้ยืนต้น
1: แล้วก็ยังมีผลผลิตอยู
2: ่ใช่
1: เหมือนยังไม่โตเต็มที่อย่างเงี้ยฮะเขาเลยยังไม่ได้เก็บขายอย่างเงี้ยเหรอครับป้า
2: เขากำลังเก็บลูกอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเขาก็เลยบอกยังไม่ย้ายออก
0: อย่างเงี้ยครับตามกฎหมายบอกว่า
2: เดือนแล้วค่ะ
1: ครับเชิญครับ
0: ไม่ครับถ้าตามกฎหมายเนี่ยในการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรต้องให้ผู้เช่าเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เสร็จสิ้นในฤดูกาลนั้นครับถึงแม้จะหมดสัญญาก็ต้องรอให้เขาเก็บเกี่ยวก่อนนะเมื่อเขาเก็บเกี่ยวแล้วถือว่า
2: ไม่ได้ทำมาเท่าเดือนแล้ว
0: แล้วเขาจะรอเก็บอะไรทั้งนั้นน่ะ
2: เขาจะรอเซ็งตรงวันหลัง
0: เพราะงั้นถือว่าเขาหมดสัญญาเช่าแล้วเขาก็ต้องออกไปแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีผลผลิตถ้าเขาเก็บเกี่ยวเวลานี้นะครับ
2: ไม
0: ่มีอะไรให้เก็บแล้วแต่ต้นไม้ยืนต้นก็เป็นของเจ้าของที่ดินไปแล้วครับเพราะฉะนั้น
2: การเช่าเท่าไหร่คะ
0: ก็แล้วแต่ป้าเองสมควรอ่ะป้าจะให้เวลาเขาเท่าไหร่เพราะว่าเขามีข้าวของเยอะไหม
2: คนเข้ามาใหม่เขาจะจัดต้นไม้
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าเจ้าของเช่าคนเช่าเดิมอ่ะเขามีทรัพย์สินอะไรในบ้านต้องขนย้ายใช้เวลานานหรือเปล่า
2: ไม่มีอะไร
0: ก็ใช้เวลาแค่15วัน30วันก็พอแล้วครับถ้าเขาออกไปแต่ตัวได้อยู่แล้วไงไม่ต้องเสียเวลาขนย้ายหรือบ้านอะไรเงี้ย
2: ได้ใช่ไหม
1: ถ้าเขายังไม่ยอมย้ายออกไปต้องทำยังไงฮะ
0: ก็ต้องฟ้องขับไล่แล้วเรียกค่าเสียหายเป็นรายเดือนไปครับ
1: ฟ้องขับไล่เรียกค่าเสียหายเป็นรายเดือนให้คุณป้าละมุน
2: ก็นี่บอกว่าต ถ้าไปช้าจะต้องเรียกเก็บค่าเช่านะ
1: เออ
0: มันก็ต้องเก็บอยู่แล้วเพราะถ้าเขาตามไปที่เขายังคงอยู่ไม่ยอมออกก็เราก็ต้องเรียกค่าเสียหายเท่ากับค่าเช่านะครับ
1: ฮะก็ค่าเช่าเป็นนับเป็นวันไปหารจากเดือนเป็นวันไปก็ได้
2: คนมาเช่าใหม่เลยเขามาเขาไม่เอาต้นไม้เขาจะตัดต้นไม้แล้วนี่เราจะผิดไหม
0: มันก็รวมเป็นของป้าเพราะต้นไม้เป็นของป้าไปแล้วไงถ้าเขาเอาต้นไม้ต้นป้าทำสัญญากันไว้เนี่ยเป็นหนังสือไหม
2: มีหนังสือสัญญาค่ะ
0: ในหนังสือสัญญาระบุไหมว่าต้นไม้นั้นถ้าเขาสิ้นสุดสัญญาเช่าเขามีสิทธิ์ที่จะรื้อถอนออกไปไหมหรือมันตกเป็นป้าหรือไม่ได้เขียน
2: ไม่ได้ทำแบบนั้นค่ะ
0: ไม่ได้ทำก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าต้นฝรั่งเป็นส่วนควบของที่ดินซึ่งเป็นของป้าครับตามกฎหมายเพราะฉะนั้นป้าคนใหม่เช่าเขาจะตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้ครับ
1: แล้วแต่คุณป้าเลยตามหมดสัญญา3ปีปุ๊บนะครับที่ดินนั้นกลับมาเป็นของคุณป้า
2: ก็ต้องให้ระยะเวลาก็นานเท่าไหร่อะไรเงี้ย
1: ก็อย่างที่พี่เกิดผลบอกทนายเกิดผลบอก15วันถึง30วันอย่างเงี้ย
0: ถ้าเขาไม่ได้มีข้าวของในการขอหรือขนย้ายหรือใช้รถบรรทุกทยอยขนอย่างเงี้ยก
2: ็ผมว่าต้นฝรั่งนั่นแหละเขาจะรอเซ้งต้นฝรั่งนั่นแหละ
0: ก็เลยจะเซ้งเซ้งได้ยังไง
2: รอเซ้งต้นฝรั่งนานเท่าไหร่แล้วแต่จะต้องเก็บค่าเช่า
1: อ๋อไม่ได้
0: แสดงว่าป้าไม่ซีเรียสในการขับไล่แต่อย่างนั้นน่ะถ้าป้าพูดอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเช่าอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นน่ะแล้วคนใหม่จะเข้ามาได้เมื่อไหร่ล่ะครับถ้าป้าบอกแบบนี้
2: ตอนนี้ฉันก็ยังให้เวลาเขาอยู
1: ่อันนี้คุณป้าคนใหม่เนี่ยพร้อมที่จะเช่าที่ดินคุณป้าต่อหรือยัง
2: เขาพร้อมแล้ว
1: มีละพร้อมแล้วใช่ไหม
2: เวลาคนเก่าเขาอยู่เลี้ยงต้นไม้แค่หน่อยเลย
1: ดังนั้นคุณป้าระบุวันไปเลยว่าถึงแค่วันนี้นะถ้าไม่มีใครมาทรงมาเซ้งเลยเนี่ยก็ทุกอย่างจบกันแล้วทุกอย่างจะเป็นของคุณป้าแล้วตามกฎหมายนะฮะแล้วหลังจาก
0: ป้าก็กำหนดตามที่พี่ตะวันบอกนั่นแหละว่าให้เวลาคุณหาคนมาเซ้งภายใน1เดือน2เดือนก็ว่ากันไปครับแค่นั้นแหละไม่ใช่ว่าเมื่อไหร่ก็ได
1: ้
0: เราก็ขาดโอกาสนะครับ
1: ฮะคุณป้าระบุเลยคุณป้าสามารถระบุได้นะครับเจ้าของที่ดินคือเรานะครับหมดสัญญาแล้วด้วยปลายเดือนนี้เนาะนะครับและอย่างที่พี่กับผลบอกต้นฝรั่งเป็นของใครเป็นของคุณป้าแล้วคนมาเช่าต
2: ่อเขาไม่ทำมา 5-6 เดือนแล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นเป็นสิทธิ์ของเราละ
0: ไม่มีผลผลิตให้เก็บ
1: เป็นสิทธิ์ของเราละนะฮะโอเคครับคุณป้า
2: ขอบคุณจ้า
1: ครับครับผม
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีครับนะฮะโอ้อย่างนี้ถ้ากรณีนี้นะครับผู้เช่าเดิมขอบอกก่อนโอ้ยเดี๋ยวผมขอด่วนเผื่อว่าจะมีคนมาเซ้งต้นฝรั่งไปเหมือนขุดไปปลูกหรือเงี้ยเหรอพี่อันนี้ผมยังงงอยู
0: ่เขาน่าจะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาขุดไปปลูกได้หรือเปล่านะมันจะคุ้มคนจะแต่ไปทำฟืน
1: เพราะว่าเจ้าของที่ดินเป็นคุณป้านะใช่ไหม
0: คร
1: ับ มันจะต้องไปติดต่อคุณป้าสิไม่ใช่ไปติดต่อเจ้าของคนมาเช่าที่เนาะ
0: ผมเข้าใจแล้วว่าคนเช่ากับป้าไม่รู้กฎหมายไงก็อย่าคิดว่าต้องเป็นของตัวเองไงครับคนเช่าอย่าคิดว่าปลูกแล้วต้องเป็นของเราเช่าแต่ดินที่ดินไง
1: เหมือนสัปดาห์ก่อนที่เราคุยกันถ้าเผื่อว่าเจ้าของที่ให้คนนึงเช่าแล้วคนนั้นมาปลูกที่พักอาศัยอยู่ในที่ดินของตัวเองแล้วหมดสัญญาก็เป็นของคนนั้นไปไอ้ของเจ้าของที่ดินไป
0: กรณีนี้ต้องให้ดีนะครับว่าในกรณีที่สัญญาเช่าตามกฎหมายบอกว่าถ้ายังมีผลผลิตต้องเก็บเกี่ยวในฤดูกาลนั้นก็ต้องรอเขาเก็บเกี่ยวก่อน
1: อ
0: ันนี้ระวังให้ดีแต่นี่เขาไม่ได้เก็บเกี่ยวแล้วไงเช่นจะหมดสัญญาเช่าแต่ว่ามันเริ่มออกดอกเริ่มอะไรเงี้ยก็ต้องรอให้เขาออกดอกให้เสร็จนะจนเป็นผลเลยนะครับจนเขาเก็บเกี่ยวได้ออกดอกสมมติเดือนนี้จะออกดอก
1: อ
0: ีกสองเดือนเก็บเกี่ยวสามเดือนเก็บเกี่ยวได้เราก็ต้องรอนะครับ
1: ต้องรอสามเดือนนะ
0: เพราะว่าการเช่าเพื่อการเกษตรมันมีผลต่อกฎหมายจริงซึ่งถ้าไปเอากฎหมายปัจจุบันนี้การเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรในการเกษตรและประมงเนี่ย
1: ครับ
0: กฎหมายกำหนดไว้เลยว่าต้องสัญญาและเช่าอย่างน้อย6ปีเลย
1: โอ้6ปีนะ
0: ใช่ครับ
1: ทำสัญญาด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยคราวนี้กรณีเชิญครับเชิญครับ
0: อ๋อกับอีกเรื่องหนึ่งที่จะยกเพิ่มเติมนิดนึงว่าในกรณีที่เป็นต้นไม้ยืนต้นใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อย่างต้นฝรั่งเนี่ยเป็นต้นไม้ยืนต้นมันตกเป็นของเจ้าของที่ดินใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ถ้ามันเอิญว่ามันไม่ใช่ต้นไม้ยืนต้นแต่เป็นต้นไม้ประเภทล้มลุกต้นไม้ทุ่มลูกพวกเครือพวกเถาที่อายุไม่เกิน3ปีเช่นต้นอ้อยอย่างเงี้ยนะครับปลูกดอกไม้ทั้งแปลงเงี้ยแบบเนี้ย
1: ครับ
0: อันเนี้ยไม่ต้องเป็นของเจ้าของที่ดินนะพอเขาบอกจะ ข้าเขาก็จะรื้อถอนเก็บออกไปได้หมดนะครับเรามันแตกต่างกันนะครับ
1: ต้องดูเขาเรียกว่าสภาพสินทรัพย์นั้นๆด้วยเนาะเออนะครับต้นไม้เป็นต้นไม้ยืนต้นหรือต้นไม้ล้มลุกอย่างไรนะฮะนะครับคุณป้าละมูลฟังไว้เนาะนะครับต้นฝรั่งนี่ถือว่าเป็นต้นไม้ยืนต้นแล้วนะครับเป็นของคุณป้าได้เลยนะครับมีอีกหนึ่งท่านครับมาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับสินสมรสครับคุณป้าสุรีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจะทำให้หลานนะคะคืออย่างนี้ผู้หญิงเนี่ยอายุสักประมาณ30กว่าๆนะคะแล้วก็ไปเกิดได้เสียกับคนต่างชาติชาวจีนที่มาทำงานอยู่ในที่เดียวกัน
1: ครับ
3: เสร็จแล้วผู้หญิงพอตั้งท้องก็เลยลาออกจากงาน
1: ครับ
3: นะคะแล้วทีนี้จะให้ผู้ชายรับผิดชอบเนี่ยเขาไม่รับผิดชอบมันทำอะไรได้บ้างไงผู้ชายอยู่เมืองประเทศจีนเลย
0: จดทะเบียนสมรสกันไหมครับ
3: ไม่
1: ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
0: ไม่ได้จดให้ผู้ชายรับผิดชอบใครรับผิดชอบหลานเราหรือลูกของหลานเรา
3: อะไรนะคะ
1: ให้ผู้ชายรับผิดชอบตัวคุณแม่หรือตัวหลาน
3: ที่มีท้องเนี่ยใช่
1: ก็คือทั้งคู่เลยว่างั้นเถอะ
0: เดี๋ยวครับหมายถึงว่าหลานกำลังท้องอยู่ใช่ไหมครับ
3: ใช่คลอดแล้วตอนนี
0: ้อ๋อคลอดแล้วตามสมัยไทยนะ
3: ได้หนึ่งเดือนแล้วอะไรนะคะ
0: คืออย่างนี้นะครับ
3: คือพอไป
0: ฟังก่อนนะ
1: ฟังทางพี่เกิดผลสักนิดหน่อยเชิญครับพี่เกิดผลฮะ
0: กรณีที่พ่อแม่หมายถึงผู้ชายขายผู้หญิงไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยผู้ชายไม่มีความรับผิดชอบต่อตัวผู้หญิงโดยตรงนะครับแต่เขามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบลูกที่เกิดมาดังนั้นถ้าเขาไม่เลี้ยงดูหรือไม่รับผิดชอบเราก็ต้องฟ้องเขาเลี้ยงดูได้ครับแต่ตัวผู้หญิงเองจะไปฟ้องผู้ชายไม่ได้เลยเพราะไม่มีกฎหมายรองรับครับ
1: แต่กรณีนี้ฝ่ายชายซึ่งเป็นชาวจีนที่มาเคยทำงานในเมืองไทยกลับไปประเทศตัวเองแล้ว
0: อันนี้ปัญหาใหญ่มากกว่าครับ
3: คือเขาสงสัยว่าสมมุติอ่ะเราให้ทนายไปฟ้องถึงที่นั่นนะค่าใช้จ่ายมี
1: สามารถไหมครับพี่เกิดผล
0: ผมพูดภาษาจีนไม่ได้นะครับทนายจีนมากกว่า
1: ไม่สามารถอ่ะมีไปที่สำนักทนายความว่าอยากจะฟ้องคนเนี้ยให้มาดูแลหลานของฉันซะหน่อยเลน
0: ได้ทนายไทยก็เก่งกว่าเยอะ
1: แล้วแบบนี้จะใช้กฎหมายใครฮะกฎหมายไทยหรือกฎหมายจีน
0: ต้องไปดูกฎหมายครับต้องไปฉบับครับคือกฎหมายไทยและกฎหมายจีนมันสอดคล้องกันไหมถ้ามันขัดกันเนี่ยมันบังคับไม่ได้ทั้งสองฝั่งอยู่แล้วครับยกตัวอย่างง่ายสมมตินะครับสมมติว่าการจดทะเบียนสมรสไทยกับคนต่างด้าวกันแล้วถ้าจดทะเบียนตามกฎหมายไทยหญิงและชายต้องมีอายุ17 ปีขึ้นไปโดยความยินยอมของพ่อแม่นะแต่ถ้าบรรลุสิทธิภาวะไปแล้วไม่ต้องรับความยินยอมดังนั้นเห็นไหมครับประเทศไทยบอกว่าต้องเป็นอายุ17 ปีขึ้นไปและพ่อแม่ต้องยินยอม
1: ครับ
0: แต่ถ้าบรรลุติภาวะ20 ปีแล้วไม่ต้องยินยอมแต่ถ้าต่างประเทศเขาบอกว่าต้อง25 ปีขึ้นไปไอ้เนี้ยแล้วเราไปจดกันระหว่าง20 ปีสมมติอย่างนี้นะครับ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยมันก็ขัดกฎหมายกันเองหมดเลยมันก็ใช้ไม่ได
1: ้ครับตอนนี้หลานสาว
0: การใช้กฎหมายแล้วที่พี่คู่สมรสเป็นคนสัญชาติต้องใช้กฎหมายให้มันสอดคล้องกันครับ
1: ตอนนี้หลานสาวอายุ30 ปีนะครับแล้วก็คลอดลูกแล้วฝ่ายชายนะครับกลับต่างประเทศแล้วก็อยากให้ฝ่ายชายรับผิดชอบคุณป้าสุรีเลยโอ้ยก็เป็นห่วงเนาะนะครับและยังไงอะนะครับจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ไหม
3: มีทนายรับเรื่องไปแล้วเสียค่าทนายไปตั้งหลายหมื่นแล้ว
1: อ้าวเหรอแล้วทนายเขาว่ายังไงบ้าง
3: ทนายเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวตามเรื่องใครก็คือตามเรื่องใครเราก็เลยสงสัยจะตามยังไง
1: พี่เกิดฝนแม่ไปถึงจีนเลยนะ
3: ไม่เขาก็ไม่ได้ไปเลยค่ะที่จีน
0: นะแล้วเขาไปตามไหน
1: แล้วเขาไปตามไหนแล้วเขาทำไมไปจีนอ่ะ
3: คือคนมีท้องเนี่ยได้ไปร้องที่อัยการคุ้มครองสิทธิ
1: ์ครับ
0: อ๋อ
3: แผนกต่างประเทศ
1: แผนกต่างประเทศฮะ
3: ร้องไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้ทนายคนนี้ก็ไปวิ่งตรงนั้นแหละตรงจุดที่ในเมืองไทยที่ว่าเป็นต่างประเทศอะไรใหญ่การคุ้มครองสิทธิ์นะก็เพียงแต่ว่าได้คุยกับคนนี้แล้วคนผู้ชายเนี่ยที่ทำให้ท้องเนี่ย
1: ค
3: ุยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบโดยการจะส่งเงินมาช่วยเหลือแต่10 ครั้งก็ไม
1: ่ก็ยังไม่ส่งมาสักทีใช่ไหมนะก็รอดูความชัดเจนอยู่มีเกิดผลอันนี้เรื่องถึงทนายความไปแล้วนะทนายความกำลังดำเนินการอยู่แค่มาสอบถามมีเกิดผลดูว่าเอ๊ะจริงๆมันสามารถ ดำเนินการได้ใช่ไหม
0: ถ้าพูดถึงตามกฎหมายไทยได้อยู่แล้วครับตามกฎหมายไทยได
1: ้ได้นะ
0: แต่เขาจะต่อสู้ว่า
3: ฟ้องในเมือง
0: ตามกฎหมายจีนไม่อีกแบบนึง
1: ฟ้องเมืองไทยได้ฟ้องเมืองไทยได้แต่ว่าเขาต้องรับผิดชอบเฉพาะหลานเราเท่านั้นเอ้ยโทษทีฮะลูกของหลานเราเท่านั้นนะนะฮะ
3: แล้วตอนนี้เราจะไปบังคับเขายังไงให้มาถึงที่นี่ได
0: ้คือถ้าเอาตามกฎหมายไทยอ่ะไม่จำเป็นต้องมาขอให้ส่งหมายให้ได้ส่งไปประเทศจีนตามที่อยู่ของเขารู้ที่อยู่เขาหรือเปล่าแค่นั้นแหละ
1: ครับ
0: ถ้ารู้ที่อยู่เขาก็ส่งหมายไปต่างประเทศโดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศได้ทีเนี้ยคนจะมาหรือไม่มาศาลไทยไม่ได้สนใจในเรื่องของคดีแพ่งแต่สำคัญที่สุดถ้าเขาไม่ชดใช้เยียวยาลูกเขาจะต้องถูกบังคับคดีเอาทรัพย์ไปขายทอดตลาดคำถามที่สำคัญที่สุดคือชนะคดีแล้วเขามีทรัพย์สินในยุติธรรมถ้าเขาไม่มาใช้หนี้ใช้เงิน
3: เขาก็มีเงินเดือนมีอะไรแต่เขามีลูกมีเมียอยู่ที่นู่นแล้ว
1: อ้าว
0: แล้วเขาทำงานที่ไหนครับเขาทำงานที่ไหนรับเงินเดือนที่ไหน
3: คือเนี่ยเขาเดินทางไประหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนต่อแล้วก็ทำงานอยู่ที่เดียวกับคนมีท้องเนี่ยนะคะ
1: อ๋อก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันบริษัทเดียวกัน
0: ประเทศไทยใช่ไหม
3: ที่หนองแคเนี่ยที่อำเภอหนองแค
0: หมายความว่าเขารับเงินเดือนจากนายจ้างที่อยู่ประเทศไทยใช่ไหมครับ
1: อันนี้คุณป้าไม่น่าจะรู้ฮะนะครับไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: ถ้าเขามีทรัพย์สินในประเทศไทยไม่ยากไงแต่ถ้าเขาไม่มีทรัพย์สินในประเทศไทยเงี้ยมันยากตรงการไปคือทรัพย์ต่างประเทศเนี่ย
1: คือ
3: มีถ้ามีก็เดาว่ามีแต่เงินเดือนอย่างเดียวที่รับที่นี่เดาอันนี้เดานะคะ
1: นั้นเนี่ยในรายละเอียดตรงเนี้ยนะครับทางทนายความทางฝั่งคุณป้าที่แต่งตั้งขึ้นมาจะต้องไปสืบหาให้รู้ว่ามีหรือไม่มีอย่างไรนะครับจะได้เรียกร้องถูกว่าค่าใช้จ่ายหรือค่าดูแลลูกของหลานเราเนี่ยนะครับจะเอามาจากตรงไหนถ้าเขามีทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทยก็สามารถที่จะฟ้องร้องตรงนั้นได้ถ้าเขาไม่มีอันเนี้ยมันจะยากหน่อย
0: ใช่ชนะคดีคือสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดเวลาบอกคนเกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีแพ่งนะคร
1: ับ
0: ที่มีทรัพย์สินนี้นี่สินเป็นตัวหลักต้องดูตรงนี้ว่าบางครั้งอ่ะถ้ามูลทุนทรัพย์มันไม่สูงมากจ้างนายอาจจะมากแล้วชนะคดีไปอีกฝั่งหนึ่งมีทรัพย์สินไหมอันนี้สำคัญนะบางคนบอกได้แต่คำพิพากษาใบเดียวเนี้ย
1: จะไปเอาทรัพย์สินเขาจากประเทศจีนเราไม่มีสิทธิ์ไปทางนู้นเลยนะ
0: ยากมาก
1: ยากเลย
3: แล้วการบังคับคดีถ้าสมมุติว่าตอนเนี้ยเขาไม่มาทำงานในเมืองไทยแล้วคือทำอยู่ที่เมืองจีนเลยสมมุติอย่างนี้นะคะแล้วบังคับคดีแล้วมันจะทำอะไรได้บางท่าน
0: ก็ต้องไปตามขอร้องศาลจีนขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีของประเทศจีนอายัดเงินเดือนให้ครับ
1: ต้องไปถึงนั้นเลย
0: ทำได้หรือเปล่าด้วย
3: ไปที่ศาลจีนด้วยเหรอคะหมายถึงว่า
0: ศาลไทยไม่มีอำนาจบังคับคดี
1: ใช่ครับ
0: ไม่มีอำนาจตัดสินคดีนอกประเทศอยู่แล้วครับ
1: ทนายเรานั่นแหละที่เราแต่งตั้งขึ้นมาแหละต้องไปจัดการฮะคุณป้านะครับ
3: ท่าทางไม่น่าจะคุ้ม
1: อ่ะประมาณนี้นะครับคุณป้าครับนะครับความชัดเจนอยู่ที่ประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับคุณป้าครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับพี่เกิดผลนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อครับ
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ถ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนน้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
13: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
12: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนในช่วงอัธนายอาสานะครับวันนี้ผมอยู่กับทนายเกิดผลแก้วเกิดนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวของการที่จะสร้างรั้วนะครับควรจะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับจะสร้างรั้วเนี่ยต้องรังวัดก่อนนะครับรังวัดแล้วต้องบอกกล่าวกับเจ้าของที่ข้างเคียงนะครับเจ้าของที่ข้างเคียงก็ต้องมาดูว่าเราล้ำหรือไม่ล้ำอย่างไรนะครับวิธีการสร้างรั้วนะครับทนายเกิดผลบอกแล้วนะครับมีวิธีการสร้าง2แบบนะครับก็คืออยู่ในเขตที่ดินของตัวเองหรือกึ่งกลางแนวเขตนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเผื่อว่ากึ่งกลางแนวเขตนะครับสามารถที่จะไปตกลงกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ว่าอ่ะเรามาหารกันคนละครึ่งไหมทำรั้วนะครับตรงแนวเขตนี้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากจะเสียค่าใช้จ่ายแล้วฝั่งนั้นอีกฝั่งหนึ่งเขาจะทำนะเขาก็สามารถทำได้เลยนะฮะโดยที่เราเองไม่สามารถที่จะไปรื้อได้นะถ้ารื้อเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องนะครับเพราะว่าเป็นทรัพย์สินของเขานะครับก็นะครับมีข้อกฎหมายหลายเรื่องทีเดียวนะครับที่ทางทนายเกิดผลได้อธิบายให้เราได้รับทราบกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณป้าสุรีนะครับสอบถามมาเรื่องของหลานสาวนะครับก็ได้อยู่กินกับชายชาวจีนนะครับสุดท้ายชายชาวจีนนั้นกลับประเทศของตัวเองไปแล้วแต่สิ่งที่เหลืออยู่ฮะนั่นคือลูกน้อยในท้องของเธอนะครับคุณป้าสอบถามมาว่าจะเรียกร้องให้ชายคนนั้นกลับมารับผิดชอบได้หรือไม่นะครับทางทนายเกิดผลบอกว่ารับผิดชอบได้แต่รับผิดชอบลูกในท้องเท่านั้นนะเพราะสองคนนี้เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะฮะกรณีนี้นี่โอ้โหนะครับก็คงจะเหมือนกับเรื่องราวดราม่านะพี่กระผลนะฮะนะครับอ่ะผมอยากจะสอบถามเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งว่าที่ความหมายของว่าถ้าไม่จดทะเบียนกันฝ่ายชายต้องรับผิดชอบลูกในท้องอันนี้หมายความยังไงต้องรับผิดชอบแบบไหนยังไงบ้างอ่ะ
0: คือตามกฎหมายนะครับโดยปกติแล้วนัดผู้ชายไม่ได้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบผู้หญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเพราะว่าไม่มีกฎหมายบัญญัติเนื่องจากไม่ใช่สามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ลูกเนี่ยลูกที่ไม่ได้จดลูกที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ย
1: ถ
0: ือว่าเป็นลูกนอกสมรสโดยปกติชายก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับเว้นแต่จะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมันสามารถทำได้3วิธี
1: อ
0: ันหนึ่งพ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันอันนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าถ้าเขาจดเขาจดไปแล้วไปนะครับ
1: ครับ
0: ที่สองฝ่ายชายจดทะเบียนรับรองบุตรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าฝ่ายชายจดทะเบียนรับรองบุตรก็จะถือว่าเป็นบุตรโดยชอบกฎหมายดังนั้นชายต้องรับผิดชอบบุตรเองใช่ไหมครับม
1: ี
0: ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูส่งเสียและอบรมอันที่สามเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายแสดงว่าฝ่ายหญิงไปฟ้องให้ศาลพิพากษาให้ฝ่ายชายเป็นพ่อแล้วต้องรับเมื่อศาลพิพากษาว่าให้เป็นบิดาโดยชอบกฎหมาย มันก็เกิดหน้าที่ตามกฎหมายว่าต้องเอาอุปการะเลี้ยงดูบุตรเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งใน3ข้อนี้นะครับ
1: ถ้ากรณีถ้าเรากรณีของหลานสาวของป้าสุรีเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องทำผมว่าต้องทำข้อ3นี้ต้องไปฟ้องร้องก่อนว่าต้องให้ศาลสั่งว่าผู้ชายคนนี้เป็นพ่อของเด็กในท้องของเขา
0: ถูกต้องครับศาลสั่งได
1: ้ศาลสั่งได
0: ้ศาลสั่งแล้วแต่ว่าเขาไม่รับผิดชอบก็ต้องใช้ก็มาฟ้องกันอีกทีนึงนะฟ้องบังคับเนี่ยอันนี้ฟ้องหรือฟ้องครั้งเดียวก็ได้ฟ้องไปในครั้งเดียวกันว่าให้ศาลรักษาว่าเป็นบุตรและให้ศาลสั่งให้ชดใช้หรือ
1: รับผิดชอบ
0: อุปการะเลี้ยงดูเท่าไหร่ไปทีเดียวเลยครับได้อย่างนั้นได้ครับ
1: นะแต่ว่ากรณีนี้ยากที่ว่าผู้ชายคนนี้กลับประเทศจีนไปแล้วนี่สิและยัง
0: ปัญหามันปัญหามันไม่อยู่แค่กับประเทศจีนอย่างเดียวนะครับปัญหามันคือเมื่อกี้คุณป้าบอกว่าเขามีลูกมีเมีย
1: จ้ากำลังจะพูดเลยเขามีครอบครัวอยู่ที่นั่นอีกด้วย
0: ใช่ถ้าเขามีลูกมีเมียที่เมืองจีนเนี่ยถ้าเอาตามกฎหมายไทยอ่ะหลานป้าเป็นชู้นะเขาฟ้องได้นะถ้าไปฟ้องเขาหมายไปถึงบ้านเขาเนี่ยเมียเขารู้ว่าเอ้าไปมีลูกปีเตอร์ไปทำไม
1: ฟ้องกลับอีกนะ
0: ตามกฎหมายไทยได
1: ้ฟ้องกลับอีกนะ
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: เนี่ยประเด็นนี้เราไม่ได้พูดกันถึงข้อสังเกตตรงนี้ด้วยนะเกิดผลนะครับอันนี้ถ้าคุณป้าสุรีฟังอยู่นะมันก็ค่อนข้างยากเลยถ้าเผื่อว่าเราจะดำเนินการข้ามประเทศไปถึงบ้านเขาเลยแน่นอนฮะหมายสารไปถึงบ้านเขาถ้าเรารู้ที่อยู่ของเขาแล้วเนี่ยถ้าครอบครัวเขารู้ฟ้องกลับเราได้อีกในฐานะเรา
0: ฟ้องกลับมาเนี่ยฟ้องในฐานะที่เป็นชู้อ่ะมันแพงกว่าฟ้องที่ให้ไปชอบเป็นบุตรอีกครับ
1: โอ้ฟังแล้วยากจริงยากจริงนะฮะนะข้อกฎหมายบางทีมันก็เอื้อให้กับคนบางเขาเรียกว่ามันไม่ได้เอื้อกับคนที่ทำถูกทุกคนนะ
0: จริงๆมันก็ตอบยากเพราะว่าการฟ้องชู
1: ้
0: หลักของกฎหมายก่อนคือหญิงก็ต้องรู้ด้วยว่าเขามีสักภรรยา
1: อ
0: ันเนี้ยเมียเขามาฟ้องว่าเราเป็นชู้เราก็อาจจะชนะคดีได้แต่ว่าถ้าเราไปฟ้องให้รับผิดชอบลูกเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราไปชู
1: ้
0: ใช่ไหมครับ
1: ถ้าเราจะอ้างว่าเราไม่รู้มาก่อนก็ได้นะครับว่าเขาไม่มี
0: สู้ได้แต่มันก็ขึ้นศาลไงมันจะเสียเวลาม
1: ันจะเสียเวลากันไปมา
0: เราก็ต้องเตรียมใจว่าอาจจะโดนอีกคดีหนึ่งเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ดังนั้นคิดดีๆนะคุณป้าสุรีแนะนำหลานสาวดีๆแล้วกันแต่ว่ายังไงตอนเนี้ยผมเชื่อว่าทางครอบครัวเองก็คงจะช่วยเหลือกันละนะครับทางน้องๆหลังไมค์บอกแหมคุณป้าเองก็น่าเป็นผู้ที่มีฐานะคนหนึ่งแต่ห่วงยายหลานสาวนี่แหละที่ลูกเกิดมาแล้วเขาไม่มีพ่อนะครับก็เลยอยากจะฟ้องร้องตรงนั้นนะฮะ
0: ก็เข้าใจครับเข้าใจ
1: นะครับพี่กระผลนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีดราม่าเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยพอพูดถึงต่างชาติแล้วผมก็นึกถึงต่างชาติเด็กๆชาวอิตาลีเลยโวยวายกันอยู่รถ BTS เนี่ยสุดท้ายเขาก็ออกมาขอโทษแหละนะขอโทษคนไทยแล้วถามว่าตรงเนี้ยเรื่องมันจบไหมถ้าเผื่อว่าเราไปฟ้องแล้วเขาขอโทษแล้วเจ้าตัวผู้ที่ไปแจ้งดำเนินคดีเนี่ยถอนคดีได้ใช่ไหมฮะ
0: คือจริงๆคดีที่กล่าวหาเนี่ยมันเป็นคดีเล็กน้อยครับอย่างเช่นความผิดฐานด่าหรือชูที่การมันเป็นความผิดแค่ฐานดูหมิ่นซึ่งมันมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาท
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าไปถอนฟ้องโดยปกติมันก็ถอนไม่ได้หรอกเพราะเป็นอาญาแผ่นดินแต่ว่าพนักสอบสวนเปรียบเทียบปรับ100 200ก็ได้เพื่อให้คดี
1: จบไป
0: แต่คำถามคือจะฟ้องเขาตอนไหนล่ะในเมื่อเขาจะกลับประเทศแล้วอ่ะ
1: แต่เขาก็มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับได้นะมันใช้เวลาไม่นาน24ชั่วโมงเขาก็ฟ้องได้ครับ
1: เรียบร้อย
0: จะมาฟ้องภายใน48ชั่วโมงไม่ยากหรอกเปรียบเทียบปรับที่โรงพักก็เปรียบได
1: ้อ๋อถ้างั้นก
0: ็ส่งสารไปภายในวันเดียวก็ได้ครับ
1: ถ้ามองกรณีแบบนี้แล้วผมก็มองว่าจริงๆแล้วมันก็ถ้าบอกว่ามันก็เป็นเรื่องของบุคคลกับบุคคลนะเนาะมันไม่ใช่เป็นเรื่องระหว่าง
0: มันไม่ใช่ระหว่างประเทศหรอกเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของบุคคล
1: ครับ
0: ด้วยส่วนตัวก่อนนะครับผมขอแสดงความเห็นว่าเรื่องนี้จริงๆมันก็เป็นเรื่อง บุคคลนั่นแหละและอย่างมันอาจจะกระทบกระเทือนความรู้สึกคนไทยเพราะคำพูดคำจาเด็กๆมันอาจจะพูดไม่คิดพ
14: ู
0: ดไม่นั่นเพราะว่าคำพูดที่ว่าฉันเอาเงินมาให้เธอในประเทศ
14: อ
0: ะไรไม่ได้พูดแบบคึกขนองแต่ถ้าเรามองดีๆนะบางทีมันก็เป็นเรื่องของวัยรุ่น
14: คือขนองจริงๆ
0: ที่คึกขนองมีพรรคพวกเยอะก็เลยไม่ได้คิดอะไรประกอบกับอาจจะมีรู้ความรู้สึกลึกๆว่าสิ่งที่เขาได้ยินมาว่าประเทศไทยอาจจะได้พัฒนากับบ้านเขาก็อาจจะมองเราอย่างเหยียดก็ได้ใช่ไหมครับมองเราอย่างเหยียดก็ได
14: ้
0: หรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะนิสัยอุปนิสัยของเขาเองแหละ
14: ครับ
0: เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆอิตาลีก็มีกฎหมายเหมือนเรานะการส่งเสียงรบกวนบุคคลอื่นในที่สาธารณะเนี่ยอิตาลีก็กฎหมายก็แข็งนะครับแค่ลากกระเป๋าเสียงดังแก้หรือวุ่นวายกันเขาก็ปรับกันเป็นร้อยเหรียญแล้วนะ
14: สร้างความรำคาญให้กับคนรอบข้างเนี่ยนะ
0: ใช่ครับถึงเนี่ยเขาก็ทำผิดกฎหมายบ้านเขาเองเหมือนกันนะ
14: ถึงว่าดินะฮะชาวอิตาลีเองที่เขารับทราบข่าวนี้ทางโซเชียลเองเขาก็มาตำหนิแล้วก็ขอโทษคนไทยในโลกโซเชียลเยอะเลยนะครับทำมาหลายคลิปเลย
0: เพราะการกระทำของเด็กๆกลุ่มนี
14: ้
0: มันผิดกฎหมายบ้านเขาเหมือนกันแสดงว่าวัฒนธรรมและกฎหมายบ้านเขาไม่ต่างจากเราหรอกด
14: ัง
0: นั้นอ่ะมันจึงเป็นเรื่องของนิสัยคน
14: นะ
0: เพราะว่าถ้าพูดถึงโดยรวมมันแสดงว่าพลเมืองของเขาก็รู้กฎหมายและต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่ต่างจากบ้านเรา
14: ใช่ครับใช่
0: คร
14: ับ ที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยผมแค่อยากจะบอกกับพี่น้องคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศเราอย่าทำแบบนี้เนาะนะเราก็ต้องเคารพสิทธิ์ของคนที่อยู่ในประเทศเราไปเที่ยวบ้านเขาอะใช่ไหมฮะเราอย่าไปทำแบบนี้
0: บ้านนักท่องเที่ยวบ้านเราไปต่างประเทศเนี่ยบางท่านนะผม
14: ร
0: ู้ว่าท่านไหนโดยเฉพาะที่เป็นข่าวที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่สองสาม
14: ปีสร้างความ
0: แล้วก็มีแต่ประเทศอื่นแต่ตัวเราเองก็ยังไปทำเลยเน
14: า
0: ะ
14: ครับใช่ฮะนะฮะอ้าวคราวนี้มีหนึ่งสายพี่กับผลนะรอขอคำปรึกษาอยู่เรื่องการทำคอกเลี้ยงวัวนะครับคุณวีระครับสวัสดีครับ
15: ครับสวัสดีครับ
14: ครับคุณวีระเชิญเลยครับมีปัญหาปรึกษาเรื่องอะไรครับ
15: ครับสวัสดีครับทนายสุดคนครับ
0: ครับสวัสดีครับ
15: ครับเรื่องมันเป็นนี้นายแดงเนี่ยเขามีวัวนี่เขาไม่ถูกกันนายดำ
14: ครับ
15: ครับที่ติดกัน
14: ที่ติดกัน
15: ครับในแดงเนี่ยขายวัวเขาขายวัวแล้วทีนี้เขาก็เอารถเนี่ยเข้าทางที่ของนายดำ
0: ครับ
15: ทีนี้นายดำเนี่ยเขาฟ้องร้องบุกรุกที่เขาเจ้าของวัวมีผิดนะครับ
0: เข้าไปเขายังไงผมไม่เข้าใจเข้าไปในที่ที่เขาห้ามเข้าหรือเป็นที่ไหนครับ
14: ที่ดินติดกัน
15: ช่องที่เนี่ยมันติดกันช่องทางเนี่ยเป็นที่ของนายดำทั้งหมด
0: แล้วผมถามนิดนึงไอ้ทางตรงเนี้ยมันเข้าไปเพื่ออะไร
15: ส่วนบุคคลเลย
0: ไม่ผมถามก่อนเข้าไปเพื่ออะไรเคยเข้าเคยออกหรือเปล่าหรือเข้าไปเพื่ออะไร
15: ไม่เคยเข้าไปเลยเข้าไปแข่งวัวไง
0: นั้นก็ไม่รอดครับนั้นก็โดนแน่นอนครับ
15: คือว่ารถเนี่ยเข้าไปแข่งเนี่ยเข้าไปที่นายดำเพราะนายดำกับนายแดงเนี่ยไม่ถูกกัน
0: นายแดงเลี้ยงวัวใช่ไหมครับปกติเขาวัวไปเลี้ยงใช่ไหม
15: นายแดง
0: หลังจากที่ไม่เลี้ยงวัวแล้วนายดำไม่อนุญาตให้เข้าน
15: ายแดงเนี่ยเขาวัวอยู่ในคอกในที่เขาแต่รถเนี่ยมาเข้าในที่นายดำของตัวเองไม่ได
14: ้ต้องไป
15: รถเนี่ย
14: ต้องไปเข้าที่ฝั่งนู้นแล้วถนนเส้นนั้นน่ะมันใช้ประจำหรือเปล่าที่ตรงนั้นน่ะ
15: ไม่ประจำรถถนนส่วนตัว
14: เป็นถนนส่วนตัวของนายดำเขาแล้วเขาก็ไม่ถูกกับนายแดงด้วย
0: แล้วเขาเข้าไปทำไมครับผมก็รู้ว่าไม่ใช่ที่
15: เขาไม่ถูกก
14: ็เอารถเพื่อที่จะไปบรรทุกวัวออกไปฮะ
15: ใช
0: ่แล้วปกติเขาถามก่อนตอนที่เลี้ยงวัวเอาวัวออกมาเนี่ยเอามาทางไหน
14: เออปกติน
15: ายแดงเนี่ยคือว่ารถเข้าไปที่ของส่วนบุคคลของนายดำในที่เขานี่
14: ไม่ปกติแล้วอะนายแดงมีคอกเลี้ยงวัวใช่ไหมมีเลี้ยงวัวเวลาเขาจะเอาวัวเข้าวัวออกอะเขาจะใช้เส้นทางไหนเป็นประจำอะ
15: ไม่เข้าเขาใส่คอกไว้อย่างเดียวเลย
0: อ๋อ
15: แล้วก็ถึงอาหารให้กินอย่าง
0: ก็นั่นน่ะสิผมถึงได้ถามว่าเขาเอาอาหารเดินเข้าเดินออกไปคอกวัวที่นายดำเขาย
14: ัง
0: ไง
14: ทำไมอ
0: ื่นอีกแล้ว
14: มันมีทางอื่นไหม
15: นายแดงเนี่ยเขามีวัวอยู่ในคอกอยู่ในบ้านเขาแต่ที่รถเขาเอาวัวรถขายวัวเนี่ยรถเข้าไปเก็บในวัวที่ในเด็กเองเนี่ยเข้าไม่ได้
14: ก็เลยต้องผ่านที่ในดำเนี่ย
15: ใช่ แต่นี่ในดำเนี่ยเขาฟ้องร้องในเดนมีความผิดไหม
14: มีความผิดไหม
15: การบุกรุก
14: บุกรุก
15: ครับ
14: แน่นอนบุกรุก
15: ใช่ใช่ใช่ครับ
14: บุกรุกครับเพราะว่าเป็นที่ของเขา
15: อ๋ออ
14: ืมนะ
15: ผิดใช่ไหม
14: ใช่ผิดแน่นอนแล้วเป็นที่เป็นถนนสาธารณะของเขาด้วยเออไม่โทษถนนส่วนบุคคลด้วย
15: ส่วนบ
14: ุ
15: คคลเขาด
14: ้
15: วยทีนี้เขาจะเรียกร้องค่าเสียหายนี้ได้ไหมหรือเขาจะเอาเราติดคุกได้ไหมถึงขั้นติดคุก
0: ค่าเสียหายคงได้ไม่เยอะหรอกแต่ถ้าถามแต่ถ้าว่าติดคุกได้ไหมถ้าเขาไม่ยอมมันก็มีโอกาสติดได้ครับ
14: เขาไม่เอาค่าปรับอะเขาจะให้ติดคุกอะอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: คร
14: ับเออเอาอย่างนี้เดี๋ยวนะผมก็กำลังงงอยู่ว่าปกติแล้วเอาวัวไปอยู่ในคอกนั่นได้ยังไงทำไมผ่านที่ของเขาเนี่ย
0: เอาตั้งแต่ซื้อวัวมาเลี้ยงเอาคอกไปเนี่ยงงอยู่เน
14: ี่ยอ๋อตอนนั้นอาจจะยังไม่ตอนนั้นยังถูกกันอยู่ไงพี่กระผลยังถูกกันอยู
0: ่เข้าได้ก็ไม่เข้าไม่ได้เข้าทั้งบ้านเอง
14: เออ
15: ใช่นี่เขาก็อย่างนี้เขาก็ตูงเขาหน้าบ้านเขาเองทางกรุงเทพเลย
0: เออแล้วทำไมไม่จูงออกมาขึ้นข้างนอกล่ะครับทั้งน
14: ั้
0: น
14: จริงๆก็ต้องเข้าทางบ้านตัวเองแหละทางแคบหน่อยก็ต้องพยายามแหละจริงๆอ่ะใช่ไหมมันก็มีแต่มันแคบ
0: แค่จุงวัวมาขึ้นรถหน้าบ้าน
14: เออมันก็ต้องหาวิธีอื่นแล้วคันนี้ต้องหาวิธีอื่นและที่ไม่ใช่ไปเอารถแล้วอ้อมไปเข้าทางพื้นที่ของที่ดินของคนอื่นแล้วเข้ามาในที่ดินของตัวเองบุกรุกแน่นอนถ้าอย่างนั้นนะ
15: องค์การของเอ้ยเขาพังหมดเลยอะไรด
14: ิน
15: เ
14: ขาพังนั่นไงเขาก็เลยฟ้องเราเลยไงใช่ไหม
15: เ
14: จรจากันซะเจรจากันซะนายแดงนายแดงเจรจากันซะนะนะขอโทษขอโทษกัน
15: ใช่ถ้าไม่ขอโทษมีโอกาสติดคุกเนาะ
14: ใช่ใช่ใช่ไปขอโทษซะที่อยู่ที่ติดกันยังไงเนาะโอเคครับคุณวีระครับขอบคุณครับขอบคุณครับแหมผมก็ว่าเอ๊ะทำไมนะทำไมวัวเข้าไปได้แล้วทำไมรถต้องเข้าอีกทางนึงนะ
0: ท้าทายระบบ
14: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก่อนหน้านี้มันยังถูกกันไงพอไม่ถูกกันเนี่ยอะไรก็ผิดไปหมดนะฮะนะครับนี่หมดเวลาพอดีครับนี่ครับพี่กับผลตั้งแต่เราพูดกันตั้งแต่ช่วงรั้วนะฮะพี่กับผลก็ทำหน้าที่ของเจ้าของที่ดินเจ้าของที่ครอบครองเนาะไปดูแลหมั่นดูแลที่ดินของตัวเองไม่ให้มีใครมาบุกรุก
0: สำคัญจริงๆนะครับสำคัญมากเลยนะเรื่องที่เราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วเน
14: า
0: ะ
14: ใช่ใช่แล้วไหมเนี่ยตัวอย่างใช่ไหมพี่เกิดผลเลยไปที่ดินของตัวเองตลอดทุกสัปดาห์เลยใช่ไหมโอเคนะครับก็ชัดเจนนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เรานำมาฝากกันแล้วก็หลายๆท่านที่โทรศัพท์เข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณพี่เกิดผลด้วยนะครับวันนี้ครับ
0: ขอบ
14: ค
0: ุ
14: ณครับสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณทุกสายทุกเสียงที่ติดตามมาณจนถึงเวลานี้ผมตะวันเขียวจิตและทีมงานทุกคน 92.5 อาสาช่วยประชาชนลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพุธหน้าสวัสดีครับ
16: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 16:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทอาทิตย์พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
7: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชโดยกล่าวว่าเนื่องในโอกาส100ปีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคม2570กรมศิลปากรได้จัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2517ถือเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกในภาคใต้จึงจัดสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพร้อมกับเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีมีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยวานนี้สำหรับห้องจัดแสดงพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยในหัวข้อพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลสกัดยาเสพติดล็อตใหญ่2คดียึดยาบ้ารวมกว่า17ล้านเม็ดเร่งขยายผลตรวจสอบนายทุนผู้อยู่เบื้องหลัง
8: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน2คดีรวมตรวจยึดของกลางยาบ้าได้กว่า17ล้าน6แสนเม็ดคดีแรกเป็นผลงานของกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีที่สืบสวนขยายผลจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาชายทำหน้าที่เฝ้าดูแลยาเสพติดได้2คนพร้อมของกลางยาบ้า9ล้าน6แสนเม็ดในพื้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี โดยพบพฤติการซุกซ่อนยาเสพติดอำพรางมากับรถขนส่งสินค้าทางการเกษตรอย่างกะหล่ำปลีจากทางภาคอีสานเพื่อเตรียมนำมาพักสต็อกไว้ตามบ้านเช่าหรืออพาร์ตเมนต์ในกรุงเทพมหานครก่อนกระจายต่อคดีที่2เป็นผลงานของกองบังคับการตำรวจนครบาล7ที่สกัดจับยาบ้าได้8ล้านเม็ดในพื้นที่จังหวัดลพบุรีซึ่งแม้ผู้ต้องหาจะขับรถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่และหลบหนีไปได้แต่ทางตำรวจได้เตรียมขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและเส้นทางการติดต่อสื่อสารเพื่อกวาดล้างนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังต่อไปปฏิพลสันทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโจมตีจุดตรวจบุเกะซามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมเดินหน้าบูรณาการระบบดิจิทัลด้านความมั่นคง
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่โรงพยาบาลระแงะจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบหินะอายุ10ขวบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบสิ่งของและทุนการศึกษาพร้อมให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบหลังทราบว่ามีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพพร้อมอวยพรให้หายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและประสบความสำเร็จตามความตั้งใจในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมสนับสนุนการเชื่อม

0: 3หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสภาทนายความจังหวัดลำพูนเสนอรายการกฎหมายน่ารู้ค่ะ
4: สวัสดีคร
5: ับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่การ
4: สวัสดีครับ
5: วันนี้ยินดีต้อนรับนะผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้โดยสภาทนายความจังหวัดลำพูนนะคะร่วมกับสวท.ลำพูน FM 95เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้ดิฉันทนายความจุฑารัตน์เอื้องไพบูลย์มาจัดรายการร่วมกับท่านทนายอีกท่านนึงนะคะขอแนะนำนะคะท่านพันตำรวจเอกการดีมงคลทนายความสวัสดี
4: สวัสดีครับ
5: ขออนุญาตเรียกสั้นๆพี่การ
4: ได้ครับได้ครับ
5: วันนี้เราจะมาคุยประเด็น

0: ฎหมายน่ารู้ที่ประชาชนควรจะรู้หรือว่าขัดข้องในความเข้าใจประเด็นไหนคะพี
1: ่เอานี่ไงมิจฉาชีพออนไลน
0: ์ภัยใกล้ตัวเลย
1: ภัยใกล้ตัว
0: ทุกวันนี
1: ้บ่อยบ่อย
0: เจอกันเยอะมากนะมีประเด็นตรงไหนสำคัญที่เราจะมาอธิบายให้ผู้ฟังเขาเข้าใจเกี่ยวกับภัยใกล้ตัววันนี้ไหมคะ
1: ให้น้องเจี๊ยบลองอธิบายรูปแบบการหลอกลวงที่พบมากที่สุด
0: ประเด็นคือตอนนี้โลกออนไลน์ของเราเนาะมันก็จะมีทั้งคนดีคนไม่ดีแฝงตัวอยู่เนาะก็จะมีมิจฉาชีพที่จะมาเข้ามาในระบบออนไลน์อย่าง Facebook หรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่าย
1: ทุกแพลตฟอร์มมาแล้วดูแล้วทุกแพลตฟอร
0: ์
1: ม
0: ครับ TikTok
1: มาหมด
0: LINE TikTok อะไรพวกนี้นะคะก็คือมันจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เราจะมาพูดคุยให้ประชาชนเขาเข้าใจเนาะว่ามิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มันแฝงมาในรูปแบบออนไลน์
1: ครับ
0: ประเด็นหลักๆที่เจอกันเยอะมากก็คือโอนเงิน
1: โอนเงิน
0: หลอกโอนเงินพี่การตัวนี้ขยายประเด็นได้ยังไง
1: ก็จะอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนาะ
0: เป็น
1: เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เห็นในที่เราเห็นบ่อยที่สุดก็คือเป็นตำรวจ
0: อ้างว่าเป็นตำรวจ
1: เป็น DSI มั่งเป็นปปง.ขอตรวจสอบบัญชีเงินมั่ง
0: บอกว่าบัญชีเกี่ยวกับการกระทำความผิด
1: ใช่บริษัทขนส่งคุณมีพัสดุตกค้างมั่งมีหมดนะครับ
0: ก็คือมุกพวกเนี้ยมิจฉาชีพก็จะใช้บ่อยแล้วทุกคนคนที่โดนมิจฉาชีพหลอกก็หลงเชื่อ
1: ใช่คือเคยเห็นเบื้องหลังที่เขาจับได้นะครับคือเขาจะมีโทรศัพท์ที่เป็นคลื่นไอ้เป็นคู่สายเยอะๆเนี่ยจะยิงแอดยิงไปสมมติว่าโทรไปสัก50สายปรากฏว่าถ้าหลุดมาสัก2สายก็โอเคละถ้าเป็นเหยื่อได้นะก็คุ้มวันนั้น
0: บางคนเสียเป็นหลักแสนหลักล้าน
1: ใช่ใ
0: ช่หรือว่ามีการพวกหลอกขายสินค้า
1: ใช่และที่เห็นชัดเจนวันนั้นมีคดีเห็นเขาเล่าฟังอยู่คือไม่ใช่เป็น DSI เป็นซะอย่างแต่มีข้อมูลการซื้อของบอกว่าคุณซื้อตู้เย็นอันเนี้ยเมื่อต้นปีเนี่ยเอ้
0: า
1: ก็รู้ข้อมูลหมดเลยบอกตอนนี้บริษัทกำลังจะขอตู้เย็นคืนเพราะว่ามันเป็นของที่มันตกอะไรมันเป็นตกอะไร
0: ตกเกรด
1: แล้วก็มันมีปัญหาตรงนี้ให้เลือก2อัน
0: ค
1: ุณจะไปรับของใหม่หรือคุณจะใช้ของเก่านั่นแหละแล้วก็จะได้คืนเงิน 3,500 ประมาณเนี้ยไอ้คนนี้ก็เชื่อดิเอ้าตู้เย็นเราก็ใช้ดีอยู่นะก
0: ็
1: เลยเอาเงินคืนดีกว่ามันก็ทำนู่นนี่นั่นนู่นนั่นกระทั่งขั้นสุดท้ายจะให้เอาเงินไอ้นี่มันถึงมันเริ่มมีสติบอกเอ้ยอะไรวะต้องมีกรอกมีรหัสอะไร OTP มันก็เลยหยุดเลยหยุดปุ๊บก็ลองโทรกลับก็เงียบหมดเลยเนี่ย
0: ไอ้คือดีที่ยังไม่ทันโอน
1: ยังไม่ไหวตัวยังไหวตัวได้อยู่นะครับ
0: บางคนบอกว่าต้องจ่ายค่าภาษี
1: ใช่มันมีทุกรูปแบบแล้วคนก็เชื่อทุกครั้ง
0: ซึ่งพี่การก็เป็นอดีตตำรวจเก่าเนาะก็คดีพวกนี้เยอะไหมคะพี
1: ่โอ้ตอนนี้ทางโรงพักใหญ่ๆเนี่ยต้องจัดพนักงานสอบสวนเวรรับคดีออนไลน์โดยเฉพาะเลยงานมันไม่ทันเยอะมาก
0: ช่อโกงออนไลน์
1: ใช่
0: ก็คือมาโรงพักทุกวัน
1: ทุกวันวันละหลายในตัวเมืองเนี่ยโดยเฉพาะลำพูนเราเนี่ยเมืองไม่ใช่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ปรากฏน้องๆที่รับคดีก็บอกเยอะเหมือนกันแล้วทนายเจี๊ยบลงเทียบดูดิในกรุงเทพอ่ะโ
0: อ
1: ้จะขนาดไหนใช่ไหม
0: ค่ะขนาดบ้านเราเมืองเล็ก
1: ก็ยังมีทุกวัน
0: ก็คือมีทุกรูปแบบเนาะหลอกซื้อขายออนไลน์หรือว่าโอนเงินโดยเสียค่าภาษีโน่นนั่นนี
1: ่เอาที่เจอเอาประสบการณ์ทำงานนะที่ก่อนเข้ารายการได้คุยน้องเจี๊ยบเกินไปละคืออันนี้ปรากฏว่าง่ายๆเลยเข้าไปใน Facebook ที่ตลาดมาร์เก็ตที่ว่าขายสินค้าปรากฏไปเจอมอเตอร์ไซคันหนึ่งถูกใจแล้วไอ้คนซื้อเนี่ยก็เลยถามว่าอีกรุ่นนี้ไหมเขาบอกมีรุ่นนี้แล้วก็แชทไปถามว่าราคาเท่าไหร่บอก40,000บอกไอ้คนนี้ต่อไป30,000ได้ไหมทางนู้นก็บอกโอเค30,000ได้แต่มีเงื่อนไขพิเศษนะถ้าซื้อวันนี้โอเคเลยผมโอนเงินผมลดให้ 20,000
0: คือมอเตอร์ไซค์ทั้งคันนี่นะ
1: ทั้งคันผมลดให้ 20,000 แล้วผมรับรองเชื่อใจได้ผมจะส่งบัตรประชาชนให้คุณดู
0: ยืนยันตัวตน
1: ยืนยันตัวตนส่งบัตรมาโอ้ยนี่เชื่อเลยโอนเงินปุ๊บ 20,000 นัดพรุ่งนี้รับรถไปเลยมาเดินทางมาที่นัดหมาย
0: เป็นยังไงฮะ
1: ติดต่ออะไรไม่ได้สักอย่างไปพบตำรวจเอาบัตรประชาชนไปดูก็เอาบัตรปลอมอีกเลขอะไรไม่ตรงสักอย่าง แบบนี
0: ้ก็คือมาตรวจสอบหลังจากโดนหลอกไปแล้ว
1: ถูกต้องนี่แหละมันมาทุกรูปแบบและเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการอย่างที่คุยน้องเจี๊ยบเบื้องต้นเนี่ยกำลังดูข่าวในนี่อันนี้ตัวพี่น
0: ะ
1: กำลังดูข่าวอยู่ดีๆปุ๊บเด้งขึ้นมาเลยคุณเป็นผู้โชคดีพิเศษได้รับรางวัลเนอะกู้ 32,000 บาทคืน 32,260 เอ้าดอกเบี้ยแค่260เองถ้าสนใจคือคลิกเข้าไปเราก็นิ่งพอจบมันมาทุกรูปแบบ
0: คือมันพยายามจะส่งข้อความพวกน
1: ี้ถูกต้องเรามันก็แปลกมันคือมันองค์กรมันใหญ่นะดูแล้วระบบ IT มันก็ใช้ได้มันไม่เด้งขึ้นมาส่วนเรามาหรอก
0: ถ้าหลงคลิกลิงก์เข้าไปนี่อาจจะแบบดูดเงินบัญชีอะไรอย่างนี้ซึ่งเจอกันเยอะ
1: แต่คงคลิกลิงก์เฉยๆคงไม่เป็นไรหรอกต้องมีการ
0: ต้อง
1: กรอกแล้วนะใช่
0: ข้อมูลส่วนตัวเนาะแต่ก็คือบางคนหมดบัญชีแล้วถึงจะรู้ตัว แล้วคดีพวกนี้ตามยากไหมคะพี
1: ่โอ้มันถ้าจริงๆนะเราพูดกันจริงๆถ้าสมมติตามมันจริงๆนะถ้ามันมีแค่คดีเดียวนะมันอาทิตย์เดียวก็รู้ผลเหมือนกรณีที่ไอรองผู้การกองสืบเมื่อปีก่อนอะผู้การกองสืบภาค5มีชาร์จโทรมาอ้างนู่นนี่นั่นไอ้นี่ปุ๊บเขาก็พิกัดปุ๊บนะแป๊บเดียวให้ไอทีมาดูปุ๊บอีก2วันจับได้เลยเชียงรายเห็นไหมแต่นี้เรากรณีเดียวกันมันไม่ใช่ว่าตำรวจไม่อยากบริการแต่มันเยอะ
0: แต่ต้องประชาชนต้องตรวจสอบเบื้องต้นก่อน
1: ถูกต้อง
0: ว่ามีความน่าเชื่อถือขนาดไหนทำไมแบบสินค้าราคาถูกเกินจริงหรือว่าเป็นประเภทที่แบบผลประโยชน์เยอะแบบโอ้น่าตกใจเนาะบางทีความโลภบังตาก็จะขาดการตรวจสอบในเรื่องนี
1: ้ถูกต้อง
0: พอรู้ตัวอีกทีก็คือหมดตัวไปแล้ว
1: หมดตัว
0: ฉะนั้นก็คือเน้นย้ำให้ประชาชนเนาะตรวจสอบตัวตนให้ชัดเจนก่อนหลงเชื่อนะคะอย่าเพิ่งรีบโอนเนาะแล้วก็ถ้าหากเป็นการเข้าข่ายพวกเนี้ยรีบแจ้งความเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นการกระทำผิดเกี่ยวกับการหลอกหรือว่าชอบ
1: พรบคอมพิวเตอร
0: ์ถ้าเกิดว่าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นเกี่ยวกับพรบคอมพ
1: ิวเตอร์ใช่
0: เดี๋ยวนี้การหลอกลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกลงทุนหุ้นทองเนาะลงทุนหุ้นทองคริปโตเนี่ยที่มีผลตอบแทนเยอะ
1: บางคนเนี่ยผู้เสียหายบางคนที่ไม่รู้จักคริปโตคืออะไรเลยแต่การพูดของมิจฉาเนี่ยมันคุยจนกล่อมจนโอ้เห็นผลประโยชน์
0: ลงพันได้ 2,000 ลงหมื่นขึ้น 20,000 โอ้ผลประโยชน์เยอะมาก
1: บางทีมีอ่อยเหยื่อให้โอนมาก่อนปั๊บประมาณสัก 3,000 เอาแป๊บโอนคืนมา500โอ้ดีนี่เอาละ
0: ได้จริง
1: จะโอ้ได้จริงเว้ย
0: ทีนี้มีเท่าไหร่ลงหมด
1: นี่แหละ
0: อันนี้เขาเรียกว่าล่อหลอกล่อให้ก่อนทีแรกก็คือได
1: ้บางทีเราก็เตือนเราพูดยากนะถ้าคนไปเจอจริงๆมันโลภนะ
0: เขาบอกว่าทำไมไม่ได้นี่ไงก็ได้อยู่
1: ใช่
0: คือบอกก็ไม่ฟัง
1: ก็น้องเจี๊ยบเคยเห็นเปล่าในข่าวที่ว่าก็รู้อยู่ว่าโดนโกงอ่ะญาติลูกหลานเอาไปลงพักอีกนะก็ยัง
0: ไม่เชื่อ
1: ก็ยังจะโอนอีกเห็นไหมถ้าอย่างนี้เป็นญาติเราเป็นไงดี
0: โอ้เหนื่อยขนาดแบบลูกสามีลูกอะไรพูด
1: ไม่ฟัง
0: ตำรวจมากล่อมถึงหน้าบ้านไม่เชื่อบอกตำรวจบอกคนที่คุยด้วยเนี่ยของจริงอันนี้คือปวดหัวมากๆเลยนะคะประเภทที่แบบหลอกขายสินค้าเนาะอย่างที่พี่การเคยบอกว่าขายรถบ้างขายมือถือพระเครื่องเนาะสินค้าแบรนด์เนม
1: ใช
0: ่พอโอนเงินปุ๊บปิดเฟซปิดไลน์หายหนีเนาะก็มีเยอะ
1: เราจะคุยยังไงให้ผู้ฟังเข้าใจว่ามันหลอกนะมันก็มีข่าวอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะไม่จัดรายการมันก็มีข่าวเห็นทุกวัน
0: ต้องชั่งใจก่อนว่าผลประโยชน์ทำไมมันเยอะขนาดนี้เราต้องคิดว่าขนาดเราเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ยดอกเบี้ยยังได้เท่าไหร่ ใช่ไหมอันนี้เอาเงินไปลงทุนกับใครไม่รู้แล้วมันจะได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้ต้องชั่งใจดู
1: แล้วน้องเจ๊มีวิธียังไงดีให้เขาเข้าใจฟังเราแบบนี้เอาไงดี
0: ก็ต้องเน้นย้ำเขาว่าต้องตรวจสอบหรือว่าปรึกษาใครก็ได้ที่แบบที่เราไว้ใจนะว่าเอ๊ะมันผิดปกติหรือเปล่าเนาะ
1: เอาไหนๆก็ไหนๆแล้วสมมติถูกหลอกแล้วทำไงต่อดีอ่ะถูกหลอกไปแล้ว
0: ถ้าเกิดว่ามันรู้ตัวแล้วโอนเงินไปปุ๊บปิดเฟซหนีไปแล้วหายไปแล้วหนึ่งต้องรีบแจ้งความก่
1: อ
0: นแจ้งความแจ้งธนาคารเนาะอายัดบัญชีก่อนถ้าเกิดว่าเราช้าเนี่ยบางทีธนาคารเขาก็อายัดไม่ทันเนาะ
1: มีเสริมอันหนึ่งคือเห็นในทิกตอกในเยอะเหมือนกันในของกองบัญชาการสอบสวนกลางเบอร์ด่วนสายด่วน1441
0: อ
1: ันนี้เป็นศูนย์ AOC ฮะเป็นศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์นะครับมีหน่วยงานที่ร่วมกันมีหลายหน่วยงานนะครับมีกองบัญชาการสอบสวนกลางธนาคารแห่งประเทศไทยกสทช.ปปง.แล้วอันนี้เน้นย้ำนะครับเขาบอกในเนี่ยฝ่ายประชาสัมพันธ์เขาเน้นย้ำว่าอันนี้จะไม่มี Facebook นะไม่มี LINE ไม่มีเว็บไซต์ใช้แบบสายด่วนอย่างเดียว
0: สายด่วนเลย
1: 24ชั่วโมง
0: 1441
1: ศูนย์ AOC เขาบอก24ชั่วโมงอันนี้เสริมน้องเจี๊ยบนะ
0: ก็คือถ้าเราดำเนินการเร็วเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงิน
1: เขาสามารถบล็อกบัญชีฝ่ายตรงฝ่ายมิจฉาได้เลยด่วน
0: ล่าสุดเคยได้ยินข่าวไม่กี่วันวันนี้ที่สภ.บ้านทาได้บอกพี่ที่ตำรวจทำงานเร็วมาก
1: อันนั้นสามารถพี่ไม่ได้ติดตามข่าวเป็นไงอะ
0: สามารถตามคืนเงินคืนได้ครบ
1: อ
0: ันนั้นก็ต้องชื่นชมทางตำรวจนะคะทางสภ.บ้านทาไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะอันนั้นก็หลักแสนเหมือนกันถูกหลอกโอนเงินแล้วก็แจ้งความทันทีตำรวจตามให้ได้คืนครบทั้งหมด
1: เป็นความโชคดีด้วย
0: โชคดีมาก คือแบบไม่กี่รายที่จะตามทันส่วนมากพวกนี้มิจฉาชีพพวกนี้พอโอนปุ๊บเนี่ยมันจะรีบโอนออกเลย มันจะไม่สามารถไปบล็อกไประงับบัญชีอะไรได้ทันฉะนั้นต้องเร็วจริงๆค่ะ
1: เอาตรงนี้มาเสริมนิดหน่อยได้ไหมไอ้ตรงที่ว่าบล็อกบัญชีเนี่ยไอ้มันยังมีบัญชีม้าไง
0: อ
1: ันนี้พี่เสริมหน่อยพี่เก็บคืองี้บัญชีม้าเนี่ยบางทีท่านผู้ฟังบางคนไม่เข้าใจคือสมมติในกอเนี่ยจะทำผิดแต่ไม่ใช้บัญชีตัวเองก
0: ็
1: ไปหลอกให้คนอื่นบอกว่าคุณเปิดบัญชีให้ผมให้สอง
0: รับจ้างเปิดบัญชี
1: รับจ้างเปิดบัญชีแล้วอันนี้คือของจริงเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยไอ้คนที่รับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยจะไปเจอกันในที่อโคจรในเทคในผับนะนี่กรณี
0: ต้องการเงิน
1: ใช่อันนี้ตัวอย่างจริงผู้หญิงเนี่ยนักเที่ยวนักกินใช่ไหมนักดื่มเข้าไปเที่ยวเจอนี่แหละอันนี้เขาก็มองว่าผู้หญิงชอบเที่ยววะชวนนู่นนี่นั่นเลี้ยงคืนนั้นเขาเป็นเจ้ามือเลย
0: อ
1: ันนี้พี่มีให้น้องทำเขาก็ไปเปิดบัญชีเลยเดี๋ยวเอาเงินไปเลยฮะโอนให้ 5,000 แล้วนั้นเลยแล้วก็ไปเปิดแค่พันเดียวอันนี้ 4,000 เป็นของน้องไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วจากการสอบถามของเหยื่อคนนี้เขาก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้นะว่าเนี่ยอาจจะเป็นการเปิดบัญชีม้าแต่อารมณ์พาไป
0: อ
1: ยากได้เงินอยากสนุกและคิดว่าแล้วก็เขาสัมภาษณ์ต่อว่าแล้วแบบเนี้ยกลัวตำรวจจะจับไหมเขาคิดตลอดเวลาว่าวันหนึ่งเขาต้องโดนเห็นไหมแล้วก็โดนจับจริงๆ
0: รู
1: ้เนี่ยปัญหาเราจะแก้ยังไงดีเออนี่
0: เพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือเท่าที่เคยมาปรึกษาจะเป็นพวกวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นที่แบบต้องการเงินอย่างที่การบอกอะค่ะไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยเงิน 3,000 5,000 บางคน 1,000 เดียวก็ยังเอาไปรับจ้างเปิดบัญชีให้เขาแล้วก็ถึงเวลามากฎหมายพวกเนี้ยแล้วก็อัตราการลงโทษของศาลเนี่ยสูงก็คือเดี๋ยวนี้ศาลจะถึงว่าไม่รู้ก็ไม่ได้ก็คือศาลจำคุกหมดแล้วค่ะคดีที่ผ่านมา บัญชีม้า ไม่มีใครรอด ฉะนั้นอย่าไปหลงเงินแค่แบบไม่กี่พัน
1: ก็ตอนเข้าไปปรึกษาที่ในเรือนจำก็มีหลายเคสนะเป็นบัญชีม้าก็เลยสัมภาษณ์ดูก็รู้อ่ะรู้บางคนก็แบบพูดไปกลางๆว่าเออก็ไม่คิดว่าจะ
0: ไม่คิดว่าเขาจะทำผิดกฎหมาย
1: ใช่เนี่ย
0: บางคนบอกว่าคนรู้จักกันเขายืมบัญชีไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรผิดกฎหมาย
1: จะรับตรงๆไม่มีนะ
0: ไม่มีจะบอกตัวเองเป็นเหยื่อ จะไม่มีว่าแบบยินยอมพร้อมใจให้เขานี่ไม่มีคือถูกหลอกเหมือนกันเป็นเหยื่ออะไรเงี้ยฉะนั้นต้องระวังนะคะเพราะว่ากฎหมายเคร่งครัดในเรื่องนี
1: ้จำสารลำพูนเราจำคุกจริงใช่ไหม
0: ใช่จำคุกไม่มีเมื่อสมัยก่อนอะตอนไม่ค่อยมีคดีแบบนี้เยอะก็จะรอด้วยรอลงโทษได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่รอแล้วค่ะ
1: ลงจริง
0: ก็คือเสียอนาคตไปเลยเนาะฉะนั้นอย่าเอาอนาคตไปแลกกับเงินไม่กี่พัน
1: ก็เราคุยกับสองคนนะมันเขาก็รู้นะคนที่เขาทำผิดเขาก็รู้มันเป็นแบบเนี้ยแต่ตอนทำเขาก็รู้นะว่ามันจะต้องโดนอะไรเขาก็ยังทำ เนี่ยเราก็ต้องญาติพี่น้องต้องช่วยกันตรงเนี้ย
0: บางทีมันก็ดูแลไม่ถึงนะ
1: ใช่
0: ญาติพี่น้องก็สอดส่องดูแล
1: ทนายความก็แค่มาแนะนำแค่นั้นแหละ
0: ถึงเวลาปลายทางต้องมาหาทนายท่านทนายช่วยหน่อยคือสุดทางละล่าสุดก็คือต้องเข้าไปปรึกษาที่เรือนจำใช
1: ่ไหมส่วนใหญ่ปรึกษาเรือนจำเขาก็ยอมรับสภาพนั้นแหละแต่ที่ไปปรึกษาคือเขาต้องการจะลดโทษทำยังไงอยากจะติดกำไร EM คือบางคนเข้าไปสักสิบห้าวันเองอยากจะติดกำไร EM ละจริงมันต้องรับโทษ1/3ก่อน
0: อยากจะอุทธรณ
1: ์ใช
0: ่ปัญหาเยอะแยะที่ผ่านมา
1: ใช่
0: ฉะนั้นเราตัดปัญหาตั้งแต่ต้น
1: ใช่
0: ก็คือระมัดระวังหนูอย่าไปหลงเชื่อคิดไว้ก่อนว่าเอ๊ะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเนาะแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยอย่าไปเปิดเผยหรือว่าส่งให้ใครโดยที่แบบเราอาจจะเป็นบางทีคนรู้จักก็ไว้ใจไม่ได้เป็นเพื่อนเป็นอะไรก็ไว้ใจไม่ได้
1: ในส่วนตัวพี่นะมีแนะนำ2อันแหละ1อย่ากดลิงก์2อย่าแอดไลน์ถ้า2เคสแบบนี้นะอย่าเลยแล้วไอ้ตรงที่ว่าส่งเงินตรวจสอบตำรวจเขาประกาศทุกวันแล้วใน TikTok ในYouTube อะไรเขาบอกทุกวันมันไม่มีหรอกที่ตำรวจจะเอาเงินไปตรวจสอบมีอะไรตำรวจเขาจะเชิญมาโรงพักเอง
0: ต้องมีหมาย
1: ต้องมีหมาย
0: ไม่ใช่ว่าโทรไปแจ้ง
1: ไม่มี
0: คุณโอนเงินมาตรวจสอบ
1: ไม่มีพี่ตำรวจเก่าขอยืนยันไม่มี เขาจะต้องมีโอการจะทำอะไรเขาไปใช้ทำกันง่ายๆ
0: เด
1: ี๋
0: ยวนี้มิจฉาชีพแบบวิดีโอคอล
1: โอไม่มีตำรวจเขาไม่มียังจริงๆเขาไม่มีหรอกโอ้ย
0: ผู้พันปล่อยเป็ด
1: เราก็แปลกใจนะเราก็เตือนกันตลอดนะแต่ก็ยังเชื่อกันอยู่นะเออก็ไม่รู้จะทำยังไงดี
0: ตำรวจจริงๆมาหน้าบ้านแบบอันนี้ปลอม
1: เ
0: ออแต่อันที่คุยไลน์เนี่ยตำรวจจริง
1: เออถ้าเจอแบบนี้ก็ไม่รู้ทำไงนะ
0: ก็ปวดหัวเหมือนก
1: ัน เวรกรรมเนาะ
0: ปวดหัวส่วนมากจะเป็นพวกข้าราชการเกษียณ
1: พวกนี้ฉลาดเนี่ยพวกฉลาด
0: เยอะแล้วก็ไม่ฟังใครด้วยนะ
1: คือเขาอีกโก้สูงเคยเป็นผู้นำเป็นอะไรสั่งคนอื่นมาตลอดใช่ไหมนี่เราพูดไม่ใช่ทุกคนนะ
0: ค
1: ือเรามีอีโก้มาเขาเตือนเราไม่เชื่อแล้วมีเรื่องก็ไม่เคยบอกใครแล้วแอบทำเองไม่บอกใคร
0: ไม่กล้าบอกลูกหลานไม่กล้าปรึกษา
1: ใช่ก็โดนหนักโหบางคนหมดตัวเลยนะเงิน10 ล้าน 20 ล้านหมดเลย
0: ก็ล่าสุดคุณครูเกษียณที่ห้างฉัตรอันนี้เคยไปให้คำปรึกษาหมดไปเกือบ10 ล้านพี่แล้วก็รายนั้นก็คือจับตัวได้คนที่หลอกเอาเงินไปนะจับได้แล้วก็ติดคุกไปแต่เนี้ยก็คือออกมาแล้วผู้กระทำความผิดอะค่ะแล้วเงิน10 ล้านก็ยังไม่ได้คืน
1: ทองแพงก็ไม่มีอะไร
0: ไม่มีไม่มีอะไรจะยึดแล้วเงิน10 ล้านที่หลอกไปก็ไปข้างหน้าแล้วออกไปไหนไม่รู้แล้วคนที่หลอกไปกระทำความผิดก็ยอมติดคุกก็ไม่กี่ปีก็ออกมาแล้วแต่เนี่ยก็เจ็บช้ำน้ำใจอยู่ตรงนั้น
1: บางคนยอมเป็นบุคคลล้มละลายฮะ2 ปีใช่ไหม2 ปีเสร็จปลดเลยปลดล้มละลายอัตโนมัติเลยนี่ก็ฟ้องไม่ได้เออเนี่ย
0: ลำบากถ้าเกิดว่าเงินออกจากกระเป๋า
1: ใช่
0: เราไปแล้วเนาะมันตามคืน
1: คือ
0: ค่อนข้างจะยาก
1: ถ้าเราสมมติเราเป็นโจรเนี่ยพี่โกงสมมติมา10 ล้านแล้วก็จู่จะดื้ออ่ะอาจจะไปฝังดินเนี่ยนะอันนี้แบบเล่นๆนะเอายอมชีวิตกูไม่มีหน้ามีตายแล้ว
0: ล้มละลาย
1: ล้มละลายไปเลยสองปีปลดล้มละลาย
0: ยิ้มแฉ่งเลย
1: มาขุดเงินใช้เลยเห็นไหมแต่ไม่ใช่นานาไม่ทำนะครับแต่มันคงมีคนคิดนี่แหละ
0: ซึ่งตอนนี้กฎหมายบ้านเราอ่ะบางคนขนาดยอมติดคุกยอมติดคุกไม่กี่ปีก็ออกมาใช้เงินเหมือนเดิม
1: จริงๆไม่ใช่ยอมติดคุกไม่อยากพูดมากคือในที่ชิดเจอเนี่ยคือรับจ้างติดคุกเลยบางทีจ่ายไม่ต้องบอกกันมันจะแต่มันผลหมดอายุความมันละจ่ายไปคดีนี้เนี่ยถ้าสมมุติไอ้จำเลยตัวจริงมาปรากฏตัวเนี่ยโทษตรงนี้14 ปีไอ้นี้คนเขายอมจ่าย2 ล้านติดคุกเขายอมแล้วคิดมาถัวเฉลียวแค่2 ปีไอ้14 ปีเดี๋ยวก็ปุ๊บนับวันละเงิน2 ล้านไม่เป็นตาสีตาสาได้เงินดูแลลูกเมียก็จบนะไม่ต้องบอกที่ไหน ตอนนี้หมดอายุความนะครับถึงตรวจสอบเจอก็ขาดละ
0: ฉะนั้น ระวังที่เราดี
1: ที่ส
0: ุด
1: ใช่ใช่
0: เนาะไปหาปลายทางเนี่ยโอกาสน้อยมากที่เงินจะกลับมาหาเรานะแล้วก็ประเด็นเรื่องภัยออนไลน์ตอนเนี้ยที่กำลังฮิตกันอยู่อีกเรื่องนึงก็คือการโพสต
1: ์
0: การโพสต์การแชร์ข้อมูลข้ออ
1: ันนี้ไม่ใช่ภัยมั้งอันนี้เป็นหาภัยเปล่าฮะอันนี้พี่ไม่ใช่ภัยออนไลน์แล้ว
0: อะไรนะที่ดังๆเมียหลวง
1: โพสต์
0: แชร์คลิปเมียน้อยนะ
1: อ
0: ันนี้โอ้ยเป็นประเด็นทางสังคมบางคนก็เข้าใจว่าการแชร์เนี่ยไม่ผิดเราไม่ได้เป็นคนโพสต์เราเป็นแค่ผู้แชร์กฎหมายไม่ได้พูดแบบนั้นนะคะถ้าเกิดว่าข้อความหรือว่าข่าวหรือว่าภาพที่เราแชร์ไปเนี่ยมันกระทบกับสิทธิ์คนอื่นเนาะมันไปทำให้คนอื่นเนี่ยเสียชื่อเสียงผู้ที่ถูกแชร์เนี่ยค่ะได้รับความเสียหายอันนี้กฎหมายก็ไม่ได้ละเว้น
1: ใช
0: ่ฉะนั้นบางคนเข้าใจว่าการแชร์เนี่ยเราไม่ได้โพสต์เองมีคนโพสต์มาแล้วเราแชร์ต่อไม่ผิดอันนี้ก็ต้องระวัง
1: มันมาเข้าองค์ประกอบกฎหมายของไอ้พรบ.คอมพิวเตอร์นะครับ
0: ค
1: ือไอ้ตรงมาตรา14วงเล็บ5เนี่ยเขาจะบอกเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์แต่นี่ต้องอันนี้คือเงื่อนไขโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร
0: ์
1: ที่เป็นเท็จเป็นอะไรนะ
0: ข่าวปลอม
1: ข่าวปลอมนะแต่ถ้าสมมติแชร์ไปโดยไม่รู้เรื่องเลยเขาแชร์ไปอย่างนี้ก็แต่คุณก็ต้องไม่ใช่ว่าถูกพ้นนะถ้าคุณถูกจับคุณก็ต้องพิสูจน์ในศาล
0: อธิบายให้ศาลได้ว่าเหตุผลที่คุณแชร์เพราะอะไรคุณไม่รู้หรือว่าข่าวนี่มันปลอมหรือว่ามันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นซึ่งมันไปกระทบสิทธิ์คนอื่นเนาะทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายอะไรเงี้ยหรือว่า
1: น้องเจ็บจะแนะนำเขายังไงดีพวกชอบแชร์นะ
0: ดูอย่างเดียว
1: ดูอย่างเดียว
0: ดูอย่างเดียวมืออย่าลั่นข้อมูลบางทีเราไม่รู้ที่มาที่ไปข่าวจริงข่าวปลอมถึงจะเป็นจริงบางทีมันไปกระทบสิทธิ์บุคคลอื่นก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีกฎหมาย PDPA ใช่ไหมคะพี่การที่เข้ามาควบคุมในเรื่องนี
1: ้ PDPA เนี่ยตอนนี้ก็ดูพี่ดูแล้วมันเป็นกฎหมายที่ยาแรงนะแต่การปฏิบัติจริงพี่ว่ามันยังอีกไกลคือแม้แต่คำจับคำนิยามคำว่าไอ้เนี่ยข้อมูลส่วนตัวเดี๋ยว
0: ข้อมูลส่วนบุคคล
1: ข้อมูลส่วนบุคคล
0: มันไปกระทบหมายถึงว่าเราไปแชร์ภาพ
1: คือเดี๋ยวพี่เขาเปิดตำราแป๊บหนึ่งเนี่ยคือความหมายเขากว้างมากข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะเห็นไหมและถ้าจะถามกลับไปว่าแล้วมันคืออะไรมั่งข้อมูลส่วนบุคคล
0: อาจจะเป็นรูปภาพหรือว่าเลขบัตรประชาชน
1: แต่พี่มาได้ประเด็นตรงนี้อันในมาตรา26เนี่ยเขาบอกว่าหน่วยงานที่เก็บข้อมูลเนี่ยห้ามเก็บข้อมูลอันเนี้ยคือคุณห้ามถามตรงนี้คือเชื้อชาติเผ่าพันธุ
0: ์
1: ความเห็นทางการเมืองลัทธิศาสนาพฤติกรรมทางเพศก็ยังห้ามถามนะประวัติอาชญากรรมข้อมูลสุขภาพความพิการข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแรงงานข้อมูลพันธุกรร
0: ม
1: ข้อมูลชีวภาพเห็นไหม
0: ซึ่งกว้างมาก
1: กว้างมากข้อมูลชีวภาพก็มีทั้งจำลองใบหน้าข้อมูลมั่นตาลายนิ้วมือแต่ถ้าหน่วยงานอย่างธนาคารเขามีอำนาจนะมันจะมีแล้วกฎหมายตรงนี้เว้นแต่เยอะมากมันเว้นแต่เพื่อการสาธารณะอะไรทั้งหลายก็ไม่ผิดเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ทางสื่อออนไลน์ก็ไปตีความผิดถูกอะไรที่ว่ากล้อง CCTV ต้อง
0: แต่ที่มีป้ายแจ้งเตือนซึ่งมันไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหม
1: ไม่ได้ขนาดนั้นอย่างบ้านตัวเองเนี่ยเห็น
0: เราไม่ใช่หน่วยงาน
1: ใช่พี่เห็นในแชร์มันเกินความจริงบอกคุณบ้านคุณที่ว่า
0: ติดกล้องไม่ได
1: ้ติดกล้องแล้วคุณต้องเตือนมันไม่ใช่
0: ติดกล้องแล้วส่องไปเห็นบ้านคนอ
1: ื่
0: น
1: ไปตีความเกินเหตุ
0: อาจจะผิด PDPA ได้บางทีก็ต้องดูสถานการณ
1: ์
0: แต่ละสถานการณ์ไปว่าสิ่งไหนที่เข้าไม่เข้ายังไงเนาะ
1: แล้วอย่างมุมมองที่อย่างห้างสรรพสินค้าที่เขาติดบางทีเขาบอกว่าตอนนี้กล้องนี่กำลังใช้งานแต่จริงๆถ้าเขาไม่ติดพี่ว่าเขาคงไม่ผิดอ่ะเพราะว่าเขามันมีข้อยกเว้นของกฎหมายไงบอกว่า เงื่อนไขที่มันเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อความปลอดภัยเห็นไหม
0: ใช
1: ่แต่นี่เขาติดให้รู้เพราะว่าติด
0: ตอนนี้มีกล้อง
1: เหมือนกับมีกล้องคือเหมือนครับให้ชาวบ้านเนี่ยยินยอมโดยปริยายแหละมานี่คุณยินยอมนะเพราะว่าข้อมูลตรงนี้ถ้าเจ้าของข้อมูลเขายินยอมมันก็ไม่ผิดกฎหมาย
0: เพราะอีกในนึงก็เหมือนกับเป็นการปราม
1: หาก
0: บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีหรือว่าคิดจะกระทำความผิดหรืออะไรถ้าเกิดว่าเห็นเอ๊ะตรงนี้มีกล้องก็อาจจะยับยั้งชั่งใจได้
1: กฎหมายแรงปรับเป็นล้านแล้วก็ดูจริงๆแล้วพี่นั่งอ่านคร่าวๆนะ96มาตราเนี่ยไม่มีระบบว่าให้ไปแจ้งความดำเนินคดีไม่มีต้องไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการแล้วมาดูในเนื้อหากฎหมายแล้วประกาศกระทรวงอะไรยังไม่มีในภูธรยังมี
0: ค่ะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นใครที่มาดำเนินคดีย
1: ังไม่มีคือเขาจะให้อำนาจของคณะกรรมการคือไปร้องเรียนก่อนแบบนี้แล้วก็มีการตรวจสอบคือไม
0: ่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ที่จะเห็นเยอะๆก็คือเกี่ยวกับหมิ่นประมาทกันมากกว่าก็คือเหมือนกับว่าไปโพสต์ภาพแชร์คลิปคนอื่นเดี๋ยวนี้มันก็จะไปเข้าประเด็นของความผิดการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญานะคะ
1: ใช
0: ่ก็คือหากเป็นข้อความอันเป็นเท็จหรือว่าทำให้บุคคลอื่นเนี่ยได้รับความเสียหายถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไปเผยแพร่ผ่านสาธารณะอย่างเช่นไปแชร์ทาง Facebook หรือว่าโลกออนไลน์ต่างๆอันนี้มันก็จะเป็นหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
1: ใช
0: ่อันนี้ก็จะเพิ่มอัตราโทษเข้าไปอีก
1: เยอะเลย
0: ใช่ฉะนั้นตอนนี้ก็คือการจะโพสต์จะแชร์ต่างๆก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าข่าวที่เราจะแชร์ไปเนี่ยเป็นข่าวปลอมหรือเปล่าเนาะมันสร้างความเสียหายหรือว่าเกิดความตื่นตระหนกประชาชนหรือเปล่าบางคนไปโพสต์แบบกำลังจะเกิดซูนามิอะไรเงี้ยก็คือประชาชนก็แตกตื่นนะ
1: อันนี้จะมาถ้าจะเกิดซูนามินะอันนี้จะมานี่ละพ.ร.บ.คอมมาตรา14ละทำให้ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทเลยนะ
0: ถือว่าเป็นเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
1: ถูกต้อง
0: ค่ะอันนี้ต้องระวังนะคะจะแชร์อะไรก็ต้องมีข้อมูลจริงๆไม่ใช่ว่าข่าวปัวปลอมข่าวมั่วก็แชร์ไปทั้งหมดอันนี้ไม่ได้
1: ถ้าอย่างไปแชร์ ยังไปแชร์ในกลุ่มไอ้ Facebook กลุ่มเปิดเนี่ย
0: ค่ะ
1: คล้ายๆไปหลอกในกลุ่มเปิดจะผิด2เด้งนะฮะผิดพ.ร.บ.คอมวรรค1วงเล็บ1นะแล้วก็ฉ้อโกงประชาชนตามป.อ.ญาอีกอันนึง
0: มีประชาชนหลงเชื่อ
1: ต้องอันนี้คือเชื่อไปกลุ่มเปิดเนี่ยกลุ่มฐานะเนี่ยคือมีคนเชื่อเดี๋ยวก็คุณก็โดนช่องของประชาชนละแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มปิดเนี่ยก็โดนไอ้มาตรา14วงเล็บ1นะนำเข้าสู่ข้อมูลเท็จแล้วก็ช่องโกงธรรมดานะมันจะมีเรทแบบเนี้ยแล้วกรณีลงไปแล้วไม่มีคนเชื่อเลยอันนี้คุณผิดปลบคอมเต็มๆเป็นการพยายามช่องโกงแต่ตรงนี้แต่ว่าไอ้ปลบคอมเสร็จสมบูรณ์เลยคุณผิดไปแล้วนี
0: ่ฉะนั้นเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์น่ากลัวนะคะมันเป็นดาบสองคมนะหนึ่งก็คือรู้ทันเหตุการณ์ทั้งหมดสองแต่ไม่รู้ว่าข่าวที่ได้มานี่จริง
1: มันไม่น่ากลัวนะพี่ว่านะถ้าเรามีสติในการดูนะ
0: ต้องดูดีๆนะคะหลีกเลี่ยงเรื่องการโพสต์ประจานด่าทอกันใน Facebook นะคะบางคนเจ้าหนี้โพสต์ประจานลูกหนี้ทวงเงินผ่านหน้าเฟซแทนที่จะไปดำเนินคดีฟ้องเรียกเอากับลูกหนี้กลายเป็นว่าถูกฟ้องซะเองถูกลูกหนี้ฟ้องหมิ่นประมาทแถมหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนาะเดี๋ยวนี้จะประจานอะไรหรือว่าจะประจานชู้นี่ล่าสุดที่นอนสีชมพูมีการนี่คือตอนแรกก็จะประจานเขาดีๆแหละถึงเวลาตอนนี้จะถูกดำเนินคดีด้วยตัวเองแล้วจะเดือดร้อนละเนาะเพราะว่ากฎหมายค่อนข้างจะแรงในเรื่องนี้นะคะ
1: คือจริงๆที่น้องเทียบคุยไม่แก่เราคุยแบบตลกนะสมมุติไปกู้ยืมเงินเขา 50,000 เนี่ยแล้วก็มาประจานเราเงี้ย
0: ไม่ทวงก็ไม่คืนทำยังไงก็ไม่คืน
1: หมิ่นประมาทด้วยโฆษณาเขาเดินคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาปุ๊บเอาเรียกแสนนึงเลยเรียกแสน
0: หักลบกบหนี้แล้ว
1: หักลบหนี้เอาคุณ
0: เอาต้องจ่ายค
1: ืนอันนั้นจ่ายคืนคุณเอาฉันรอดที่เธอนะคุณ
0: แทนที่จะเป็นเจ้าหนี้นะ
1: เรียกค่าเสียหายแสนเอาคุณเอาไป500,000ได้เงินไป500,000ไอ้50,000
0: ไม่จ่ายเป็นไงครับพี่ติดคุกอีก
1: แรงงั้นน่ะเป็นไม่ได้ถ้าตกลงไม่ได้ก็แรงกันนะ
0: ก็คือกฎหมายเขาก็มีช่องไว้ ถ้าเกิดว่าเป็นหนี้เป็นเจ้าหนี้คุณก็ต้องไปดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายเนาะไม่สามารถจะไปโพสต์ประจานหรือว่าทวงหนี้หน้าเฟซได้นะคะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเขาไปดำเนินคดีกลับมาก็คือกลายเป็นเราไปหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอีกต่างหากเนาะซึ่งตอนนี้ก็เยอะนะคะคดีแบบนี้ซึ่งมันเป็นคดีที่รกศาลนะคะพี
1: ่จริงๆแล้วศาลท่านเบื่อมาก
0: เยอะมาก
1: เขาเรียกคดีรกลงรกศาลเนี่ย
0: ด่ากันโพสต์ด่ากันในเฟซแล้วก็เอาคดีไปฟ้องเผยแพร่ภาพแชร์ภาพต่างๆก็ฟ้องศาล
1: ที่เห็นท่านทนายความก็ชอบคดีหมิ่นประมาทนะ
0: เยอะค่ะช่วงนี้ก็จะรับคดีพวกนี้เยอะเหมือนกัน
1: ศาลต้องชมเรานะคือเวลาทนายรับคดีหมิ่นประมาทเนี่ยมันไม่ต้องส่วนใหญ่จะไม่ถึงศาลหรอกก็มาจบในชั้นทนายคุยกันนะ
0: ใช
1: ่
0: ส่วนใหญ่ก็จะจบชั้นไก่
1: เ
0: กี่ยศาลก็จะขอโทษขอพวยกันซะให้มันจบไปไม่ต้องติดค้างติด
1: ศาลท่านก็ชอบนะถ้าเราเกียร์ไก่เกียร์ได้ศาลท่านก็ชอบนะ
0: แต่ประเด็นคือบางคนก็อีโก้สูงไม่ยอมขอโทษเสียหน้าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ยอมจ่ายเงินอันนี้ก็แล้วแต่ความสบายใจ
1: นี่มันก็มีไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะเนาะ
0: ล่าสุดที่ทนายทำคดีมาก็คืออันนั้นถูกฟ้องจำเลยถูกฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาศาลบอกว่าขอโทษเขาซะจบกันไปในห้องพิจารณาคดีนี่แหละไม่มีใครรู้อะไรหรอกไม่ต้องไปโพสต์ขอโทษอะไรหน้าสื่อด้วยซ้ำไม่ยอมขอโทษให้ศาลพิพากษาไปต่อสู้คดีสุดท้ายศาลก็ลง2กระทงกระทงละ6เดือนปรับ 20,000
1: มีรอไหมจำรอ
0: รอลงอายาไว้2ปีแล้วก็คุมประพฤติ1ปี
1: ผู้เสียหายเขาพอใจแล้วมั้ง
0: ผู้เสียหายก็ตอนนี้ก็คือศาลสั่งให้ชดใช้ 300,000 นะคะตอนนี้ก็ไปดำเนินการในเรื่องของสืบทรัพย์ต่อไปซึ่งมันก็จะยาวที่จริงคดีแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าคุยกันได้เจรจากันได้เนี่ยขอโทษตั้งแต่ชั้นแรกชั้นแต่ส่วนมูลฟ้องเลยอย่างเงี้ยคือไม่จำเป็นต้องเดินทางมาศาลเลยเนาะก็คือจบไปถอนฟ้องกันไปแต่เนี่ยยอมที่จะเดินทางมาขึ้นศาลมากี่รอบมาตั้งแต่ยื่นคำให้การจนถึงสืบพยานนัดฟังคำพิพากษา 3-4 ครั้งแล้วตอนนี้ก็ต้องเดินทางมาแบบเขาเรียกว่าศาลกำหนดเงื่อนไขว่าต้องมาคุมประพฤติอีก
1: เสียเวลาเนาะ
0: เสียเวลาคำขอโทษแค่คำเดียว
1: ไม่ทำ
0: ไม่ยอมเอ่ย ก็ไม่เข้าใจนะคะ บางทีเราก็พยายามสุดๆละ
1: ก็ส่วนตัวพี่นะในการดูเสพโซเชียลโลกนะพวกนี้โลกออนไลน์เนี่ยเราให้ดูมันสนุกเพลินๆดิใช่ไห
0: ม
1: คือเรานึกจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของเราเรานึกนะ
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวกับเรา
0: ดูได้แต่อย่าไปอิน
1: ใช่บางคนอินไงขอให้ได้ด่าในนะผสมลงไปหน่อยก็พอ
0: ถ้าไม่ชอบหรือว่าไม่เข้าตาคุณก็เลื่อนผ่าน
1: ใช่แค่นั้นแหละ
0: ต้องไปใส่ใจบางคนไม่ได้แบบขัดตาเข้าไปคอมเมนต์สักหน่อย
1: แต่มันนิสัยคนไทยไหมน่าจะเป็นคนไทยเลยนะคือมีพรรคไปพวกสมมติว่าอาจจะชอบนักการเมืองกอในกอใช่ไหมแล้วไอ้นี่เข้าไปด่านักการเมืองกอ
0: ผู้สนับสนุน
1: เอาไปด่าสวนเลยจริงไอ้ตัวหลักไม่ได้เถียงกันหรอกไอ้คนสนับสนุน FC ทั้งหลายก็ไปด่ากันกระเจิงเลย
0: เขาเรียกว่าอบอุ่นในโลกโซเชียลไปยืนโดดเดี่ยวอยู่หน้าบัลลังก์อันนี้จริงนะคะพี่
1: จริงจริง
0: ถึงเวลาขึ้นศาลไม่มีใครไปเชียร์นะ
1: ใช่
0: ยืนหน้าหงอยอยู่หน้าบัลลังก์ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการโพสต์การแชร์ข้อความเนาะเดี๋ยวนี้มันเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์ของทุกคนนะคะในโลกออนไลน์เนาะว่าอะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้ความเห็นของคุณเนี่ยมันมีประโยชน์กับสาธารณะหรือเปล่าก็ต้องไปดูซึ่งถ้าเกิดโดนฟ้องมาเนี่ยก็ต้องอธิบายให้ศาลฟังว่าคุณทำตามสิทธิ์และหน้าที่หรือเปล่าม
1: ันต้องเสียเวลานะทางถ้าเกิดเขาฟ้องมาเองก็มีโนติสมาที่บ้านนะประมาณนี้นะก็ต้องไปแก้นะเสียเวลานะก็ส่วนใหญ่ที่คนทำผิดไปแล้วเราให้เขานึกย้อนกลับไปเอาถึงวันนั้นจริงคุณจะโพสต์เปล่าไม่โพสต์อ่ะอารมณ์พาไป
0: ทางที่ดีเลื่อนผ่านดีกว่า
1: เลื่อนผ่านไปเลย
0: เลื่อนผ่านอันไหนที่แบบคิดว่ามันไม่ถูกมันไม่ใช่เถียงกับตัวเองในใจได้นะ แต่อย่าไปคอมเมนต์เราต้องเซฟตัวเองก่อนนะเสียเวลาเสียเงินเสียทองเนาะ
1: เห็นหัวน้องแจ๊บเห็นให้หัวข้อว่าแชร์อะไรเสียงที่สุดนี่มันเอาความหมายยังไงดีนะแชร์อะไรเสียงที่สุดใช่ไหม
0: บ่อยที่เห็นบ่อยๆค่ะเป็นแชร์ข่าวปลอม
1: นี่แหละพี่ว่าข่าวปลอมเท่าไหร่นะหมิ่นประมาทนี่แหละเออนี่แหละชัดเจนที่สุดข่าวปลอมนี่มันก็ไม่ค่อยมีใครแจ้งนะ
0: หมิ่นประมาทเนี่ยถึงจะเป็นเรื่องจริงก็ผิด
1: ยิ่งจริงยิ่งผิด
0: ยิ่งจริงยิ่งผ
1: ิ
0: ด
1: จริงๆยิ่งผิด
0: ถึงจะบอกว่าอ้าวผู้หญิงคนนี้เป็นชู้กับสามีเราถึงมันจะเป็นเรื่องจริง
1: ก็ผิด
0: อยู่ดี
1: ทำให้เสียหายเสียชื่อเสียงเข้าองค์ประกอบ
0: ฉะนั้นเลยบอกว่ามันเป็นความจริงฉันไม่ผิด ก็จะมีเยอะที่จะไปขึ้นศาลแล้วพูดแบบนี้ที่ฉันพูดเป็นความจริงแต่ศาลไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะถือว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่ตามกฎหมาย
1: ใช่
0: เนาะก็ต้องรักษาสิทธิ์
1: ใช่ให้คุณใช้สิทธิ์ไปตามสิทธิ
0: ์อย่าแบบไปใช้เกินส่วน
1: ใช
0: ่สิทธิ์มีเท่าไหร่อย่าไปกระทบสิทธิ์
1: ทุกวันนี้เขาชอบใช้สิทธิ์เกินส่วน
0: ซึ่งไปกระทบกับคนอื่น
1: ใช่
0: ตรงนี้ก็ต้องระวังเนาะข้อมูลส่วนตัวบุคคลอื่นเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะไปโพสต์อ
1: ย่าไปยุ่งเลยอย่าไปยุ่ง
0: ข้อมูลสุขภาพทะเบียนลุงทะเบียนรถ
1: ก็อย่าไปยุ่ง
0: ประชาชน
1: อย่าไปโอทุกอย่างอย่าไปยุ่งเลย
0: ค่ะคือเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่ามันเกิดความเสียหายขึ้นมาผลตามมาเนี่ยมันเยอะ
1: ก็อย่างที่น้องเจี๊ยบหัวข้อมาอะไรมีเด็กมีทะเลาะวิวาทเนี่ยทะเลาะวิวาทมันก็ผิดนะ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วมันก็ผิดพรบคอมอ่ะ
0: ค่ะ
1: ทำให้บางทีก็ตื่นตกเนี่ยขอภาพอะไรไม่รู้ไล่กันนะแล้วก็ผิดไอ้นั่นหลัก PDPA นะชัดเจนเลยก็อย่างที่แต่ PDPA เนี่ยก็ส่วนตัวก็ยังบอกมันเป็นยาแรงแต่มันยังไม่เป็นรูปธรรมในการบังคับใช้อันนี้ค่อยว่า
0: ดังนั้นการจะใช้สื่อออนไลน์ก็ต้องมีสติ
1: ใช่
0: ตั้งสติก่อน
1: ถูกต้อง
0: เพราะสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายด้วย
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าอย่างที่บอกกฎหมายก็ไม่ได้มีไว้เพื่อเอาผิดประชาชนนะคะแต่มีไว้เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของทุกคน
1: ใช่
0: ถ้าเกิดว่าเรารู้กฎหมายจะไม่เสียเปรียบนะคะแล้วก็จะไม่ทำการทำความผิดด้วย
1: ก็คนโบราณเขาบอกคุกไม่ได้ขังหม
0: า
1: คุกไม่ใช่มีไว้เพื่อขังหมาร
0: ู้เท่าไม่ถึงการนะประเด็นนี้สังคมเรามันเป็นโลกโซเชียลอยู่นี้ทำอะไรก็ต้องระมัดระวัง
1: ก็เราคุยกันสองคนเนี่ยถ้าคนฟังเราสมมติพักสัก500คนเนี่ยส่วนใหญ่เขาคงเชื่ออยู่นะคงเข้าใจอยู่แต่ระหว่างที่คน500คนกำลังเชื่อแต่อีก500คนเขากำลังทำกันอยู่กับเฟซกำลังโพสไอ้นี่ไปดูรายการแบบไม่ไปดูก็ไปโพสนั้นดีกว่า
0: ทุกวันนี้ทนายนี่แทบไม่ได้พักผ่อนกับเรื่อง
1: ใช่เ
0: นี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ทุกวันคดีหมิ่นประมาท
1: นี่พี่ว่าพี่จะคิดค่าปรึกษาเรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยส่วนใหญ่โทรมาปรึกษาฟรีนะ
0: พอบอกค่าทนายไปนี่เดี๋ยวขอคิดดูก่อน
1: โอ้บางคนปรึกษาเป็นชั่วโมงเลยพักพวกไม่ว่ากันนี่คุยสนุก
0: อย่างนี้ฟ้องได้ไหมอย่างนี้เข้าขายไหมเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ต้องคิดยั้งคิดก่อน
1: แต่ทนายบางคนเขาบอกเอาใจไหมโอนค่ามาก่อนค่าปรึกษามาก่อนหรือให้ค่าปรึกษาไหม
0: ใช่ใช่อ
1: ย่าว่าเขาโหดนะเนาะบางทีมันก็ใช้พลัง
0: เยอะ
1: ใช่
0: เยอะบางคนปรึกษาเป็นชั่วโมงสุดท้ายไม่จ้าง
1: ไม่จ้างไปจ้างคนอื่นมั้ง
0: บางทีมาสืบเอากฎหมายจากเราสืบเอาข้อกฎหมายจากเรา
1: สืบทั้งกฎหมายสืบทั้งราคา
0: ไปจ้างคนอื่นต่อ
1: ไม่อย่างคนอื่นเนี่ยเขาถามว่าจ้างคนทนายกอเท่าไหร่เขาเอาเท่านี้นะเฮ้ยงั้นผมช่วยผมเอาถูกกว่านี้บางคนก็มีตัดราคา
0: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ทนายก็เยอะ
1: เยอะมาก
0: แล้วก็ที่ไม่ใช่ทนายก็เยอะ
1: พวกทนาย
0: แล้วก็เรียกเงินเก่งด้วยนะ
1: โอ
0: ้แล้วก็เชื่อกันด้วยนะ
1: พวกนายประกันสารทุจริตไม่ต้องเก็บบอกสารมาแล้วอันนี้จะเก่งกฎหมายการประกันตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บรู้ทางหนีที่ไล่แล้วก็คิดค่าประกันตัวแพงไงนะ 3-4 แสนเก่งแต่เงินเก่งพวกนี
0: ้
1: นี่ขนาดไม่ใช่ทนายนะตีนลงตีนสาร
0: ตีนลงตีนสารก็ต้องระวัง
1: ต้องระวังเหมือนกัน
0: ทนายจริงๆอ่ะบอกนะไม่ฟังนะแต่ไปฟังประเภทแบบทะแนะนะอันนี้ก็ต้องดูดีๆ
1: ตีนลงตีนสารระวังสักวันตัวเองจะโดน ถ้าเกิด
0: ถึงเวลามาเบิกเงินเต็มแต่ทำอะไรไม่ได้นะ
1: ไม่ติดลงเตียนสารประเภทไอ้เอาคนต่างดาวประกันต่างดาวเงินเยอะๆแล้วหนีเข้าพม่าเรียบร้อยระวัง
0: ก็คือเดี๋ยวนี้ของสภาทนายความเราเนี่ยก็จะจัดให้มีการเผยแพร่กฎหมายเนาะในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นออกหน่วยร่วมกับยุติธรรมจังหวัดหรือว่าไปเผยแพร่กฎหมายตามสพ.เมืองสพ.นิคมลำพูนแล้วก็มีนั่งทนายอาสาที่ศาลเนาะก็คือใครที่มีปัญหาที่ต้องการจะปรึกษาข้อกฎหมายหรือว่าสงสัยสามารถเข้าไปหรือว่าโทรไปได้ที่สภาทนายความจังหวัดของจังหวัดลำพูนของเรานะคะก็มีสภาทนายความแล้วก็มีทนายอาสาที่คอยให้คำปรึกษาอยู่เนาะว่าถ้าเกิดว่าสงสัยในเรื่องไหนไม่แน่ใจเนาะตอนนี้ก็มีอยู่โรงพักอยู่2ที่ก็คือสพ.นิคมลำพูนแล้วก็สพ.เมืองแล้วก็ของศาลเนี่ยก็จะมีเฉพาะวันเวลาทำการวันหยุดจะไม่มี
1: แต่ว่าต่อ
0: ค่ะที่โรงพักก็จะมีทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่ก็เข้าไปปรึกษาได
1: ้เวลาเราถึงกี่โมงเนี่ย
0: ก็เนี่ยค่ะหกโมง
1: จบหมดไม่ถ้าพับปิดท้ายพี่จะฝากนิดหน่อยไอ้จราจรเนี่ย
0: กฎหมายจราจร
1: คือจะมีหยุดยาววันที่25ถึงวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหานะครับก็สำนักในฐานะตำรวจเก่านะเขาก็จะจับจริงปรับจริง10ข้อหาหลักนะครับขับรถเร็วเกินกำหนดฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายใช้โทรศัพท์ขณะขับรถขับรถย้อนศรไม่สวมหมวกนิรภัยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยไม่พกใบอนุญาตขับรถขับรถขณะเมาสุราขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยซึ่งในฐานะตำรวจเก่าพนักงานสอบสวนเก่าเนี่ยโอ้สิบข้อหาหลักนี้มันหนักๆนั่นแหละ
0: ปรับจริงจับจริง
1: แล้วก็คืองี้มันเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจริงๆด้วย
0: เพราะว่านี่ก็เริ่มเข้าสู่หยุดยาวกันแล้วนะคะก็คือเตรียมตัวออกท่องเที่ยวต่างจังหวัดกันละ
1: และอีกอันนึงพอมีเวลา
0: คื
1: องี้การใช้รถใช้ถนนเนี่ยถ้าเราตั้งอยู่ความไม่ประมาทเนี่ยก็มันก็ไม่มีอะไรกรณีเห็นข่าววันนั้นที่เด็กเดินข้างถนนเนี่ยตอนหัวค่ำฝนก็ตกแล้วก็รถวิ่งมาข้างหลังถนนตรงนี้มันไม่มีหลายทางด้วยชนเข้าข้างหลังเพราะนั้นผมเนี่ยแนะนำให้คนเดินถนนทั้งหลายเนี่ยคนวิ่งก็ตามให้คุณไปวิ่งฝั่งขวา
0: ให้ตรงข้ามกับให้สวนกับรถ
1: ให้สวนกับรถเวลารถวิ่งมาเราจะเห็นแล้วมันยังไงเราก็หลบทัน
0: พยายามใส่เสื้อที่มัน
1: ใช่เก็บลืม
0: สะท้อนแสง
1: บางคนและบางคนก็ปั่นอันนี้ปั่นจักรยานมันข้างซ้ายแล้วแต่คุณไปใส่เสื้อดำโอ้
0: บางทีทัศนวิสัย
1: เราก็บอกส่วนใหญ่จะคนแก่บอกโอ้ลุงนี่หลอดได้ยังไงวะเนี่ยมาอันตรายเพราะนั้นไม่ว่ากัน
0: ยิ่งฝนตก
1: ใช่
0: บางคนก็ทัศนวิสั
1: ย
0: นะ
1: ทัศนวิสัยมันไม่เห็นถ้ากรณีเราระวังตัวเต็มที่ละวิ่งมาขับสมมติไปสายลำปางเชียงใหม่น
0: ะ
1: อยู่ซ้ายสุดจู่ๆวันดีคืนดีไอ้เลนข้ามมาชนเราอย่างเงี้ยกรรมเก่าละอย่างเงี้ยไม่รู้เลยว่ายังไงละอันนี้คือประมาทไอ้ไม่ประมาทจู่ๆเขาประมาทมาชนเราแบบนี้คงกรรมเก่า
0: แต่เดี๋ยวนี้กฎหมายจราจรก็เคร่งครัดนะคะ
1: เคร่งครัด
0: ฉะนั้นวันหยุดยาวก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภั
1: ย
0: แล้วก็ระมัดระวังเนาะเรื่องอย่าไปกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายจราจรนะคะซึ่ง
1: ตำรวจเขาปรับหนักนะเขามีโทษปรับไปเกิน 4,000 ส่วนใหญ่ก็เก็บเต็มเพดานเลยนะก็ห่วงใยไม่อยากให้เสียค่าปรับขับรถก็ไม่ต้องรีบถึงบ้านได้เจอลูกจูงไง
0: ปลอดภัยไว้ก่อน
1: ปลอดภัยไว้ก่อน
0: ค่ะโอเคค่ะวันนี้พี่การเพิ่มเติมในประเด็นไหนเพิ่มอีกไหมคะ
1: ก็คงไม่มีละเอาฝากตำรวจนะเนี่ยเป็นบทเก่าฝากน้องๆตำรวจหน่อยการทำงานเนี่ยให้คุณตั้งใจทำงานไม่ใช่คุณจะเล็งเอาเปอร์เซ็นต์ค่าปรับ
0: ผลงาน
1: ไม่ใช่เอาผลงานเงินไปไม่ใช่จะหวังเงินเปอร์เซ็นต์ค่าปรับให้บริการพี่น้องเขาเดินทางกลับบ้านเขาต้องการไปเจอครอบครัวก็อย่าไปโหดกับเขา
0: อำนวยความสะดวก
1: ใช้ดุลพินิจไอ้ปรับคือมันไม่ไหวจริงๆมันเร็วจริงๆหรือย้อนสอนจริงๆเออปรับไปเถอะอันไหนที่มันพอคุยกันน้องๆก็ปล่อยเขามั่งใช้ดุลพินิจมั่งอย่าไปเห็นแก่เงินสินบนอะไรนักหนานะอันนี้ พี่ในนามตำรวจเก่าก็เตือนๆน้องๆแค่นี้แหละชาวบ้านเขาเกลียดชิบหายแล้วตอนนี้โอเค
0: โอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเนาะพี่ทนายการอีกทีนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทุกคนนะคะยังไงก็คงมีโอกาสที่จะนั่งมานั่งจัดรายการร่วมกันอีกทีนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้า
1: โอกาสต่อไป
0: โอกาสต่อไป เดี๋ยวว่ามีประเด็นข้อกฎหมายใหม่ๆหรือว่าเรื่องที่ประชาชนสนใจก็เอามาพูดคุยกัน
1: เวลาถ้าเราเจอกันเราจับประเด็นในสังคมด้วยกันนะมันจะได้ใกล้ตัวหน่อยเนาะเราเอาหาข้อกฎหมายมาเสริมกันหน่อย
0: ได้เนี่ยวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีแล้วพบกันใหม่อีกทีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

0: ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
1: หลังกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ

0: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิลเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิลเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
3: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปูน

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้เสียงดีเจโอมแปลกแปลกไปหน่อยอับอับไปหน่อยก็ขอสุนมาอภัยคุณผู้ฟังไปตัวเนอร์วันนี้เราพากันครับแมลงของวันอาทิตย์ตีสองหกกรกฎาคม2569นะครับรายการคิดดีเพื่อสังคมนะอุไปก็เจ็บคอมแล้วคุณผู้ฟังวันนี้นะครับก็อยู่บ้านพักนอกอัดรายการส่งเข้าห้องส่งเพื่อกระจายเสียงนะผ่านห้องส่งของ FM 95 MHz สวทรลำพูนกลุ่มประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับข่าวสารนะที่อัปเดตนะครับวันนี้จังหวัดลำพูนของเขาก็มีกิจกรรมนะหลากหลายกิจกรรมเลยทีเดียวแต่ว่าเราพากันในช่วงแรกจะนี่ไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะติดตามกันหน่อยนะครับจะได้ปั๊บตัวเตรียมตัววางแผนการใช้ชีวิตได้ถูกนะครับดีเจโอมนี่เจอแดดเจอฝนนะสลับกันเรียบร้อยนะเป็นใครเสียงอัพขออภัยคุณผู้ฟังตัวนะครับในเรื่องของฝนฟ้าในช่วงนี้นะครับภาคเหนือของเขานี่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองนะครับแต่ว่าอาจจะนักหน่อยตีต่างจังหวัดนะบอกจะเป็นในเรื่องของในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นี่ก็ตกร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนนะครับก็ในเรื่องของตีตกอกตกใจกันในเรื่องของพายุโซนโนอึนนั่นนะโนอึนนะก็ได้ปกคลุมบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วนะครับซึ่งก็บ่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการดีกว่านอกคุณผู้ฟังอ่ะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งช่วงหน้ามาติดตามบรรยากาศนอกการถวายเตียนนอตีสถานีรถไฟขุนตานวันนี้ครับ

และการในช่วงที่2ของรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้ไปติดตามบรรยากาศนะกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17นะครับสืบสานพระพุทธศาสนานะถวายเทียนพรรษาณวัดดอยขุนตานอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเจ้านี่6โมงครึ่งนะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนะครับนางสุคนรัตน์จันมณีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17นะครับเดินทางโดยรถไฟไปยังวัดดอยขุนตานณตำบลท่าปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะเพื่อประกอบกิจกรรมนะร่วมประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาหนึ่งในเทศกาลวันเข้าพรรษานะครับในการนี้วันนี้ส่วนราชการจังหวัดลำพูนเนาะได้ร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนเนาะและก็ถอดผ้าป่าพร้อมร่วมทำบุญกับคณะพุทธคณะพุทธศาสนิกชนนะครับเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยและส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนาและเสริมสร้างความรักความสามัคคีตลอดจนความร่วมมืออันดีนอระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในจังหวัดลำพูนของเฮานะครับกิจกรรมดังกล่าวนี่ก็สะท้อนนะครับถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนเลยในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและคุณค่าทางพระพุทธศาสนาที่คงอยู่สืบไปพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนผ่านกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญนะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่17ครับก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นช่วงเช้านี้นะครับแล้วก็วันนี้ที่สถานีรถไฟเนาะตั้งแต่ช่วงตีห้าครึ่งนะ6โมงนะจนถึง10โมงนะครับโอ้ยรถไฟคนแน่นทุกขบวนเลยคุณผู้ฟังครับนะดีเจโอมก็สัมผัสได้นะเพราะว่าไปสังเกตการนะขบวนตี6โมงเช้าที่เพิ่นขึ้นไปคุณตานกันนั่นนะคือรถไฟไปทำบุญนะครับพี่น้องประชาชนเขาเราคนหลายร้อยเลยนะครับแล้วก็ช่วง8โมงนี่เต็มนะครับ10โมงนี่ดีเจโอมก็ไปขบวนนี้เราไปสังเกตการขบวนนี้เรายืนกันครับคุณผู้ฟังคนแน่นคนเดินทางหนักคนเดินทางหลายนะครับช่วงนี้ก็หลายท่านก็เลือกที่จะหยุดยาวเนาะเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะเดินทางด้วยสวัสดิภาพทุกเส้นทางนะผมจะเดินทางไปทางใดนะครับไกลๆก็ขอให้เดินทางด้วยสวัสดิภาพไปแอลก็ขอให้มวลนะครับใครที่กลับมาทำงานวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอให้สู้ๆนะแล้วก็หยุดกันในการวันอังคารวันพุธนะครับวันพฤหัสนะเพราะฉะนั้นนะครับหลายท่านที่กลับมาทำงานที่จังหวัดลำพูนวันพรุ่งนี้ใครที่กำลังเดินทางมาจังหวัดลำพูนนะครับก็หลายท่านก็หรือท่านที่กลับจากการท่องเที่ยวนะกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดลำพูนวันนี้ก็ขอให้ขับรถขับลาด้วยความปลอดภัยระมัดระวังเนาะเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งเพราะว่าความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการเดินทาง

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับมาอู้ถึงในเรื่องของการบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะกันดีกว่าครับคุณผู้ฟังครับเนื่องในโอกาสมหามงคลนะวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์นะครับพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในวันที่28กรกฎาคม2569จังหวัดลำพูนก็ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนรวมถึงโรงพยาบาลลำพูนนะครับก็ขอเชิญชวนประสบนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงออกความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยด้วยการรวมกิจกรรมบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะนะครับเพื่อส่งต่อความหวังและชีวิตใหม่ให้แก่เพื่อนมนุษย์อันเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลนะครับก็จะมีขึ้นนะจัดขึ้นวันที่18กรกฎาคมนะวันอังคารเนาะ10โมงเจ้าถึง3โมงแรงหรือว่า10นาฬิกาถึง15นาฬิกาณจันทร์1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ละปูนนะครับโลหิตกาอวัยวะกาแล้วก็ดวงตาเนาะก็ถือเป็นทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีค่าที่สุดเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งบ่สามารถผลิตขึ้นเองนะในทุกวันนี้ก็ยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่รอคอยโอกาสในการรักษาไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่และผู้ป่วยโรคเฉพาะทางการบริจาคในครั้งนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีการเสียสละนะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดการทำความดีเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรและประเทศชาตินะครับคุณผู้ฟังและเพื่อนะครับให้การบริจาคโลหิตมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะก็ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเนาะเตรียมตัวก่อนจะไปบริจาคโลหิตนะบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย5ชั่วโมงก่อนวันบริจาคนะครับรับประทานอาหารมื้อละให้เรียบร้อยเนาะงดอาหารไขมันสูงและดื่มน้ําสะอาด 3-4 แก้วก่อนรับบริจาค30นาทีในเรื่องของสุขภาพต้องบ่มีอาการเจ็บป่วยนะบ่ได้รับประทานยาปฏิชีวนะหรือว่ายาแก้ปวดในช่วง 3-7 วันที่ผ่านมานะครับงดพฤติกรรมเสี่ยงก่อนมาบริจาคนะบ่จะเป็นในเรื่องของงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์24ชั่วโมงงดสูบบุหรี่1ชั่วโมงทั้งก่อนและหลังบริจาคนะครับเอกสารก็เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนคือพร้อมนะครับเพื่อใช้ในการลงทะเบียนนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่านะครับถ้าพี่น้องประชาชนที่พลาดโอกาสในกิจกรรมพิเศษครั้งนี้นะแต่ก็สามารถมาเป็นผู้ฮื้อได้นะครับทุกวันนะณห้องรับบริจาคโลหิตตึกผู้ป่วยนอกนะ OPD ชั้น2โรงพยาบาลลำพูนนะครับเพิ่นก็จะเปิดฮื้อบริการทุกวันบ่เว้นวันหยุดราชการนะเพื่อช่วยขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของจังหวัดลำพูนคือมีความมั่นคงและพร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยในทุกสถานการณ์นะครับมาร่วมกันสร้างพลังแห่งความดีครับคุณผู้ฟังส่งต่อความรักเติมเต็มโลหิตคือครั้งเลือดจังหวัดลำพูนเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนี้โดยพร้อมเพรียงกันเน้อ

กลับมาพากันช่วงสุดท้ายของวันนี้ครับดีเจอมกับเสียงอัพอัพเสียงแแบเสียงหายหายติดติดคัดคัดนะเสียงอาจจะบดีหน่อยนะครับวันนี้เสียงบูเสียงบีไปหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยสบายเนาะก็ไม่อยากจะเข้าไปในห้องส่งนะกลัวจะไปกระชายเชื่อของเขานะครับก็เลยส่งเทปนะแต่อัปเดตด้วยข่าวสารอย่างต่อเนื่องมาอูมาเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเนาะสำหรับรายการคิดดีเพื่อสังคมในเวลานี้หลายท่านก็กำลังเดินทางอยู่ไปซื้อกับข้าวกับปลาหลายท่านเดินทางมาจากการท่องเที่ยวกลับสู่จังหวัดลำพูนเพื่อทำงานวันพรุ่งนี้นะครับหลายท่านก็เดินทางนะครับไปแอลต่างจังหวัดหลายวันอยู่เนาะก็บอกว่าจะไปตั้งใดก็จ้างเถอะบอกว่าจะใกล้หรือจะไกลก็ขอให้ทุกท่านตระหนักถึงความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนนนะครับท่านใดที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกเฮลเลอร์ถึงคนขี่คนซ้อนท่านใดที่โดยสารด้วยรถยนต์ก็ใส่ขาถึงคัดทุกที่นั่งนะครับขับรถขับรานะโดยความเร็วดีกฎหมายเป็นกำหนดเนาะบดีฟ้าฝืนกฎหมายจราจรและบดีเล่นมือถือขณะขับขี่นะครับบดีลืมนะประมาทแม้แต่วินาทีเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตคนเฮาได้ทั้งชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบนท้องถนนดีเจโอฝากไว้ต่ออินเนอร์วันนี้นะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดร้อยละ60ลดค่าครองชีพประชาชนวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานมหาดไทยสกัดข่าวปลอมพร้อมย้ำส่งข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชนกองทัพอิหร่านเตือนความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจขยายเป็นวงกว้างหากสหรัฐตัดสินใจเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดร้อยละ60ลดค่าครองชีพประชาชนวันที่1ถึง15สิงหาคมนี
2: ้นางสาวลลิดาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการฐานรากผ่านกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Costระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้โดยร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าส่งและค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษควบคู่กับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้าชุมชนภายในกิจกรรมร้านค้าที่เข้าร่วมจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมาจำหน่ายในราคาพิเศษโดยสินค้าที่ร่วมรายการจะได้รับส่วนลดสูงสุดร้อยละ60อาทิข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคมนี้ในร้านตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีนางสาวลลิดากล่าวว่าจุดเด่นของโครงการนี้คือการใช้เครือข่ายร้านค้าท้องถิ่นเป็นกลไกเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ช่วยให้สินค้า SME และสินค้าชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจระดับจังหวัดและระดับชุมชนรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost และติดตามรายชื่อร้านค้าสาขาและสินค้าที่ร่วมรายการผ่านช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้ส่วนลดร้อยละ60เป็นอัตราสูงสุดของสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งรายละเอียดสินค้าและอัตราส่วนลดอาจแตกต่างกันในแต่ละร้านและแต่ละสาขาคดีนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากชูเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และมาตรการทางภาษีเสริมสภาพคล่อง MSME
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานไทย MSME Forum 2026ถึงเป้าหมายการพลิกโฉมธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยหรือ MSME ให้พร้อมรับมือกับ3เมกะเทรนด์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้แก่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจสีเขียวโดยรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายทางการเงินและการคลังเพื่อติดปีกคนตัวเล็กอย่างครอบคลุมผ่านการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ดึง AI นกกระซิบมาช่วยร้านค้ารายย่อยบริหารจัดการและสร้างฐานข้อมูลเพื่อเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นการพัฒนาระบบประเมินเครดิตทางเลือกการเร่งคืนภาษีผ่านระบบ e-tax รวมถึงมาตรการที่ช่วยน้องที่ให้บริษัทใหญ่ช่วยวางระบบดิจิทัลแลกกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี2เท่าตลอดจนการให้แต้มต่อในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งนโยบายทั้งหมดนี้มุ่งบูรณาการความร่วมมือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องยกระดับทักษะและสร้างความโปร่งใสเพื่อให้ MSME ไทยสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาวด้านนายนพพงศ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยได้นำเสนอทิศทางการทำงานของสมาพันธ์ผ่าน4เสาหลักได้แก่การปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลด้วยการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกและสร้างแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์การรวมพลังผู้ประกอบการฐานรากและคนรุ่นใหม่การทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิดการเติบโตไปด้วยกันพร้อมกันนี้ได้ส่งมอบสมุดปกน้ำเงินซึ่งรวบรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากนักวิชาการและผู้ประกอบการทั่วประเทศให้แก่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการเร่งด่วนภายใน6เดือนและแผนพัฒนาระยะยาว1ปีต่อไป ปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: BOI ผนึกกำลังธนาคาร Citibank ดึงกลุ่มทุนโลกหนุน6อุตสาหกรรมเป้าหมายต่อยอดเม็ดเงินขอส่งเสริมลงทุนครึ่งแรกปี2569ทะลุ 1,470,000 ล้านบาทนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI ได้บูรณาการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับธนาคาร Citibank เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุนระดับโลกจากกว่า180ประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน6อุตสาหกรรมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่ชีวภาพและเศรษฐกิจสีเขียวเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และชิ้นส่วนปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศต่อยอดความสำเร็จจากยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกของปี2569ที่พุ่งสูงถึง 1,470,000 ล้านบาทเติบโตขึ้น37%โดยเป็นเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกว่า 1,360,000 ล้านบาทเติบโตถึง80%ควบคู่ไปกับการใช้กลไก Fast Track ร่วมกับ8หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยลดระยะเวลาอนุมัติลง20-50%เพื่อยกระดับและดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป
4: อีกจุดแข็งหนึ่งของประเทศไทยก็คือเรื่องของมาตรการซัพพอร์ตจากภาครัฐเป็นนโยบายที่ค่อนข้างคอนสิสเทนต์แล้วก็โอเพนสำหรับการลงทุนต่างชาตินะครับเราเป็นหนึ่งในประเทศที่ค่อนข้างต้อนรับนักลงทุนแล้วก็มีนโยบายที่เปิดกว้างมีมาตรการสิทธิประโยชน์จูงใจที่ให้กับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับและเราทำอย่างต่อเนื่องมาตลอดอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เวลาเราพูดคุยนักลงทุนเนี่ยก็บอกว่านี่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความต่อเนื่องนะครับ
1: ด้านนางสาวนฤมลจิวังกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร Citibank ประเทศไทยกล่าวว่า Citibank พร้อมอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้กับลูกค้ากลุ่มบริษัทข้ามชาติผ่านโซลูชันธุรกรรมระหว่างประเทศที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารกระแสเงินสดระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการดำเนินงานข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังนำเสนอโซลูชันธุรกรรมภายในประเทศที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบการชำระเงินดิจิทัลในประเทศไทยได้โดยตรงช่วยให้ธุรกิจสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยความรวดเร็วระดับ

0: าพกว่า 150,000 คนตอกย้ำไทยเป็นจุดหมายการจัดงานเทศกาลระดับโลก
1: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและคณะผู้บริหารเดินทางเยือนประเทศเบลเยียมเพื่อหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแวร์วันดอทเวิลด์ถึงการเตรียมความพร้อมจัดเทศกาลดนตรีระดับโลกทูมอร์โรแลนด์ไทยแลนด์ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในเอเชียระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคมนี้ณจังหวัดชลบุรีโดยคาดการณ์ว่างานดังกล่าวจะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงจากทั่วโลกได้ไม่น้อยกว่า 150,000 คนสัดส่วนต่างชาติร้อยละ85และชาวไทยร้อยละ15ซึ่งจะสร้างแรงกระเพื่อมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้สูงถึง 6,132 ล้านบาทแบ่งเป็นเม็ดเงินทางตรงจากการจัดงาน 1,092 ล้านบาทและผลกระทบทางอ้อมจากการท่องเที่ยวและพำนักต่ออีก 5,309 ล้านบาทตลอดจนสามารถจัดเก็บรายได้ในรูปแบบของภาษีคืนสู่ภาครัฐได้ถึง732ล้านบาทนอกจากนี้กระแสความตื่นตัวดังกล่าวยังส่งอานิสงส์เชิงบวกอย่างชัดเจนต่ออุตสาหกรรมบริการและที่พักโดยพบว่ายอดการจองโรงแรมครอบคลุมพื้นที่เมืองพัทยาศรีราชาบางแสนต่อเนื่องไปถึงชายหาดจังหวัดระยองมีความคึกคักและเติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งถือเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเป็นการตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานเทศกาลระดับโลกนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดตัวอีบุ๊กข้อมูลรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรช่วยผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนเลือกซื้อลดความเสี่ยงการถูกเอาเปรียบ
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าสคบได้เปิดตัวอีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV แบบครบวงจรโดยรวบรวมข้อมูลรถใหม่และรถมือสองไว้ในแหล่งเดียวเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรองรับตลาดรถ EV ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงจากการถูกเอาเปรียบซึ่งการจัดทำอีบุ๊กครั้งนี้มีขึ้นภายหลังสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถ EV กว่า 1,300 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหารถชำรุดศูนย์บริการติดตัวและราคาขายต่อปรับลดลงอย่างรวดเร็วโดยอีบุ๊กจะรวบรวมข้อมูลฉลากรถ EV ป้ายแดงมาตรฐานการแสดงข้อมูลสำคัญเช่นแบตเตอรี่ระยะวิ่งต่อการชาร์จราคาเงื่อนไขการรับประกันรวมถึงข้อมูลรถมือสองเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้นทั้งนี้รถยนต์และรถ EV เป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วนหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ที่ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนสคบ1166ปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานมหาดไทยสกัดข่าวปลอมพร้อมย้ำส่งข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชน
3: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการแพร่กระจายของข่าวปลอมเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วทำให้ข่าวลวงและข้อมูลบิดเบือนแพร่กระจายได้ง่ายโดยระบุว่ากระทรวงมีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News Center ทำหน้าที่ตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลแต่ยอมรับว่าการสื่อสารไปถึงประชาชนทุกกลุ่มยังไม่ทั่วถึงจึงเตรียมประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องผ่านเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งเข้าถึงประชาชนได้โดยตรง
4: ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงระบบการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงการใช้แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียได้ไวมากสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยหลักๆเลยทางกระทรวงดีเองเนี่ยค่ะเรามีศูนย์แอนตี้เฟคนิวคือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยค่ะอยู่ที่ประจำศูนย์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการที่ขยายไปถึงทุกๆกลุ่มคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทั่วถึงซึ่งทางกระทรวงเราเนี่ยรับทราบข้อนี้เป็นอย่างนี้เราก็จะพยายามประสานกับทางมหาไทยในการคัดกรองและข่าวมูลเพื่อส่งตรงไปยังถึงผู้ที่อยู่หน้าหน่วยเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาอยู่กับพื้นที่ในขณะนี้เนี่ยเราเผชิญปัญหาของเรื่องข่าวปลอมเรื่องของข่าวลือเรื่องข่าวต่างๆที่ปล่อยในโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะมากแล้วก็ทุกๆเรื่องด้วยสิ่งสำคัญคือการที่เราจะพยายามเชื่อ

0: ข้อมูลกับหน่วยงานที่เขามีเจ้าที่ที่เข้าไปถึงผู้คนได้ก็คือของมหาไทยนี่แหละค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวย้ำว่าปัญหาข่าวปลอมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศจึงต้องบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและลดผลกระทบจากข่าวลวงในสื่อสังคมออนไลน์ปภิชา นันท์เทพลักษณ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ตำรวจออกหมายจับกลุ่มก่อความไม่สงบชายแดนใต้คุมเข้มพื้นที่พร้อมสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าการปฏิบัติงานในพื้นที่ขณะนี้เป็นการบูรณาการกำลังร่วมกัน3ฝ่ายอย่างใกล้ชิดทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองความคืบหน้าด้านคดีความล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถออกหมายจับผู้ก่อเหตุในคดีลอบโจมตีสถานีตำรวจภูธรตันหยงได้แล้วจำนวน2หมายจับและคดีโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสอีก1หมายจับโดยยืนยันว่าผู้ต้องหาเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยบางส่วนเพื่อนำมาสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายเฝ้าระมัดระวังและปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานให้ทันต่อกลยุทธ์ของคนร้ายอยู่เสมอ
3: เราบูรณาการกำลังร่วมกันทั้งทหารนะครับตำรวจและก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่ครับท่านผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านก็เน้นย้ำตลอดแหละครับว่าคนร้ายปรับปรุงวิธีการตลอดนะครับเจ้าที่ตำรวจหรือกำลังฝ่ายในพื้นที่3ฝ่ายที่บูรณาการร่วมกันนะครับท่านผบ.ตร.ก็ติดตามผลตลอดนะครับแล้วก็การปรับปรุงแผนก็ทำตลอดนะครับตอนนี้ท่านผบ.ตร.ท่านก็กำชับในส่วนของให้เฝ้าระมัดระวังนะครับ
2: พร้อมกันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปฏิเสธกระแสข่าวลือเรื่องการสั่งพักราชการหรือโยกย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9โดยยืนยันว่าระดับผู้บังคับบัญชายังไม่มีการหารือในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดวิปฝ่ายค้านเปิดหลักฐานใหม่คดีหัวสว.ชี้มีการใช้โพยและเตรียมการล่วงหน้าโดยมีเครือข่ายพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังหวังให้สังคมตรวจสอบก่อนกกต.มีมติน
4: ายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวในการจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2ณอาคารรัฐสภาว่ากิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอพยานหลักฐานและข้อมูลใหม่จากพยานบุคคล4รายรวมทั้งเรียบเรียงข้อมูลที่เคยเปิดเผยให้เห็นภาพรวมของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพร้อมแสดงความกังวลว่าการดำเนินคดีอาจไม่ถูกส่งถึงศาลหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานายภริศกล่าวว่าหลักฐานที่ปรากฏในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการเลือกสว.ระดับประเทศมีการใช้โพยประกอบการลงคะแนนโดยระบุว่าหนึ่งในผู้สมัครที่นำโพยส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.คือนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการมีโพยสะท้อนถึงการเตรียมการล่วงหน้าซึ่งตามข้อมูลจากพยานบุคคลระบุว่ามีทั้งการจัดทำโพยการจ้างผู้สมัครการจ้างผู้ลงคะแนนและการกระจายการดำเนินการในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
5: 2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เหมือนกับที่หลายฝ่ายนำเสนอมาต่อเนื่อง2ปีว่าในวันเลือกสว.ระดับประเทศมีโพยใบสั่งที่ถูกใช้ประกอบการเลือกในวันนั้นโพยดังกล่าวต้องไม่ใช่โพยธรรมดาครับถึงขั้นที่ว่าเราเห็นกรรมการกกต.เดินริบโพยดังกล่าวจากผู้สมัครพร้อมตักเตือนว่าให้ทุกคนนั้นเลือกด้วยความสุจริตมาถึงวันนี้เราเห็นแล้วว่าหนึ่งในผู้สมัครที่มีการยื่นโพยให้กับกกต.นั้นคือคุณมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเราได้เรียนรู้เพิ่มเติมครับว่าก่อนจะมาเป็นโพยในวันเลือกสว.วันนั้นมันไม่ใช่แค่กระบวนการของการจัดทำโพยแล้วก็แลกเปลี่ยนคะแนนกันอย่างเป็นระบบแต่มันมีกระบวนการของการจ้างคนมาสมัครจ้างคนมาโหวตกระจายตัวไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
4: นอกจากนี้นายภริศยังอ้างถึงข้อมูลที่นายยิ่งชีพอัชชานนท์ตัวแทนกลุ่มไอลอว์เคยเปิดเผยประกอบกับคำให้การของพยานทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยตัวตนว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการโดยผู้สมัครสว.เพียงฝ่ายเดียวแต่มีเครือข่ายนักการเมืองและพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังพร้อมระบุว่าการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่กกต.จะมีมติในคดีจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบของสังคม ชวิสาปทุมมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการกฎหมาย www.law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทุกความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบการบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
10: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศพลจัตวาโมฮัมหมัดอัครามิเนียโฆษกกองทัพอิหร่านออกแถลงการที่เตือนว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจขยายเป็นวงกว้างหากสหรัฐตัดสินใจเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามความขัดแย้งดังกล่าวได้ขยายไปยังช่องแคบบับอัลมันเดฟทางตอนใต้สุดของทะเลแดงแล้วเนื่องจากซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกลับมาเผชิญหน้าทางทหารกันอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโฆษกกองทัพอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมคาดการว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังมองหายุทธศาสตร์ใหม่เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลจะเดินทางเยือนประเทศสหรัฐเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในวันที่28กรกฎาคมนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีฟริตช์แมชของเยอรมนีในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลเยอรมนีจะดำเนินการลงโทษผู้ที่ก่อเหตุขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานไพร์พาเลทของผู้ชุมนุมผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ที่สวนสาธารณะเทียคาเทิลในกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและบาดเจ็บอีก16รายขณะเดียวกันโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินกล่าวว่าผู้ก่อเหตุที่ขับรถพุ่งชนประชาชนในกรุงเบอร์ลินเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายยังคงดำเนินปฏิบัติการตามตัวบุคคลรายนี้ซึ่งกำลังหลบหนีอยู่แต่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนได้ปกคลุมบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 นาที
11: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
12: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
11: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีประสบไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะสัปดาห์นี้ชวนคุยกันหน่อยค่ะแล้วช่วงนี้เป็นห่วงเวลาสำคัญนะคะเป็นโค้งสุดท้ายการเดินทางของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาสู่การปักหมุดเป็นเมืองมรดกโลกแห่งใหม่ขยับเข้าใกล้ความจริงเข้ามาทุกขณะแล้วค่ะผู้ฟังเร็วๆนี้เนี่ยตัวแทนจากยูเนสโกเนี่ยเขาจะลงพื้นที่ตรวจประเมินก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเอาล่ะวันนี้เนี่ยเราจะไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะคะกับคุณบวรเวชรุ่งรุจีค่ะนายกสมาคมอีโคโมสไทยประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกนะคะเราจะได้ติดตามกันในช่วงต่อไปค่ะแต่ช่วงนี้ฝากกันหน่อยเช่นเดิมนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะสำหรับผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณอมรรัตน์เย็นพินโยจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปช่วงที่2นะคะเราจะได้ไปคุยถึงโค้งสุดท้ายการผลักดันเชียงใหม่สู่การปักหมุดเป็นเมืองมรดกโลกแห่งใหม่กันค่ะ
1: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีประสบไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
2: อยากถึงที่หมายเร็วไว
7: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ลดการสร้างมลพิษ
7: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ยกระดับคุณภาพชีวิต
7: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
1: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีประสบไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะอย่างที่ได้คุยเกริ่นกันไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนะคะว่าเราจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะไปคุยถึงโค้งสุดท้ายการผลักดันเชียงใหม่สู่การปักหมุดเป็นเมืองมรดกโลกแห่งใหม่กับคุณบวรเวชรุ่งรุจีนายกสมาคมอีโคโมสไทยประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกค่ะและตอนนี้คุณบวรเวชพร้อมแล้วนะคะคุณบวรเวชคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอันดับแรกเลยต้องขอถามเกี่ยวกับความคืบหน้าก่อนดีกว่านะคะว่าล่าสุดเนี่ยมีการผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกถึงขั้นตอนไหนแล้วคะ
2: คือในขั้นตอนของยูเนสโกเขาที่เขากำหนดเอาไว้นะครับคือเชียงใหม่เนี่ยเราเสนอเข้าสู่บัญชีเบื้องต้นของบัญชีมรดกโลกตั้งแต่ปี2558
1: ค่ะ
2: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จัดทำเอกสารเป็นเรื่อยๆเป็นลำดับมาจนกระทั่งในปี2568เนี่ยเราก็มีการจัดทำเอกสารแล้วเสร็จแล้วก็นำส่งให้ทางศูนย์มรดกโลกเข้าตรวจเบื้องต้นนะครับจนเข้าตรวจเบื้องต้นว่าเอกสารเรามีความครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเขาก็ส่งต่อให้กับสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออีโคโมสเป็นคนตรวจเป็นลำดับที่2นะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยทางอีโคโมสเขาได้มีการนัดนะฮะที่จะส่งเจ้าหน้าที่นะฮะมาตรวจสอบพื้นที่ที่เราจะนำเสนอเป็นมรดกโลกซ
1: ึ่
2: งเขาจะเดินทางมาถึงประเทศไทยเนี่ยช่วงระหว่างวันที่3ถึง8นะครับ3ถึง8สิงหาคมนี้ครับ
1: สิงหาคมเขาจะพิจารณาดูจากอะไรยังไงบ้างคะที่ตัวแทนเขาจะลงมาพื้นที่ค่ะในสิงหาคมนี้ค่ะ
2: คือจริงๆแล้วในส่วนของคนที่จะลงมาตรวจเนี่ยเขาจะตรวจอยู่3ประเด็นหลักนะครับ3ประเด็นหลักของเขาคือ 1. ความครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะ 2. ความเป็นของแท้และดั้งเดิมนะฮะแล้วก็ 3. การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อ
1: ัน
2: นี้เป็นหน้าที่ของคนที่จะลงมาตรวจนะฮะเขาจะมาดูว่าไอ้สิ่งที่เรานำเสนอไปในเอกสารว่าของเรามีความครบถ้วนสมบูรณ์มีความเป็นของแท้และดั้งเดิมและได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในท้องถิ่นนั้นเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของคนที่เขาจะลงมาตรวจเขาจะลงมาเก็บข้อมูลพวกนี้เสร็จแล้วเขาจะเอาข้อมูลพวกนี้นะครับไปประชุมร่วมกับผู้ที่อ่านแต่เอกสารแต่ไม่ได้ลงมาดูในพื้นที่จริงก็จะมีประมาณ10กว่าท่านนะที่เขาจะอ่านแต่เอกสารอย่างเดียวที่เราส่งไปเขาก็จะมาฟังจากคนที่ลงมาตรวจในพื้นที่จริงว่ามาดูแล้ววัดวารามของเราคูเมืองกำแพงเมืองของเราเนี่ยนะครับมีความครบถ้วนสมบูรณ์มีความสวยงามมีความสำคัญเหมือนอย่างที่เราได้นำเสนอไปไหมนะเขตคอโซนบัฟเฟอร์โซนเรียบร้อยไหมอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของคนที่ลงมาตรวจในพื้นที่ครับ
1: ค่ะทีนี้ล่าสุดนี้อาจารย์และทีมงานลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ภาพรวมมีเป็นยังไงบ้างพอเราได้ลงไปตรวจแล้วเนี่ยค่ะตอนนี
2: ้คือของเชียงใหม่เนี่ยเรานำเสนอที่ขึ้นเป็นมรดกโลกนะเข้าบัญชีมรดกโลกเนี่ยเรานำเสนออยู่8ส่วนด้วยกันนะ
1: ฮะ
2: ส่วนแรกก็คือพื้นที่ของคูเมืองกำแพงเมืองที่ล้อมรอบตัวเมืองเชียงใหม่นะที่มีความกว้างกับความยาวเนี่ยใกล้ๆกันคือประมาณ 1,600 เมตรนะอันนี้เรานำเสนอทั้ง4ด้านขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกนะครับแล้วก็ภายในเมืองเราจะนำเสนอวัดที่สำคัญสำคัญ3วัดได้แก่วัดเชียงมั่น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะวัดเจดีย์หลวงแล้วก็วัดพระสิงห์นะครับอันนี้อยู่ภายในเมืองแล้วก็จะนอกเมืองด้านที่ตอนตกจะมีวัดสวนดอกนะครับแล้วก็ถัดไปนะเราถือเป็นว่าเป็นวัดอยู่ในเขตอรัญยิกคือวัดอุโมงค์นะครับแล้วก็ขึ้นไปบนวัดพระธาตุดอยสุเทพที่อยู่บนดอยสุเทพ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะแล้วก็สุดท้ายก็คือที่วัดเจ็ดยอดนะเพราะนั้นจะรวมทั้งหมดเนี่ยก็8ส่วนด้วยกันที่เรานำเสนอขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกครับ
1: 8ส่วนแล้วจุดไหนที่พอเราได้ไปดูแล้วอาจารย์ที่จะต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงให้ทันบ้างอะคะอาจารย์คะ
2: คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะวัดวาอารามต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่เลยท่านก็จะให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีเพราะว่าอันนี้ได้มีการพูดคุยกันแล้วนะฮ
1: ะ
2: อันนี้ต้องทำความเข้าใจร่วมกันนิดนึงว่าเชียงใหม่เนี่ยเรานำเสนอในลักษณะที่ว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู
1: ่
2: คือยังมีผู้คนอยู่อาศัยอยู่จริงประกอบธุรกิจอยู่จริงอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่เหมือนกับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆของเรานะครับซึ่งถึงเวลาแล้วก็คนก็ต้องออกไปนอกพื้นที่ทั้งหมดอะไรต่างๆเหล่านี
1: ้
2: นะแต่ของเชียงใหม่นั้นจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งเพราะนั้นเราก็มีการพูดคุยกับทางประชาคมชาวเชียงใหม่อยู่แล้วนะครับรวมทั้งวัดด้วยนะว่าท่านต้องให้ความร่วมมือในเรื่องของการดูแลวัดวารามของท่านนะครับให้มีความเรียบร้อยให้มีความเป็นของแท้และ ดั้งเดิมมีความครบถ้วนสมบูรณ์อะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัดก็ควรจะต้องเอาออกไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะอย่างพวกเสาไฟฟ้าอะไรเสาโทรคมนาคมนะที่มาพาดผ่านในพื้นที่โบราณสถานก็ย้ายออกไปนะหลังคาในส่วนที่เอามาต่อเติมเพื่อเป็นที่พักท่านก็ย้ายออกไปกุฏิสงฆ์ที่มาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมท่านก็ย้ายออกไปให้ต่างๆเหล่านี้นะเราก็ได้รับความร่วมมือจากทางวัดเป็นอย่างดีครับ
1: ค่ะชาวบงชาวบ้านก็คือให้ความร่วมมือกับเราไปอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมคะเวลาเราลงพื้นที่ไปเป็น
2: สภาคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะทางเชียงใหม่ก็จะมีสภาเมืองเชียงใหม่ที
1: ่
2: เป
1: ็
2: นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ทางชุมชน
1: ค
2: นเชียงใหม่เขาตั้งขึ้นมาเป็นเอกชนนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับส่วนราชการไม่ได้หมายถึงบริษัทนะเป็นประชาชนทั่วไปที่เขามารวมตัวกันนะที่จะติดตามนะคอยดูเมื่อก่อนนี้ก็จะมีการพ่นสเปรย์สีตามผนังหรือตามประตูที่เป็นเหล็กม้วนอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็ตามไปเก็บไปล้างนะฮะไปเช็ดให้มันเรียบร้อยอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะคอยโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ด้วยครับก็จะมีประเด็นนิดๆหน่อยๆภายในเมืองนะเกี่ยวกับป้ายโฆษณานะครับที่ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่นะที่เรารู้สึกว่าอันนี้มันควรจะต้องมีการแก้ไขอันนี้เราก็ได้บอกทางเทศบาลต่างๆไปแล้วช่วยกันดูแลเพิ่มเติมก่อนที่เจ้าหน้าที่ของอีโคโมสเขาจะลงมาตรวจในพื้นที่จริงครับ
1: ทีนี้ทำลายล่ะคะอาจารย์ภายหลังจากที่ตัวแทนของยูเนสโกเนี่ยลงพื้นที่แล้วเนี่ยกระบวนการพิจารณาหลังจากนี้จะเป็นยังไงพอเขาลงเสร็จเนี่ย
2: คือคนที่ลงมาตรวจเนี่ยนะฮะก็จะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่3เขาจะอยู่ที่เชียงใหม่ที่เดียวเลยนะเขาไม่ยอมไปไหนเขาจะอยู่ที่4 5 6 7แล้ววันที่8เขาก็เดินทางกลับของเขาเลยคนมาตรวจนี่เป็นสถาปนิกนะครับมาจากบังคลาเทศที่ทางอีโคโมสเขาเลือกมาให้มาตรวจของเรานะฮะซึ่งคนนี้พอเขาตรวจอะไรต่างเสร็จพูดคุยอะไรต่างๆกับทางฝ่ายเราเสร็จเรียบร้อยเขาจะต้องกลับไปทำรายงาน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ว่าการที่เขาลงมาตรวจนั้นนะฮะใน3ประเด็นที่ผมได้เรียนไปแล้วนั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์มีความเป็นของแท้และดั้งเดิมและมีการบริหารจัดการได้ดีแค่ไหนนะครับอันนี้เขาจะไปประชุมกันเองนะไปประชุมกันเองนี่หมายความว่าทางอีโคโมสเนี่ยเขาจะมีกรรมการท่านอื่นอีกประมาณเท่าที่ผมทราบนี่ก็ประมาณอีก15ท่านที่เขาจะต้องมาประชุมร่วมกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะนัดประชุมร่วมกันกับเราประมาณเดือนตุลาคม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: คือเมื่อเข้าไปประชุมกันแล้วเขายังมีข้อสงสัยในประเด็นไหนบ้างเนี่ยในเดือนตุลาคมเขาจะแจ้งเราว่าเขายังมีข้อสงสัยประเด็นที่1 2 3นะครับซึ่งเราก็มีหน้าที่ต้องตอบด้วยวาจาแล้วก็ต้องทำเป็นรายงานเพิ่มเติมให้เขา
1: ค
2: ่ะนะเป็นรอบที่2นะครับเขาก็จะเอาข้อมูลที่เราให้แล้วก็ทำเป็นรายงานไปเนี่ยไปประชุมกันอีกรอบนึงนะครับแล้วประมาณเดือนธันวาคมเขาก็จะถามกลับมาที่เราอีกรอบนึงเป็นรอบที่2นะแต่ถ้านับครั้งแรกด้วยก็จะเป็นรอบที่3ที่เขาจะถามเราว่าเขายังมีข้อสงสัยประเด็นที่1 2 3อะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วเราก็ต้องตอบกลับไปที่เขาภายในเดือนมกราคมของปี2570หลังจากนั้นก็จะถือว่าสิ้นสุดในการตรวจและการประเมินแล้วหลังจากนี้แล้วเขาจะไปประชุมกันเองแล้วเขาจะไม่มาติดต่อไม่มาถามอะไรเราแล้วเขาถือว่าเขามาดูแล้วเขาถามคุยกับเราแล้ว2รอบ3รอบแล้วนะข้อมูลเขาที่เขาคิดว่าเชียงใหม่ควรจะได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกหรือไม่เขาคิดว่าเขาน่าจะพอแล้วเขาจะไปประชุมของเขาเองนะครับแล้วเขาจะแจ้งกลับมาให้เราทราบผลการพิจารณาของเขาประมาณปลายเดือนมิถุนาต่อกรกฎาของปี70
1: ค่ะ
2: 2570ว่าเชียงใหม่เนี่ยนะครับจะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกหรือไม่ซึ่งเขาจะตอบแจ้งเรามาก่อนนะแล้วสุดท้ายจริงๆเนี่ยก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎาเขาจะเอาเรื่องของเชียงใหม่เนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อให้คณะกรรมการมรดกโลกให้การเห็นชอบมีมติเห็นชอบนะตอนนั้นเนี่ยก็ประมาณปี70นะฮะกรกฎาคมปี70เราก็จะทราบว่าเชียงใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหรือไม่ครับ
1: ก็ประมาณ1ปีใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเชียงใหม่
2: ประมาณปีนึงฮะประมาณปีนึงอันนี้เป็นไทม์ไลน์ของเขาเลยฮะอ
1: ัน
2: นี้เป็นไทม์ไลน์ของเขาทุกประเทศจะเหมือนกันหมดเขาจะมีช่วงเวลาที่เขามาตรวจเนี่ยเขาจะแจ้งเรามาเลยว่าเขาจะตรวจแหล่งมรดกทางด้านวัฒนธรรมที่ประมาณ 35ประเทศที่เสนอไปเนี่ยเขาจะมีเวลาตรวจให้เนี่ยในประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนในทุกปีเนี่ยก็จะมีเวลาตรวจประมาณ4เดือนซึ่งก็จะมีคนตรวจนี่หลายคนก็จะกระจายกันไปทั่วโลกนะฮะแล้วแต่ว่าประเทศไหนส่งแหล่งมรดกนั้นมาทำให้เขาตรวจซึ่งปีนึงเนี่ยทางอีโคโมสเขาจะมีประมาณ35แหล่งฮะคืออีโคโมสเนี่ยเขาตรวจได้ประมาณปีละ35แหล่งเท่านั้น
1: ค
2: ่ะคือมากกว่านั้นไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่มีกำลังเพราะว่าเขาจะต้องทำรายงานก็ต้องมีการประสานติดต่อขอข้อมูลต่างๆค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นฝ่ายเลขาเขาทำงานไม่ทันเพราะฉะนั้นเขาจะลิมิตเอาไว้เลยว่าในแต่ละปีเนี่ยประเทศที่เป็นสมาชิก195ประเทศนะครับใครส่งมาก่อนเขาก็จะถือว่าเขาจะตรวจของคนนั้นก่อนตัวรายงานนะฮะตัวดูซิเย่เนี่ยใครส่งถึงเขาก่อนนะครับเขาตรวจแล้วมีความครบถ้วนสมบูรณ์ผ่านเขาก็จะขึ้นบัญชีไว้ว่าอันนี้เป็นหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้า
1: ค
2: ือในแต่ละปีเนี่ยนะฮะเขาจะระบุไว้เลยว่าใครที่ต้องการให้เขาตรวจนะครับแหล่งมรดกทางด้านวัฒนธรรมต้องส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ที่เราเรียกว่า nomination dossier เนี่ยถึงศูนย์มรดกโลกภายในวันที่31มกราคมของทุกปีเพราะนั้นถ้าใครส่งเกิน31มกราคมเนี่ยเขาก็จะไม่รับตรวจและจากนั้นแล้วเขาถึงจะแจ้งเรามาว่าเขารับเอกสารของเราแล้วเอกสารของเรามีความครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ถ้าประเทศไหนส่งเอกสารที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เขาก็จะให้กลับไปแก้ไขเพิ่มเติม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ต้องถือว่าก็ต้องไปรออีกปีนึงอะฮะ
1: โอ้เสียเวลาเลยนะ
2: ก็ต้องเสียเวลาไปอีกปีนึงเพราะนั้นของเขาเองเนี่ยเขาจะฟิกไว้ด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างสตริกหน่อยนะฮะว่าถึงเวลาแล้วถ้าคุณไม่ส่งถือว่าคุณไม่ได้ต้องการที่จะส่งอะไรเงี้ยนะครับเขาจะสตริกเรื่องนี้มาส่งก่อนแล้วก็ต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าส่งแล้วมันผิดถูกเขาก็ให้แก
1: ้
2: ถ้าส่งมาแล้วมันไม่เป็นไปคือการเขียนใน nomination dossier เนี่ยเราต้องเขียนตามแนวทางการปฏิบัติของเขาเขาจะมี operational guideline นะฮะว่าคุณจะต้องเขียนยังไงบ้างนะมีทั้งหมด9ส่วนด้วยกันเพราะนั้นในแต่ละส่วนเนี่ยเขาจะระบุมาเลยว่าเราจะต้องเขียนอะไรอธิบายเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เขาจะกำหนดหน้ามาด้วยนะครับว่าบทที่2ให้เขียนได้ไม่เกิน45หน้าหรือ75หน้าอะไรต่างๆเหล่านี้จะกำหนดหน้ามาเลยเพราะนั้นอันนี้เขาจะดูเป็นฟอร์แมตนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำตามฟอร์แมตเขาเนี่ยเขาก็จะให้เรากลับไปแก้ไขซึ่งนี้เราก็เคยโดนให้เขามาแก้ไขเหมือนกันนะ
1: ฮะ
2: เขาจะให้เรามีเวลาในการส่งให้เขาตรวจเบื้องต้นเนี่ยนะครับภายในเดือนกันยายนของทุกปีถ้าใครไม่ส่งภายในกันยายนของทุกปีเนี่ยไปส่งเอามกราคมของปีถัดไปเลยเนี่ยถ้าผิดคุณก็ต้องรออีกปีนึง
1: ค่ะ
2: ถ้าใครไม่ทำตามเวลานี้เขาก็จะไม่มีการผ่อนผันนะฮะจะไปขอที่หลังอะไรต่างๆหรอกเนี่ย
1: เขาจะบอกว่าขอหน่อยเหอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคือตรงเป๊ะเลยแบบไทยๆไม่ได้นะอาจารย
2: ์ถึงเวลาไม่ส่งตามนี้ก็ถือว่าคุณก็รอปีหน้าก็แล้วกันอะไรเงี้ยอ
1: าจารย์มองว่าเรามีลุ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะอาจารย
2: ์ผมก็ให้เครดิตในส่วนของทางคณะทำงานที่ช่วยกันไว้เนี่ยประมาณ 80% ขึ้นนะฮะในส่วนเนี้ยที
1: ่
2: เราค
1: ิ
2: ดว่าของเราน่าจะผ่านเพราะว่าเท่าที่เราดูอย่างล่าสุดที่ดูของวัดต่างๆเมื่อวันที่13 14มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมไปลงพื้นที่กับทางคณะทำงานกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะฮะแล้วก็ผู้แทนของส่วนต่างๆลงไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าประมาณ 90% นะฮะที่เรียบร้อยมันก็จะมีอยู่บ้างนะจะบอกว่า 100% เลยนี่คงไม่ใช่ก็อย่างที่ผมเรียนนะมันก็ยังมีป้ายโฆษณาที่ดูเกกะบ้างนะครับยังมีร้านค้าตรงทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับที่เขาเองเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ขายมานานแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เราก็พยายามจะบอกเขาว่าอันนี้มันกีดขวางทางขึ้นนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะอันนี้ก็มีหรือแม้แต่ข้างบนวัดพระธาตุดอยสุเทพเองก็มีบางส่วนที่คือเนื่องจากวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่เป็นวัดที่ประชาชนนิยมนะนักท่องเที่ยวไปใครไปก็ต้องขึ้นไปส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวนะที่จะค่อนข้างจะให้บริการแล้วมันก็เลยบางส่วนท่านะที่เรารู้สึกว่ามันทำให้ดูรกรุงรังอะไรต่างๆเหล่านั้นไปบ้างนะก็จะมีประมาณอย่างนี้ฮะที่เราคิดว่าถ้าใกล้เวลาตรวจแล้วก็น่าที่จะมีการปรับปรุงให้มันเรียบร้อยได้ครับ ตั้งแต่ประมาณปี2567เนี่ยเราได้มีการคุยกับวัดและให้เซ็น MOU ร่วมกันไว้นะครับว่าถ้าท่านอยากจะผลักดันให้เชียงใหม่เป็นมรดกโลกนั้นท่านต้องให้ความร่วมมือนะฮะทั้งในการอนุรักษ์และพัฒนาอันนี้เราได้มีการอธิบายแล้วนะฮะกับทางวัดรวมทั้งประชาคมของเชียงใหม่ด้วยนะครับว่าจะต้องแบบให้ความร่วมมือกันนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะคนทำไปเนี่ยก็ทำไปนะฮะแต่ถ้าไม่ให้ความร่วมมือกันเลยเข้ามาตรวจดูเขาเห็นแล้วมันรกรุงรังมันสกปรกมันอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะนั้นในการที่เรานำเสนอเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกเนี่ยมันก็ด้อยลงไปในส่วนนั้นครับ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าหากว่าเชียงใหม่เนี่ยได้เป็นเมืองมรดกโลกอันนี้จะกลายเป็นหมุดหมายท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยอันนี้ความท้าทายหลังจากนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย์
2: คืออันนี้เราก็ได้ชี้แจงกับทางส่วนท้องถิ่นนะครับว่าคือเชียงใหม่เนี่ยยังไงก็เป็นหมุดหมายที่สำคัญสำหรับท่องเที่ยวอยู่แล้วบางท่านก็พูดว่าโอ้ยยังไงคนก็มาเที่ยวเชียงใหม่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมรดกโลกหรือไม่เป็นมรดกโลกอะไรต่างๆเหล่านี้แต่นี้ต้องทำความเข้าใจร่วมกันนิดหนึ่งว่าการที่ยูเนสโกเขามีการกำหนดจะเรียกว่าเป็นรางวัลกันละกันนะฮะการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นมรดกโลกเนี่ยหมุดหมายของเขาจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องการให้คนในพื้นที่เห็นคุณค่าเห็นความสำคัญและช่วยกันอนุรักษ
1: ์
2: นะฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆว่าเขาอยากจะให้คนในพื้นที่นั่นแหละช่วยกันอนุรักษ์ตามแนวทางของคนในพื้นที่ที่อยู่ในระดับของสากลได้นะเขาไม่ได้จะมาออกกฎระเบียบอะไรห้ามไม่ให้เราทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆไม่มีเลยนะฮะมีแต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ของเราเองเพราะฉะนั้นการอนุรักษ์ของเราเนี่ยมันคือการเห็นคุณค่านะฮะเหมือนอย่างที่ผมได้เรียนนะฮะว่าวัดต่างๆที่เรานำเสนอขึ้นบัญชีเป็นหมู่โลกทั้ง7วัดเนี่ยมีคุณค่าของตัวเองหมดเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวที่มันจะส่งเสริมได้เนี่ยก็คือเขาจะเห็นความสำคัญอย่างถ้าเราให้ไปดูวัดเชียงมั่นเนี่ยที่เรานำเสนอเป็นวัดแรกเนี่ยเราบอกว่าวัดเชียงมั่นเนี่ยโดยประวัติเป็นวัดที่พญามังลายสร้างขึ้นเป็นวัดแรกพร้อมกับการสถาปนาเมืองเชียงใหม่
1: ค่ะ
2: แต่เมื่อคนไปดูที่วัดเชียงมั่นก็จะนี่คือวัดแรกของเชียงใหม่นะที่สร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ.1839แล้วยังอยู่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ย700กว่าปีนะครับวัดเจดีย์หลวงคือแบบอย่างของเจดีย์แบบล้านนาที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรล้านนาวัดพระสิงห์คือพัฒนาการของศิลปะที่มีมาตั้งแต่ศิลปกรรมสมัยล้านนาแล้วได้รับอิทธิพลจากรัตนโกสินทร์แล้วก็ยังคงปรากฏนะรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมที่เป็นตัวอย่างของการพัฒนารูปศิลปกรรมให้เห็นอยู่วัดอุโมงค์ต้องบอกว่าเป็นสถานที่เดียวที่มีการขุดอุโมงค์เข้าไปในดินเพื่อให้พระนะท่านตั้งวิปัสสนาธุระในส่วนนั้นซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็มีเจดีย์ที่เก่าแก่อีกหลังหนึ่งของเชียงใหม่นะครับส่วนวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นถือว่าเป็นหมุดหมายนะเป็นพระธาตุประจำเมืองตามปฏิของคนสมัยโบราณที่เขาจะต้องมีพระธาตุประจำเมืองน
1: ะ
2: ส่วนวัดเจ็ดยอดก็คือวัดที่พระเจ้าติโลกราชสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกในการที่พุทธศาสนาครบ 2,000 ปีโดยให้ไปจำลองนะครับรูปแบบของวิหารที่พุทธคยาที่อินเดียมาสร้างเพราะนั้นจะเป็นวิหารหลังเดียวในประเทศไทยที่มีรูปแบบเหมือนกับที่พุทธคยาที่อินเดียในส่วนนั้นแล้วก็ยังมีสัตตมหาสถานอีก7แห่งที่อยู่รายล้อมรอบนั้นที่ยังคงสภาพให้เห็นสมบูรณ์อยู่เพราะนั้นทั้ง7แหล่งเนี่ยโบราณสถานทั้ง7แหล่งเนี่ยจะมีความสำคัญของตัวเองเพราะนั้นถ้าคนที่เข้ามาดูแล้วเห็นคุณค่าได้มีความรู้ในเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างๆขึ้นมาด้วยเนี่ยนะมันจะยิ่งส่งเสริมให้การท่องเที่ยวแล้วก็ทางด้านวิชาการอะไรต่างๆเหล่านี้นะเป็นหมุดหมายที่สำคัญมากขึ้นครับ
1: ค่ะนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ยังไงจะได้ติดตามความคืบหน้ากันอีกทีนึงนะคะ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุยกับคุณบวรเวชรุ่งรุจีนะคะนายกสมาคมอีโคโมสไทยค่ะท่านเป็นประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกนะคะเมืองมรดกโลกที่แท้จริงเนี่ยนะคะผู้ฟังไม่ได้วัดกันที่ความโบราณนะแต่ว่าร้อยเรียงขึ้นจากความใส่ใจของคนในชุมชนค่ะที่พร้อมจะส่งต่อคุณค่านี้ให้อยู่คู่วิถีชีวิตเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะทิ้งท้ายในรายการกันหน่อยค่ะก่อนจะหมดเวลารายการสบายๆหลังข่าวของเรามีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้1รางวัล นะคะอย่าลืมส่งจดหมายมาค่ะที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังไปที่ช่อง เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะทางรายการก็จะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะหมดเวลาแล้วนะคะรายการสบายๆหลังข่าวสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์ถัดไปสวัสดีค่ะ
3: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีประสบไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ณเมนวัดสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาการท่าเรือ FC เปิดตัวจู๊ดซุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษเสริมแนวรุกสัญญา4ปีพร้อมลงแข่งขัน5รายการในฤดูกาล 2026/27 ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่26กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมัลดีฟพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมัลดีฟข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมัลดีฟตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมัลดีฟได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:29 น.สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสรรพทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์จพ.ณเมนวัดสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมพร้อมอุดหนุนสินค้าชุมชน
2: บรรยากาศวันที่3ของงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครวันนี้ยังคงคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงหัวค่ำบรรยากาศยิ่งคึกคักเป็นพิเศษผู้ร่วมงานต่างเพลิดเพลินกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งการแสดงดนตรีการแสดงโขนนาฏศิลป์ไทยและการแสดงพื้นบ้านจากเยาวชนและศิลปินชื่อดังที่ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์และคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยขณะเดียวกันภายในพื้นที่ยังจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลาดสินค้าชุมชนและบริการเพื่อประชาชนอาทิบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวจุดรับบริจาคโลหิตรวมถึงแจกพันกล้าไม้ประชาชนที่มาร่วมงานต่างประทับใจกับบรรยากาศและกิจกรรมที่มีความหลากหลายทั้งการแสดงอาหารและกิจกรรมสำหรับทุกช่วงวัยพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมสัมผัสบรรยากาศด้วยตนเอง
3: มาจากจันทบุรีค่ะเดินเข้ามานี่ก็ถ่ายวิดีโอเข้ามาด้วยมีความประทับใจเนาะเพราะว่ามันล่มลื่นแล้วเราได้มาเห็นสวนในเมืองอ่ะมาถึงก็ได้ฟัง

คนเยอะดีค่ะสองฝั่งเลยน่าจะมาพรุ่งนี้วันเพราะว่าวันอังคารเราจะกลับบ้านจากจังหวัดบ้านอยู่บ้านบุรีก็มาชมได้ค่ะได้ตลอด

0: ก็สนุกเลย
1: ทั้งนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากน้องเนเน่สร้างสีสันและความคึกคักให้กับผู้ร่วมงานอย่างมากจากนั้นเมื่อเวลา 19:30 นาทีมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพียงกันสำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569โดยมีกิจกรรมกระจายอยู่ใน5จุดสำคัญได้แก่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรและสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งเป็นศูนย์กลางของการจัดงานด้วยแต่ละจุดมีกิจกรรมและไฮไลท์ที่แตกต่างกันและเปิดให้ประชาชนร่วมงานทุกวันตั้งแต่เวลา9:00 น.ถึง21:30 น.จนถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
2: จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมการแสดง Projection Mapping เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณอาคารมิวเซียมภูเก็ตย่านเมืองเก่าภูเก็ตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29 กรกฎาคมนี้
3: จังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตและมิวเซียมภูเก็ตจัดการแสดงแสงสีเสียงในรูปแบบ projection mapping เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยเป็นการนำเสนอเรื่องราวความภาคภูมิใจของคนไทยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสานกับความงดงามของสถาปัตยกรรมอาคารประวัติศาสตร์สร้างสีสันและความประทับใจให้กับชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั้งนี้การจัดแสดงจะมีขึ้นที่อาคารมิวเซียมภูเก็ตบริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์ถนนพังงาใจกลางย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดยเริ่มจัดการแสดงตั้งแต่วันที่26 ถึง 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569ในเวลา19:30 น.ถึงเวลา22:00 น.จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมและสัมผัสความงดงามของแสงสีศิลปะและประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ตในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเก็บภาพความประทับใจในโอกาสสำคัญของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศวสุรัตน์ วีรสัยสวทภูเก็ตรายงาน
2: จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ครัวเรือนละ1ต้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569
4: นายเกียรติศักดิ์ตรึงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่27 กรกฎาคมนี้จังหวัดพิษ

0: เพียงอย่างยั่งยืนต่อไปพัชราธรรมาสวทพิษณุโลกรายงาน
1: ตลอดทั้งวันประสบกนิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสาย
2: บรรยากาศตลอดทั้งวันประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มบริเวณจุดคัดกรองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางสุนิสาอามาเช่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางมาพร้อมครอบครัวชาวฝรั่งเศสเปิดเผยถึงความประทับใจในพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านในด้านกฎหมายเป็นอย่างมากโดยเคยได้มีโอกาสได้เฝ้าเสด็จอย่างใกล้ชิดซึ่งทำให้สัมผัสได้ถึงความเป็นกันเองและทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
3: ค่ะก็ขององค์พาส่วนใหญ่ที่ติดตามก็เรื่องของกฎหมายค่ะแล้วก็เคยเจอตัวท่านแบบจริงๆเลยอะค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าทำให้ประทับใจในความเป็นกันเองขององค์พานะคะที่เซ็นท่านชิดลมค่ะเคยมีโอกาสเจอท่าน1ครั้งโดยรู้สึกว่าในเรื่องของกฎหมายท่านจะเก่งแล้วก็มีความชำนาญแล้วรู้สึกว่าท่านเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยค่ะ
2: นางสุกิจยาหารศึกษาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวถึงความซาบซึ้งและประทับใจในพระกรณียกิจที่ส่งช่วยเหลือประชาชนหลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากการประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังผู้ป่วยติดเชื้อ HIV รวมถึงเด็กที่เกิดและต้องอาศัยอยู่ในเรือนจำซึ่งล้วนเป็นโครงการที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างมหาศาล
4: ท่านทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเยอะมากนะโดยที่เราไม่เห็นเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็ช่วยเหลือนักโทษอ่ะหลายอย่างอ่ะเพราะว่าพี่ไปงานที่ท่านจัดตลอดงานเพื่อนพึ่งพายามยากเวลามีงานแล้วหลายโครงการที่ท่านช่วยเหลือเกี่ยวกับโรค HIV ด้วยไหมช่วยเหลือเด็กคนที่อยู่ในคุกอ่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาโปรดแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
5: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชโดยกล่าวว่าเนื่องในโอกาส100 ปีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5 ธันวาคม 2570กรมศิลปากรได้จัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่26 สิงหาคม 2517ถือเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกในภาคใต้จึงจัดสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพร้อมกับเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐมีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยวานี้สำหรับห้องจัดแสดงพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยในหัวข้อพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชเกิดมา1 ชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่พร้อมเปิดตัวแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดปี
6: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ททท.ได้เดินหน้าต่อยอดด้วยการเปิดตัวแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลก ภายใต้แนวคิด

0: สัมผัสมรดกโลกที่มีชีวิตเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมค้นหาความหมายแห่งศรัทธาผ่านปริศนาธรรมและศิลปะวัฒนธรรมตลอด12เดือนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรมโฟโต้บูธให้นักท่องเที่ยวร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์พร้อมร่วมแชร์บอกเล่ากล่าวขานและเผยแผ่เรื่องราวสู่สายตานานาอารยชนในระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2569 ณบริเวณโซนต้นพระศรีมหาโพธิ์และลานสายแก้วขณะที่ทางจังหวัดได้จัดงานมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคมซึ่งประกอบด้วยการแสดงพื้นบ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเช่นโนราและโขนรวมถึงกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบสานมรดกแห่งศรัทธาที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 1,250 ปีให้คงอยู่สืบไปซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับนครศรีธรรมราชสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลกชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือวันที่1-3สิงหาคมนี้
2: นางกรวรรณสุ่มมาศวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาประจำปี2569ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1-3สิงหาคม2569หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน1ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะเรื่องราววิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเมืองให้เข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แท้จริงของพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆพร้อมทั้งสร้างความประทับใจกลับไปอย่างไม่รู้ลืมเช่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการจำลองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์จากภาคเหนือตอนบนหนึ่งการจัดนิทรรศการและการสาธิตงานหัตถกรรมศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากช่างฝีมือและประชาชาวการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาติพันธุ์และสินค้าสร้างสรรค์เช่นงานหัตถกรรมผ้าทอเครื่องประดับและอาหารพื้นเมืองรวมถึงมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อมนต์เสน่ห์ชาติพันธุ์ล้านนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ผ่านการท่องเที่ยวคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเขาจะหยิบยกประเด็นที่รัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศและเขตเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ขึ้นมาหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมย้ำว่าออสเตรเลียมีกฎหมายและมาตรการที่เข้มงวดอย่างมากในการต่อต้านแรงงานทาสสมัยใหม่และรัฐบาลออสเตรเลียกำลังยกระดับมาตรการดังกล่าวให้เข้มงวดมากขึ้นทั้งนี้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งใน60ประเทศที่ถูกรัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาว่าประเทศเหล่านี้ยังคงไม่ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าทางการรัสเซียต้องการนำทหารเกาหลีเหนือ 30,000 นายเข้าสนับสนุนกองทัพรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี ซึ่งแผนการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยทหารเกาหลีเหนือเหล่านี้จะเข้าไปยังแคว้นวอโรเนจทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวหาว่าเกาหลีเหนือเตรียมจัดหาแท่นยิงขีปนาวุธวิถีโค้งชุดใหม่ให้แก่รัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนพร้อมที่จะตอบสนองต่อภัยคุกคามดังกล่าวจากรัสเซียและเกาหลีเหนือสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้าคอยเหงียน18ของเวียดนามซึ่งบรรทุกลูกเรือทั้งหมด62คนประสบเหตุล่มบริเวณใกล้แนวปะการังไฟรี่ครอสบรีฟในทะเลจีนใต้เมื่อช่วงเย็นของวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย23รายขณะเดียวกันทางการจีนเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของจีนหลายนายพร้อมกับเรือ6ลำและเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยอีก1ลำกำลังปฏิบัติการค้นหาลูกเรือชาวเวียดนามที่ยังคงสูญหายจากเหตุเรือล่มในครั้งนี้โดยสามารถช่วยลูกเรือชาวเวียดนามจำนวน39คนได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ที่ประเทศนิวซีแลนด์ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ประเดิมเกมอุ่นเครื่องเกมแรกเอาชนะโอ๊คแลนด์ซิตี้แชมป์เอลีกออสเตรเลีย2ประตูต่อ0จากการทำประตูของเดนสกาเลตและริชาร์ลิซอนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสเปอร์จะลงสนามพบกับซิดนีย์ FC ในวันที่29กรกฎาคมเวลา 16:45 นสโมสรการท่าเรือ FC เปิดตัวจูดซุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย22ปีเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการหลังบรรลุข้อตกลงสัญญาร่วมทีมเป็นระยะเวลา4ปีเพื่อเสริมความแข็งแกร่งสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้าซึ่งทีมมีโปรแกรมลงสนาม5รายการโดยจูดซุนซับเบลเปิดเผยว่าการย้ายมาร่วมทีมการท่าเรือ FC ถือเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาฝีเท้าโดยเฉพาะการได้ลงแข่งในศึกฟุตบอล AFC Champions League Elite รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับใช้ทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียทั้งนี้จูดซุนซับเบลย้ายมาร่วมทีมการท่าเรือ FC ในฐานะนักเตะฟรีเอเจนต์หลังหมดสัญญากับสโมสรกริมสบี้ทาวน์ทีมในลีก2ของประเทศอังกฤษ SC ซากามิฮาระจากเจลีก3ประเทศญี่ปุ่นประกาศคว้าตัวธนาวุฒิโพชัยแนวรุกทีมชาติไทย U23 จากสโมสรหนองบัวพิชยะ FC ด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลโดยจะสวมเสื้อหมายเลข93ให้กับทีมและจะได้ร่วมงานกับยูกิริชาสตาฟอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U20 อีกด้วยศึกเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger ทัวร์125รายการ Cranbrook Tennis Classic ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศปรัชญาอิสโรนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกกี้กาลิยันดาปูนาชานักหวดจากอินเดียแพ้ให้กับคู่นักเทนนิสเจ้าถิ่นคู่มือวางอันดับ1ของรายการเทรย์ฮิลเดอร์แบรนด์กับเจเจเทรซี่0-2เซต3-6 6-7ไทเบรก2-7คว้ารองแชมป์พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มขึ้นอีกคนละ75คะแนนกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Women Scottish Open ที่สนามดันโดนัลลิงก์เขตการปกครองท้องถิ่นนอร์ทแอเชียประเทศสกอตแลนด์หลังจบรอบที่3โปรเมียวปาจรีอนันต์ฤการเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาร์69จากการทำ3เบอร์ดี้โดยไม่เสียแม้แต่โบกี้เดียวสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์209รั้งอันดับ2ตามหลังผู้นำเจนนี่ชินจากเกาหลีใต้อยู่5สโตรกสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ English Open 2026รอบคัดเลือกที่มัตติโอลีอารีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษระหว่างวันที่25ถึง26กรกฎาคมในรอบคัดเลือกรอบที่1แมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อันดับ99ของโลกเอาชนะเจ้าฮานหยางอันดับ81ของโลกจากจีน4-0เฟรมผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่2ไปพบกับเบนเมอร์เทนอันดับ62ของโลกจากเบลเยียมซึ่งหากชนะจะผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอทันทีด้านติมการชัชพงษ์นาสาอันดับ92ของโลกพ่ายแอชลีย์ฮูกิลอันดับ114ของโลกจากอังกฤษ3-4เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ไมค์สากลปัญชยาจันน้อยแชมป์โลกหญิงคนล่าสุดที่ปัจจุบันรั้งอันดับ114ของโลก ตกรอบเช่นกันหลังแพ้ลอสเมียอันดับ85ของโลกจากสกอตแลนด์1ต่อ4เฟรมทั้งนี้รายการดังกล่าวจะคัดหา32คนไปแข่งขันในรอบเมนรอร่วมกับมือท็อป32ของโลกระหว่างวันที่7ถึง13กันยายนนี้ที่เมืองเบรนวูดประเทศอังกฤษต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ปรับรูปแบบการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่4เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันโดยเปลี่ยนมาใช้เกรดสตาร์ทระบบไฮดรอลิกเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการปล่อยตัวพร้อมปรับลายสนามให้กว้างขึ้นและมีทางตรงยาวขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังเพิ่มการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อให้การคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมีความเหมาะสมให้สอดคล้องกับช่วงอายุของนักกีฬาพร้อมจัดกิจกรรมจับสลากของรางวัลและมอบถ้วยเกียรติยศแก่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนทั้งนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยเปิดรับสมัครถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปุริมพัสสอนการรายงาน
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ธิตาสีโล
10: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีหนีหน้าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
11: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
12: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
11: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
12: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
11: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
6: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยหยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีในภาวะที่โลกกำลังยังมีสงครามอิหร่านสงครามยูเครนแล้วก็ยังมีความตึงเครียดกันอีกหลายจุดช่องแคบโฮมุสช่องแคบแวบอัลมันเดฟที่ทะเลแดงปิดกันทั้งสองช่องแคบขึ้นมาแล้วก็โลกก็จะปั่นป่วนวุ่นวายพอสมควรนะครับวันสองวันที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบก็พุ่งขึ้นไปที่$100ต่อแบเรลแล้วครับโลกมันก็ปั่นป่วนวุ่นวายก็เพราะอเมริกาไปเปิดศึกสงครามอิหร่านแล้วก็ถอนตัวออกมาลำบากก็เลยไม่รู้ว่าภาวะอย่างนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่สถานการณ์อะไรอย่างไรบ้างแต่ว่าคุณวิกรมกรมดิษฐ์บอกว่าเออเราก็ต้องคิดไปข้างหน้าวันหนึ่งโลกมันจะสงบได้เนี่ยมันต้องมีปัจจัยอะไรหนึ่งในหัวใจเลยคือต้องให้ท่านประธานาธิบดีทรัมป์กับสีจิ้นผิงจีนกับอเมริกาเนี่ยเขาเลิกสงสัยระแวงกันเขาต้องมาจับมือกันถ้าจีนกับอเมริกาจับมือกันแล้วก็เออโลกมันก็น่าจะสันตินะฉะนั้นต้องชวนคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์ฉากทัศน์นี้จะเกิดขึ้นได้มีเงื่อนไขอะไรบ้างสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์หยุ่นแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับทำไมคนจีนตอนนี้เขามีปัญหาตั้งเยอะตั้งแยะเออแล้วก็อเมริกาก็มีปัญหาตั้งเยอะตั้งแยะเอ๊ะทำไมเขาไม่มาร่วมมือทำอะไรกันเหมือนตอนแรกๆนะคุณวิชัย
1: ใช่
2: ตอนแรกๆเนี่ยเราก็จะไปเห็นนะว่าเอออเมริกาเนี่ยไปเคาะประตูจีนใช่ไหมเออสมัยเมื่อปี1972ตอนนั้นนิกสัน
1: อ
2: ่ะเขาก็ไปจับมือกับจีนแล้วก็ร่วมมือกับจีนจีนก็เปลี่ยนแปลงเลยนะโอ้การที่สองยักษ์เนี่ยเขาร่วมมือกันผมว่ามันเป็นออลวินจีนก็เปลี่ยนแปลงทางด้านจากเศรษฐกิจที่เมื่อก่อนเนี่ยรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยแค่$100เองอ่ะ
1: ใช่
2: แล้วก็อเมริกาเขาไปถึงเขาก็ไปซื้อข้าวซื้อของจากจีนคนอเมริกันก็ใช้ของถูกจีนก็ขายของได้เยอะแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจจีนก็ดีวันดีคืนมาจู่ๆเฮียทรัมป์มาปั๊บเฮียทรัมป์บอกไอ้ยาว่าขัดทุนมาตั้งเยอะแล้วอ่ะขัดดุลการค้ามาเยอะเนี่ยทรัมป์แกก็ดูแล้วไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วขืนขัดดุลการค้าอันนี้ไปเยอะๆนี่สงสัยจะอ้วกนะตอนนี้อย่างปีที่แล้วนี่ขัดดุลการค้าไปตั้ง1 ล้านล้านเหรียญนะเนี่ยขัดดุลทั้งหมดนี่โอ้โหขัดดุลเยอะขนาดนั้นแต่ขัดดุลการค้ากับจีนนี่ก็เท่าไหร่อ่ะ400,000 กว่าล้านเหรียญนะโอ้ฉะนั้นอเมริกานี่เขาก็ไปเอาเงินในอดีตเอามาใช้มาซื้อของจีนแล้วก็จีนเองก็ขายของถูกๆให้อเมริกาเพื่อให้อเมริกาได้มีกำลังซื้อไงเออตรงนี้ก็เลยทำให้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเลยว่าเอ๊ะทำไมที่จริงอย่าไปคิดเรื่องขัดดุลการค้าไปคิดกันว่าเอ๊ะทั้งสองชาติเนี่ยถ้ามารวมกันนะทำธุรกิจด้วยกันนะแล้วก็เป็นเรียกว่าหุ้นส่วนกันเนี่ยเออมันไม่ดีหรือผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะผมก็คิดว่าอเมริกากับจีนทำไมเขาจะมาทะเลาะกันทำไมคุณที่ชัยคิดว่าทำไมเขาไม่จับไม้จับมือด้วยกันล่ะ
1: ไม่มีทฤษฎีทางประวัติศาสตร์การเมืองว่าประเทศที่เป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งย่อมไม่ต้องการประเทศเบอร์สองขึ้นมาแซงแล้วก็ต้องทำสงครามกันฉะนั้นไม่ยอมอเมริกายังไงก็ไม่ยอมให้จีนแซงหน้าฉะนั้นอเมริกาเรื่องจะไปจับมือที่จะเป็นพันธมิตรเท่าเทียมกันก็ยากกับจีนก็ไม่เคยไว้ใจอเมริกาเพราะที่ผ่านมาตลอดประวัติศาสตร์นั้นอเมริกาตั้งตัวเป็นศัตรูกับจีนและในเกือบจะทุกรัฐบาลสหรัฐไม่ว่าเป็นประธานาธิบดีคนไหนจะมีคำว่า China Threat คำว่าภัยคุกคามจากจีนนะดังนั้นมันยากแต่ว่าสิ่งที่คุณวิกรมเสนอนั้นมันต้องมีเงื่อนไขอะไรคุณวิกรมเห็นไหมเชื่อไหมว่าทฤษฎีอเมริกาจะไม่มีวันยอมให้เบอร์สองแซงขึ้นมาเบอร์หนึ่งข้อนี้คุณวิกรมว่ามีเหตุผลที่จะเชื่อได้ไหม
2: ก็มีใครเป็นเบอร์หนึ่งแล้วจะยอมแพ้ให้เบอร์สองแซงบ้างมั้ยในประวัติศาสตร์ของโลกอ่ะใช่ไหมอันนี้วันนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาก็กลัวจีนว่าไอ้จีนตอนนี้คุณวิชัยวันนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยของจีนคืออะไร
1: เทคโนโลยี
2: เงินในกระเป๋า
1: เงินเขาเยอะใช่ไหม
2: โอ้โหเงินเนี่ยแต่จีนนะรวมเรียกว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศถ้าเกิดรวมทั้งทองรวมทั้งเงินนะในฮ่องกงเนี่ยมันประมาณ 4.17 ล้านล้านเหรียญแล้วอเมริกามีเงินทุนสำรองเหมือนกันนะมีเงินทุนสำรองประมาณ 200,000 ล้านเหรียญ
1: เท่านั้นเอง
2: การที่อเมริกาเนี่ยกำลังเสียดุลไปเรื่อยๆแล้วกำลังอ่อนแอไปเรื่อยแล้วอเมริกาก็มีแปลกเขาไม่ยอมแพ้จีน
1: ไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอม
2: เขาบอกว่าเอ้ยอ้วอาจจะมีเงินน้อยกว่าลือนะแต่ทหารนี่ของอ้วมีความเข้มแข็งกว่าลือหลายเท่าฉะนั้นเขาก็มีความคิดแหละว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมที่จะนะก้มหัวให้กับจีนฉะนั้นวันนี้ผมก็ยังมองว่าการที่อเมริกาเนี่ยทำของตัวเองแล้วก็เป็นอย่างตอนนี้ที่มาที่กำลังมาไปลบทั้งอิหร่านไปช่วยทั้งยูเครนนะแล้วก็ไปเกี่ยวกับเรื่องในเอเชียตะวันออกพร้อมก็ไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นไปเกี่ยวกับไต้หวันอะไรต่อไอ้นี่เป็นตัวที่ดูดทรัพย์ของอเมริกาไปเยอะเลยนะ
1: ใช
2: ่งบประมาณกลาโหมของอเมริกันเนี่ยตอนนี้มันใช้เข้าไปใหญ่ที่สุดต้องล้านหนึ่งล้านล้านกว่าเหรียญในขณะที่จีนประมาณ 300,000 ล้านฉะนั้นวันนี้เนี่ยอเมริกาก็เสียเงินจีนก็เสียเงินผมก็มามองกลับไปว่าตอนที่อเมริกาจับมือกับจีนใหม่ๆนะดีหมดเนี่ยทุกอย่างดีหมดนะว่าเราเขาก็ไม่ต้องมาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันแล้วในขณะเดียวกันนี่ตอนที่สงครามเย็นจบใช่ไห
1: ม
2: อเมริกากับจีนก็ไม่ต้องเสียตังค์ไปสร้างอาวุธอะไรที่มาประหัตประหารกันแล้วตอนนั้นจำได้ไห
1: ม
2: รีแกนกับกอร์บาชอฟแล้วก็จอร์จบุชในช่วงต่อมาเนี่ยก็มีการจับไม้จับมือนะการที่ทั้งสองคนเนี่ยจับไม้จับมือกันในสมัยสงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้ทำไมเอ่ยโลกเนี่ยมีแต่ความสุขเพราะไอ้งบประมาณตอนนั้นที่ต่างคนต่างไปลงนะในช่วงสงครามเย็นนั้นก็หายไปหยุดแล้วยังเอาหัวลบนิวเคลียร์ไปทำลายอีก
1: ใช่
2: ไหม
1: ลดทั้งนั้นก็จะจ่ายไปเยอะแล้วความตึงเครียดแล้วก็จะจ่ายเอาตังไปช่วยปากท้องประชาชนนะ
2: เออ
1: จะมีความสุขนะ
2: ฉะนั้นคุณวิชัยดูสิว่าตอนนั้นน่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยการที่นะจับมือกันจับมือกันตั้งแต่ครั้งแรกนี่นิกสันใช่ไหมไปจับมือกับหมอเจ๋อตุง72ตอนนั้นก็ทำให้นะอเมริกันกับจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วจีนเศรษฐกิจก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี
1: ้
2: มีดีกับดีใช่ไห
1: ม
2: แล้วก็ที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นสงครามเย็นนะก็ทั้งกอร์บาชอฟกับรีแกนจับมือกันตั้งแต่วันนั้นมาโลกก็อยู่ในความสงบ
1: ใช่
2: โลกก็ไม่ทะเลาะกันแล้ว GDP โลกเนี่ยโตตั้ง 5% ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยนะว่าสามารถที่เศรษฐกิจโตได้ขนาดนั้นแล้วตอนนี้ล่ะเศรษฐกิจตอนนี้โตทั้งโลกเลยโตประมาณ 3% แล้วถามว่าหายไปไหน 2% ก็นี่ไง เพราะว่าความขัดแย้งกัน
1: ถูกต้อง
2: ฉะนั้นวันนี้ผมก็น่าเสียดายเงินนะไอ้ผมก็มองว่าโอ้ยอเมริกันใช้เงินไปนะโอ้แล้วต้องขีดเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วทรัมป์ก็บอกเอ้ยยุโรปไม่ได้หรือต้องใช้งบประมาณกลาโหมถึง 5% เมื่อก่อนนี้ยุโรปนี่ใช้แค่เปอร์เซ็นต์กว่า
1: ถูกต้องก็บอกไอ้อาร์ตาโตไอ้พวกนาโตพวกยุโรปนี่มันมาไอ้เอาเปรียบเราดีกว่าเรื่องความมั่นคงเนี่ยสหรัฐอเมริกันอย่างเดียวนี่ว่าพวกคุณเนี่ยต้องขึ้นงบประมาณกลาโหม 5% ของ GDP ก็ยุโรปก็อ้วกสิครับ
2: เออเพราะเขาก็รู้ว่าเนี่ยเอาเงินไปไว้ตรงเนี้ยมันกลายเป็นสร้างภาระแล้วประเทศเนี่ย GDP มันจะไปโตได้ยังไงยังกับสมัยก่อนนี่พอไอ้งบกลาโหมลดลงเขาก็เอาไอ้งบที่มันเป็นเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาประเทศเอาญี่ปุ่นนะแต่เดิมเนี่ยเขาห้ามเลยนะว่าจะมีงบกลาโหมเนี่ยสูงกว่า 1% ของ GDP เมื่อก่อนเขามีรัฐธรรมนูญตั้งแต่สมัยแมคอาเธอร
1: ์
2: นะไปอยู่ตอนนั้นมาเนี่ยเขาห้ามเกิน 1% นะของ GDP แต่ตอนนี้มาที่ผ่านมา 1.9% แล้วทรัมป์บอกให้ว่าเอ้ยญี่ปุ่นหรือต้องดูแลตัวเองว่ะอวกขอให้ลือนี่เอาเงินนะมาใช้ทางด้านนี้ 5% เหมือนกันโอ้พวกนี้เขาก็ไม่ไหวสิเพราะเขาก็รู้ว่าถ้าเอาเงินไปใช้อย่างนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันจะกระเทือน
1: ใช่
2: นะฉะนั้นวันนี้ถามว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็มามองว่าอ๋อเพราะว่าทรัมป์นะเขาตอนนี้ aggressive เขาไม่จับมือเขาไม่จับมือกับปูตินไม่จับมือกับสีเหมือนกับที่กอร์บาชอฟจับมือกับรีแกนเหมือนกับนิกสันจับมือกับเหมาเจ๋อตุงถ้าสมมุติว่าเราวันนี้ย้อนกลับไปนะตั้งแต่ช่วงแรกที่อเมริกันกับจีนเริ่มจับมือกันเห็นไหมแล้วก็รัสเซียจับมือนะกับอเมริกาโลกมีแต่สิ่งที่ทำไมดีงามสร้างสรรค์วันนี้ผมก็เลยมองว่าเอ๊ะโลกเราเนี่ยผมไม่รู้คุณวิชัยผมมีความรู้สึกว่าโอกาสจะเกิดสงครามใหญ่มันเยอะขึ้นทุกวันทุกวันนะ
1: ท่าที
2: คุณวิชัยรู้สึกอย่างนั้นไหมว่าวันนี้ทั้งโลกเราเนี่ยมันว้าวุ่นมันกำลังจะบานปลายไปนะนี่บานไปบานมานี่โลกเปลี่ยนสีคงต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วมั้งเนี่ย เพราะว่าทำไมมันจะไม่มีรายการเราทำได้นะต่อไปเนี่ยเพราะว่ามันจะกลายเป็นสงครามใหญ่นะคุณสุริชัยเห็นไหมว่าย
1: ิ่งสงครามใหญ่เรายิ่งต้องอยู่วิเคราะห์แหม
2: เฮียหยุ่นก็เป็นนักวิเคราะห์นี่เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่รู้นะเฮียหยุ่นมีอะไรไม่รู้บ้างเนี่ย
1: อะไร
2: อะไรก็ไม่รู้โอ้โหทั้งอิหร่านก็คุยทางยูเครนก็คุยทั้งอะไรก็เฮียหยุ่นนี่เอาหัวไปเอาอะไรของไปไว้ในหัวได้ไงต้องเยอะต้องแยะเนี่ย
1: โลกมัน
2: เห็นไหม
1: เราก็ต้องติดตามแหมโลกมันวุ่นนะใช่ไหม
2: เนี่ยเห็นไหมเราเห็นว่าโลกมันวุ่นเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างนะแข่งขันกันแล้วก็มีความคิดนะที่แตกแยกกันทำไมเราไปดู2อันที่ผมยกตัวอย่างนั้นนิกสันกับรีแกนเห็นไห
1: ม
2: เป็นคนที่ทำให้โลกสงบเฮียทรัมป์ขึ้นมาโลกนี่ป่วนหมดเลยมีใครที่มองโลกออกไหมว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะเฮียหยุน
1: ใช่
2: ไหมเนี่ยคนเดียวแล้วก็ไปบ่อยคนนั้นไปบ่อยคนนี้เดี๋ยวก็จะไปยึดเกาะนั้นเดี๋ยวก็จะไปเอาประเทศนี
1: ้
2: อะไรของแกเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าถ้าเกิดว่าแกละลดจากสิ่งที่เมื่อกี้เราเอ่ยขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็คนที่จะจับมือกันเนี่ยที่จะทำให้โลกเราสงบได้ทันทีเลยนะก็คือเฮียสีนี่แหละคุณวิชัยลองคิดดูที่ว่าถ้าเกิดเฮียทรัมป์นะเข้าใจในอดีตที่โลกเราสงบสุขแล้วเฮียทรัมป์ก็จับมือกับสีเช่นเมื่อก่อนที่ นะนิกสันนะกับรีแกนทำเนี่ยเห็นไหมว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณอิชัย
1: ใช่ถ้าจับมือกันอย่างนี้มันต้องมีเงื่อนไขคุณวิกรมคิดดูว่าต่างคนต่างต้องถอยกันคนละก้าวต้องยอมอะไรกันบ้างมันถึงจะตกลงกันได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองระแวงกันเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่ยอมจับมือกันแต่ถ้าเบอร์หนึ่งเบอร์สองรู้ว่าเฮ้ยต่างคนต่างได้ประโยชน์ถ้าโลกสงบใครต้องแลกอะไรบ้าง
2: คือเราอย่างนี้อะไรก็ได้ที่ทั้งสองประเทศนี้จะทำเนี่ยผมมองเป็นแบบบ้านนอกบ้านนอกที่เมืองการนะก็เอาเป็นว่าเอ้าเฮ้ยหรือมีอะไรที่ลือกับอ้วเนี่ยนะสองคนเนี่ยมาเอ้ยหรือมาทำกับอ้วแล้วลงทุนคนละครึ่งเราไม่ต้องไปสร้างขัดแย้งเอ้าหรือบอกว่าหรือจะไปอวกาศใช่ไหมอ้วก็จะไปอวกาศใช่ไหมหรือตอนนี้จะลงดวงจันทร์อ้วก็จะลงดวงจันทร์เอ้ยทำไมไม่มาทำร่วมกัน JV ด้วยกัน Joint Ventureแล้วลงทุนคนละครึ่งยกตัวอย่างไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคุณวิชัยถ้าทั้งสองคนเนี่ยมาหุ้นกันการที่มาหุ้นกันเนี่ยมันทำให้เกิดการร่วมมือกันไหมถูกต้องมาก
1: ถูกต้องพาร์ทเนอร์ชิพ
2: แล้วแล้วก็ยึด50 50ถึงแม้ว่าคนอเมริกันจะแค่330ล้านคนจีนตั้ง 1,400 ล้านแล้วไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเฮ้ยครึ่งครึ่งสมมุติว่ามีอะไรก็แล้วแต่ที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำด้วยกันคุณวิชัยลงทุนด้วยกันจะเป็นเรื่องรถตอนนี้รถอเมริกันอาจจะเหนื่อยเพราะจีนใช่ไหมมาแรงเอ้าก็เราทำไมลงทุนกันคนละครึ่งครึ่งครึ่งไปเอ้าแล้วจะต้องไปติดเป็นลดราคากันอย่างทุกวันนี้ไหมล่ะ
1: ใช
2: ่เอายกตัวอย่างนะเอาว่าธุรกิจอะไรที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมมือกันได
1: ้
2: ด้วยการเป็นหุ้นส่วนกันคนละครึ่งเนี่ยคุณวิชัยคิดว่ามันจะเริ่มดีขึ้นไหมในประเด็นของความขัดแย้งระหว่างสองสังคม
1: ถ้าเขาจริงใจต่อกันมันต้องดีขึ้นแต่ถ้าทำเหมือนกับข้อตกลง MOU ระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะเรื่องสงบสองอาทิตย์มันก็มากำลังถล่มกันแล้วอย่างนี้ก็ไม่เวิร์กใช่ไหมล่ะมันอยู่ที่ความจริงใจวิธีการที่ให้สองยักษ์ใหญ่นี้คุยกันนี่สหประชาชาติทำได้ไหมใครจะเป็นกรรมการมันต้องมีกรรมการนะเพราะสองชาตินี่จะสงสัยระแวงคลางแคลงกันตลอดหรืออย่างอาเซียนนี่ได้ไหมอาเซียนเป็นสะพานได้ไหม
2: คุณวิชัยคิดว่าทรัมป์เนี่ยเขาทำเพื่ออะไร
1: ก็ประโยชน์ส่วนตัวเราก็รู้อยู่แล้วเห็นไหมก็ที่คุณวิกรมบอกเขามารวยขนาดไหนตั้งแต่เป็นประธานที่ดีมานี
2: ่ถ้าเกิดว่าเรามามองนะเนี่ยทรัมป์เขาไม่เห็นกับตัวแล้วทำแบบเฮียสีคุณตุ้ยชัยคิดว่าโลกเราเนี่ยมันน่าจะดีกว่าเดิมดีกว่าปัจจุบันนี้เยอะแล้วคนที่จะได้รับปัญหาก็คือประชาชนทั่วไปเขาก็ดีใช่ไหมล่ะคนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเขาดีสำหรับตัวเขานะเห็นไหมมันไม่มีอะไรดีไม่ดีเลยนะถ้าเกิดว่าทั้งสองประเทศสองคนแล้วจริงๆนะฮิยุนผมถามฮิยุนนะว่าถ้าเกิดเฮียทรัมป์เนี่ยแกคิดหรือทำแบบเฮียฉีเนี่ยแล้วสองคนนี้จับมือกันได้เนี่ยคุณทิชัยคิดว่าโลกจะเปลี่ยนยังไง
1: สงบแล้วเราก็จะสามารถที่จะเห็นความร่วมมือที่จะก้าวไกลเรื่องคุณภาพชีวิตการศึกษาเราก็จะไปถึงดวงจันทร์ดวงอังคารดาวอังคารด้วยกันโลกทั้งโลกก็จะไปด้วยกันเราจะเห็นเยาวชนคนอเมริกันจีนทั่วโลกเนี่ยมาสมัครสมานสามัคคีกันเนี่ยทั้งหมดนี้คือโลกในความฝันแต่นี่แหละมันไม่ง่ายเพราะว่าการเมืองมันมีผลประโยชน์แล้วแต่ละประเทศก็มีกลุ่มคนที่ต่อต้านความสงบและขณะเดียวกันไอ้คำว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้าทรัมป์ยอมให้จีนเบอร์หนึ่งเหมือนกันมีเบอร์หนึ่งสองเบอร์ได้ไหมในโลกนี้ยืน เคียงบ่าเคียงไหลกันอย่างนี้ได้ไหม
2: จอยห้าสิบห้าสิบไงจอยห้าสิบเมื่อกี้ที่ว่าร่วมมือจอยลงทุนห้าสิบห้าสิบคุณวิชัยเขาคิดว่าถ้าเกิดทั้งสองผู้นำเนี่ยคิดเริ่มเท่าๆกันไม่ต้องมาแบะไม่ต้องมาบอกว่าใครใหญ่กว่ากันหรอกเอามาจอยเวนเจอร์ด้วยกัน50 50เนี่ยผมว่าอันนั้นจะเป็นทางออกที่จะทำให้โลกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปผลสรุปของวันนี้ก็คือที่ผมอยากจะคุยก็คือว่าถ้าเกิดว่าสองมหาอำนาจไม่มีใครเป็นเบอร์หนึ่งเท่าๆกันและร่วมมือกันลงทุนด้วยกันมันก็จะไม่เกิดการทะเลาะกันเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหผมว่าเราเนี่ยเราก็อยากจะอยู่อีก30ปีนะคุณวิชัย
1: โอ้อยู่เป็นร้อยเลยแล้วเนี่ยจะ
2: เรา
1: ก็
2: 80
1: แล้วนะนี
2: ่กะแตะร้อยอ่ะเพราะว่าพ่อตาผมก็ร้อยกับ2ขวบนะคุณวิชัย
1: พ่อตาไม่ใช่สายเลือดคุณพ่อตามันสายเลือดเมีย
2: เราเรียน
1: แหม DNA ของพ่อตาเนี่ยมันไปเกี่ยวกับเรา
2: แหมนี่เฮียหยุ่นนี่พูดถึงเรื่องสุขภาพไปนู่นเลยผมก็เห็นแม่เฮียหยุ่นก็วันครบร้อยอ่ะใช่ไหมผมก็อิจฉาเฮียหยุ่นนี่ว่าโอ้เฮียหยุ่นนี่มีแม่เป็นร้อยใช่ไหมผมมีพ่อตาร้อยกับสองขวบอย่างน้อยก็นะมีความใกล้ชิดกันอาจจะไม่ได้มีสายเลือดกันใช่ไหมผมก็เกาะไปบุญไปฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเห็นว่าโลกดีโลกสงบสุขเราก็อยากจะอยู
1: ่
2: เราก็อยากจะมีความสุขถูกต้องมากฉะนั้นวันนี้ผลสรุปก็คือว่าไอ้นี่ก็เป็นเพียงความฝันนะที่มันก็มีพื้นฐานมาจากอดีตไงนิกสันกับเหมาเอ่ยใช่ไหมรีแกนกับกอร์บาชอฟเอ่ยจะมีโอกาสที่สีจะจับกับทรัมป์หรือไม่ซึ่งผมก็มองว่ามันยากเพราะนิสัยทรัมป
1: ์เขาจับมือกันแล้วนะความจริงแล้วก็จะจับมือกันเองนะทรัมป์ก็ไปเยี่ยมกับปักกิ่งนี่เดี๋ยวสีจิ้นผิงก็จะไปอเมริกาแล้วนะเขาจับมือแต่เขาจับมือเสร็จแล้วยังไง
2: จับเฉพาะมือใจไม่จับไง
1: ต้องจับใจด้วย
2: นะใช่ไหมฉะนั้นก็เลยนี่แหละเราก็เลยมาบ่นให้กันฟังนะว่าเนี่ยโลกเราเนี่ยมันจะพังหูดับตับไหมเพราะต่างคนต่างยึดผลประโยชน์ของตัวเองไม่มองว่าเราจะทำอะไรร่วมกันเพื่อโลกใบนี้เพื่อสันติสุขให้กับอนาคตของลูกหลานเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ถึงไม่จะยากนะแต่เราก็มีสิทธิ์จะฝันเรามีสิทธิ์จะฝันว่าโลกจะต้องสงบเรามีสิทธิ์จะฝันว่าการใช้อาวุธประหัตประหารกันนั้นไม่ใช่ทางออกแล้วเราก็มีสิทธิ์จะฝันว่าเด็กๆที่โตมาควรจะได้อยู่ในโลกที่สงบสุขไม่ใช่โลกที่ทำสงครามฆ่ากันเข็นฆ่ากันด้วยความโลภด้วยความละโมบและความเห็นแก่ตัวดังนั้นมันจึงเป็นความฝันที่คุณวิกรมวันนี้มานำเสนอที่ผมคิดว่าทำให้เราในสุดเราย่อมจะต้องมีความหวังบ้างเพื่อว่าถ้าเราไม่มีความหวังเลยแล้วเรามันปล่อยให้โลกไปอยู่สงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยนะโอ้โหมันจะน่ากลัวมากนะน่ากลัวมากเราหวังว่าเราตายไปก่อนไหมว่าสงครามโลกครั้งที่สามที่จะเกิดเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดในช่วงวัยที่เราเดินเหินก็ไม่เคยได้แล้วแล้วก็ยังต้องมาอยู่ในภาวะโลกที่ทำสงครามฆ่ากันอย่างนี้มันไม่ถูกไม่ต้อง
2: ใช่เราที่จริงผมคิดว่าเราเป็นรุ่นที่มีบุญนะคุณวิชัยเราเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะรอดสงครามโลกครั้งที่สามหรือเปล่า
1: ไม่ผมจะบอกไงเราเกิดหลังสงครามโลกที่สองเราต้องการตายก่อนสงครามโลกครั้งที่สาม ใช่ไหมเราไม่ต้อง
2: หยุดอย่าหยุดอย่าพูดอย่างนี้อย่าพูดอย่างนี้นะอย่าพูดอย่างนี้เราถือว่าเราดูถูกผู้นำโลกนะ
1: ก็นั่นแหละเรากำลังดูถูกเขาอยู่ว่าเขาไม่กล้าที่จะมาจัดสันติภาพคนทำสงครามเนี่ยผมว่าไม่กล้าคนที่กล้าจริงต้องสงบสงครามแล้วมาสร้างสันติภาพถึงจะได
2: ้ใช
1: ่
2: นี่แหละก็เป็นความฝันของเราว่าถ้าจีนกับอเมริกาสามารถที่จะจับมือกันได้นั่นเองครับ
1: ใช่เลยครับวันนี้เป็นวันโลกเปลี่ยนสีที่ต้องการให้โลกกลับมาสู่สันติภาพอย่างแท้จริง ประวัติศาสตร์บอกแล้วว่าเหมาก็เคยจับมือกับนิกสันใช่ไหมกอร์บาชอฟก็จับมือแล้วเรแกนใช่ไหม
2: ใช่
1: ดังนั้นวันนี้สีจิ้นผิงกับทรัมป์ก็น่าจะจับมือกันได
2: ้
1: ขอบคุณคุณวิกรมมากที่ให้ความหวังเรานะว่าโลกจะมีความหวังเสมอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเอหยุนครับแล้วท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบเร่งติดตามและแก้ไขเรื่องร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งติดตามและแก้ไขเรื่องร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้า683รายพร้อมฟ้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสคบเร่งรัดติดตามและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคกรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งปัจจุบันมียอดร้องเรียนสะสมรวม683รายเพื่อตอบสนองนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบาลโดยกองกฎหมายและคดีของสคบได้นำคำร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้ว234รายและส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบการธุรกิจสำหรับกลุ่มที่มีเอกสารครบถ้วนแล้วควบคู่กับการหารือร่วมกับพนักงานอัยการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อกฎหมายให้รัดกุมพร้อมเน้นย้ำให้การพิจารณาทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมยืนยันหากตรวจสอบแล้วพบเข้าเงื่อนไขสคบพร้อมจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522เป็นตัวแทนฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับผู้บริโภคทุกรายโดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆพร้อมขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายรายอื่นๆเตรียมเอกสารสำคัญเช่นสัญญาซื้อขายและประวัติการซ่อมเพื่อยื่นร้องผ่านสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ของสคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชวัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกซึ่งนับเป็นมรดกโลกแห่งที่9ของไทยมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแห่งแรกของภาคใต้พร้อมยกย่องความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ผลักดันจนประสบความสำเร็จพร้อมระบุว่า การขึ้นทะเบียนครั้งนี้จะช่วยยกระดับนครศรีธรรมราชสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลกสร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยกระทรวงคมนาคมได้เตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเส้นทางคมนาคมถนนสายศรัทธาถนนพุทธภูมิและโครงการรถไฟทางคู่สายใต้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนและร่วมกันรักษามาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเสรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประกาศเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์ปลูกจิตสำนึกรักษาป่าชายเลนเนื่องในวันป่าชายเลนโลกประจำปี2569
8: นายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั่วประเทศเนื่องในวันป่าชายเลนโลกประจำปี2569ตรงกับวันที่16กรกฎาคมของทุกปีเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งรักษาป่าชายเลนให้เป็นฐานทรัพยากรที่ยั่งยืนของประเทศและของโลกพร้อมส่งต่อความอุดมสมบูรณ์สู่คนรุ่นหลังโดยเฉพาะการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและการผนึกกำลังผ่านภาคีเครือข่ายป่าชายเลนของประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืนเนื่องจากป่าชายเลนไม่ได้มีดีแค่ความอุดมสมบูรณ์แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงามให้ได้สัมผัสความสงบเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและชื่นชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดจึงขอเชิญชวนประชาชนภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมฟื้นฟูบนพื้นฐานขององค์ความรู้และความเข้าใจรวมถึงเที่ยวป่าชายเลนในเมืองร่วมเรียนรู้คุณค่าของระบบนิเวศปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

สมกับที่ได้มีฉายาว่าอัจฉริยะปีศาจผู้พลิ้วไหวครับนี่นี่น้องแพรวนี่นะครับที่วันนี้ป้อมมหาการก็แตกเลยนะฮะก็เป็นปรากฏการณ์ที่ฝีไม้ลายมือด้านดนตรีที่ชกาชกันครับสมาชิกของวงโอโซนด้วยที่ระเบิดความมันในบทเพลงร็อกสุดเล่าใจในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสารวิถีรัตนโกสินทร์ที่ป้อมมหาการทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็หลั่งไหลกันมาชมกันแน่นพื้นที่บรรยากาศก็คึกคักกันตลอดการแสดงเห็นที่ช่อง NBT ทีมงานของOB หรือว่าถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยน้องที่เคยได้ทำงานให้กับทนดนตรีทุกๆเดือนเดือนละครั้งในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์ก็ได้เห็นเหงื่อโซมกันเลยทำกลางแดดบรรยากาศแล้วก็ถ่ายทอดสดอยู่ในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็เลือกนำมาฝากกันในต้นชั่วโมงของทนดนตรีเพื่อได้เห็นฝีไม้ลายมือของมือกีตาร์ของเมืองไทยเด็กใต้จากภูเก็ตที่ไปสร้างปรากฏการณ์ชกาชกันในเรื่องของเวทีระดับโลกกันแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ก็ตอนนี้ก็ขอให้ดูแลเธอให้ดีแล้วก็พยายามตอบแทนในสิ่งที่ทั้งคุณพ่อแล้วก็น้องเนเน่ได้ทุ่มเทนะฮะในที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการใช้พละกำลังของตนเองฮะแล้วก็สิ่งที่ถ่ายทอดมากับเรื่องของความชอบก็คือบทเพลงร็อกที่คุณพ่อเขาให้ฟังกันตลอดเวลาแล้วก็ฝึกฝนด้วยตนเองก็กล้าที่แสดงออกในเวทีที่เป็นเวทีของพี่น้องประชาชนตลาดล้านหลวงที่เวทีเปิดหมวกซึ่งนักดนตรีเปิดหมวกหลายคนที่เคยเดินทางบนทนดนตรีก็ได้ประสบความสำเร็จกันมาแล้วหลายต่อหลายวงด้วยกันทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยบทเพลงนี้นะฮะ Why Makita Why Makita Century Weave ครับ

ผลงานของจอร์จแฮร์ริสันเดอะบีเทิลทักทายคุณแล้วก็เลือกมาฝากกันแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีผมพิญญ์รุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบโอกลิ่นควบคุมเสียงห้องส่งวิภาวดีหลังสิทธิ์ผมอยู่ที่ห้องส่งของบ้านที่ซอยเพชรเกษม79ติดต่อได้ทาง0816346452 0816346452แล้วก็ที่ทาง Facebook ของถนนดนตรีที่กำลังจะได้มีการลุ้นในการเปิดจองที่นั่งเข้าชมถนนดนตรีไลฟ์ในครั้งสุดท้ายในปีนี้ปีที่3อำลาถนนดนตรีไลฟ์นะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโอนาแล้วก็แน่นอนครับก็จะมีแขกรับเชิญต่างๆกันซึ่งถ้าเดินทางต่อในปีหน้าได้นะฮะนำที่ผู้บริหารท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญชวริตรองบิ๊กที่ทุ่มเทให้กับถนนดนตรีแล้วก็รายการแม่หวานแล้วก็รายการต่างๆของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก็เราก็จะกลับมาทำหน้าที่อีกครั้งซึ่งในการทำหน้าที่ในปีต่อไปผมก็คาดหวังว่าคงจะได้มีโอกาสเชิญเนเน่เดอะรอยัลนี้มาในเวทีของถนนดนตรีไลฟ์กันบ้างครับพร้อมกับศิลปินเพื่อชีวิตและศิลปินที่สร้างสรรค์ทุกๆวงกันด้วยครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตในคืนวันนี้กับบทเพลงของมาริโอนาต่อเนื่องกันไปกับเพียงแค่เดินลำพังครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:29 นะครับครึ่งชั่วโมงแรกของรายการถนนดนตรีผมพิญญรุ่งสมัยและคุณบุพกรอบรินก็คุมเสียงทีมงานของเรานะครับคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการเจริญวัฒน์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมอมิภาเทียมแสนตื่นใจชำนาญเมืองแอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาก็พอดีให้คุณเมฆเขาโพสเทปของวงบรรพชนที่ตุ้มบรรพชนที่เสียชีวิตไปได้เคยมาในถนนดนตรีไลฟ์แล้วก็เล่นเปิดหมวกวงบรรพชนเล่นเปิดหมวกอยู่ด้านล่างปรากฏว่าคลิปนั้นทุนเมย์เขาโทรศัพท์เขาเสียเลยหายไปเลยเสียดายนะครับก็ยังมีอีกหลายวงที่ดนตรีที่เธอได้มาเนี่ยก็จะต้องนำกลับมาหากนำกลับมาดิลันกันใหม่เพราะว่าทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง11ที่นำเทปของถนนดนตรีที่ยังไม่ได้ออกอากาศในช่วงที่ผ่านๆมาในตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับกลับมานำเสนออีกครั้งหนึ่งแต่ทำเป็นรูปแบบของรายการที่มีผมเป็นพิธีกรนำเข้ารายการแล้วก็จะพูดถึงบทเพลงที่ศิลปินมาแสดงแล้วก็เรื่องราวที่เราได้เชิญศิลปินมาว่าทำไมถึงได้เชิญวงนี้แล้วก็วงนี้มีที่มาที่ไปเรื่องราวอย่างไรแต่ละคนเป็นคนที่ทำงานด้านคุณภาพด้านดนตรีอย่างไรอย่างเช่นวงนั่งเล่นที่พี่ๆแต่ละคนนั้นก็ฝีมือลายมือชะกาจกันแล้วก็ที่มาถนนดนตรีได้ในช่วงปีแรกเป็นเพราะอะไรมาช่วยกันในบรรยากาศตรงนั้นมันเนื้อหาก็สิ่งต่างๆที่เราได้นำเสนอไปก็ต้องย้อนกลับไปเดี๋ยวคงต้องขอไปดูข้อมูลเก่าๆแล้วก็สิ่งที่ได้นำเสนอกันในช่วงเวลานั้นที่ด้วยนะครับ0816346452แล้วก็ทาง Google Form ที่คุณขอเพลงมาในคืนวันนี้ทั้งลายถนนดนตรีมวนๆกันอีกแล้วก็เข้ากับบรรยากาศที่ฝนฟ้ากำลังจะเทลงมาหรือบางที่ก็เทลงมาเมื่อวานนี้เห็นว่าที่ทางโคราชนี้น้ำท่วมกันเลยใช่ไหมครับตกอย่างหนักเลยนะฮะก็ระบายไม่ทันนะครับแน่นอนนะฮะต้องระมัดระวังในช่วงที่บอกว่าขาดฝนขาดทิ้งช่วงแล้วถ้าตกลงมาเยอะๆนะครับก็ปริมาณน้ำฝนตกกันมากๆเนี่ยระบายลงมาไม่ทันก็เกิดน้ำท่วมขังกันนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินในอยุธยาได้ส่งมาให้แล้วมีค้างๆตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วยแล้วก็วันนี้เดี๋ยวคงจะต้องชดเชยชดใช้ให้ได้หมดเลยนะฮะวันนี้มีที่ขอมาตั้งแต่ช่วงเย็นเลยนะครับ16:25 นแสงดาวและวันเวลานะฮะที่ขอมาจากคุณสิงห์9518ที่หัดใหญ่ฟังอยู่คนเลวมาลิโอน่าจากเด็กฝั่งทนแล้วก็ฝันใหญ่คาราบาวเด็กฝั่งทนคุณปอชิตาจากจันทบูรณ์ฟังมาขอเพลงคนของแผ่นดินและข้าวคอยฝนแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครคุณเจ้าคุณและเพลงใกล้นะครับพี่อ่องสุรศรีนี่ก็ถ้าได้ทำต่อในปีหน้าก็จะเชิญมานะฮะลุกขึ้นสู้คารวาสนะครับคุณโมดคุณโมดล่ะคุณจากกระบี่นะครับแล้วก็รางวัลคนช่างฝันดารามนุษย์เพชรและลำธารจากทินคุณสิงหานครที่ขอมานะครับส่วนทั้ง0816346452ก็มีเพลงฝากใจไปบ้านจากสาวสุราษฎร์นะครับลิงฟังรายการส่งไปให้เพื่อนวสันต์วงสว่างฟังอยู่ดีส่งไลน์กันมามันก็รวดเร็วอย่างเงี้ยปิงปังปิงปังกันทั้งคืนครับกับเพลงที่เข้ามานะครับรางวัลแด่คนช่างฝันและฝากใจไปบ้านครับ

าจารย์ศิลป์พีระศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสุนทรียะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันจะทำให้มนุษย์มีอาหารด้านไหนก็คือด้านจิตใจอาจารย์ศิลป์พีระศรีกล่าวอย่างนี้ครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 20:42 นะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงแรกแล้วก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงซึ่งโดยปกติจะเป็นช่วงของเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนินแต่ตอนนี้เธอก็ต้องพักรักษาตัวอยู่กับอาการที่เกิดอุบัติเหตุในเรื่องของกระดูกนิ้วไปโดนประตูรถหนีบนี่นะครับกระดูกแตกเลยนะฮะก็เพลงสักครู่นี้ที่ขอมาทาง0816346452 0816346452ฝากใจไปบ้านของพจนาธพจนาพิทักษ์ของสาวสุรที่สาวสุราษฎร์ขอมาเอ๊ะมีเวอร์ชันที่เป็นของเดิมด้วยเหรอมันสาวสุราษฎร์บอกใครร้องคนเดิมแล้วก็นึกถึงเอกพจนาธไวมากนะครับสำหรับการเดินทางที่ผ่านมาปี3ปีเนี่ยนะครับแล้วก็ปีที่2ต้นปีนี้ก็เป็นช่วงที่เราเชิญเอกพจนาธกับทางพิสันมโนดมานะฮะก็เลยคิดถึงว่าแป๊บเดียวจริงๆนะฮะแป๊บเดียวก็ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วทีเดียวนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวคงจะดูเทปเก่าๆว่าจะมีเทปใดที่น่าสนใจน่าติดตามนะฮะซึ่งต้นเดือนสิงหาคมนี้เทปแรกที่จะนำมาโอกาสก็คงจะเป็นเรื่องของเป็นศิลปินที่เราได้เชิญมาจากทางเชียงใหม่นะฮะก็คือวีแอดสุนทรีเวชานนท์ครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มในช่วงของทนดนตรีไลฟ์ผมพิจิตรุ่งสมัยทางสถานีโทรทัศน์ NBT ที่จะออกอากาศกันตั้งแต่ช่วงเดือนหน้ากันกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากเดิมที่เราได้นำเป็นบรรยากาศการแสดงสดตลอดนะฮะตลอดชั่วโมงอันนี้ก็มาตัดต่อกับบทเพลงที่น่าจะมีเนื้อหาบทเพลงที่น่าติดตามกันอยู่หลายต่อหลายบทเพลงด้วยกันนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายๆกันชั่วโมงนี้แล้วเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยได้นะฮะส่งไปให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะไปร่วมงานชาปนกิจวิตุมบรรพชนด้วยนะครับเพลงข้าวคอยฝนนะแสงดาวครับ

ตอนนี้ขึ้นไปบนดอยต่างๆรถติดกันขนาดไหนว่าเห็นนักท่องเที่ยวไปกันแน่นขนาดไปทุกที่นะฮะชะอำรถติดเป็น10กิโลก็แน่นอนครับวันหยุดติดต่อกันนะครับแล้วก็เดินทางกันในช่วงเวลานี้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วล่ะครับแล้วก็ถ้าใครลาวันจันทร์ก็วันจันทร์กับวันศุกร์ก็โหยาวไปเป็น 8-9 วันเลยนะครับก็ขอมีความสุขในช่วงเทศกาลวันหยุดติดต่อกันต่อเนื่องกันหลายวันนี้นะครับแล้วก็ฟังโทนดนตรีได้ทางวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ฮะแล้วก็ทางวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆคลื่นความถี่ที่เราสัญญาณอยู่แล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook ของโทนดนตรีที่เราฟังกันอยู่ในขณะนี้ครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2มีเพลงที่คุณขอมาหลายเพลงครับแล้ววันนี้จะในชั่วโมงนี้ก็จะปิดท้ายกับเพลงที่ขอมาจากจังหวัดแพร่พระนิจจ์นะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครเข้มมาตรการความปลอดภัยสถานประกอบการทั่วกรุงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กรุงเทพมหานครเข้มมาตรการความปลอดภัยสถานประกอบการทั่วกรุงเปิดเซลฟ์เช็คคุมระบบไฟอัคคีภัยและประกันภัย
5: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมการยกระดับความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับเช็คลิสต์การตรวจจากเดิมที่เน้นหลักสุขลักษณะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาคารและการป้องกันอัคคีภัยอย่างเข้มข้นครอบคลุมการตรวจ3ด้านได้แก่ด้านความปลอดภัยอาคารด้านการป้องกันอัคคีภัยและด้านสุขลักษณะโดยจะเปิดระบบเซลฟ์เช็คให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ของสำนักดิจิทัลครอบคลุม5หมวดสำคัญได้แก่ระบบอัคคีภัยการเดินสายระบบไฟฟ้าระบบเสียงระบบสัญญาณวัสดุตกแต่งผนังฝ้าเพดานฉนวนผังแสดงพื้นที่ประกอบการและจำนวนคนสูงสุดและการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งระบบนี้จะจัดส่งให้ผู้ประกอบการภายในวันที่28กรกฎาคมนี้และขอความร่วมมือให้ดำเนินการประเมินตนเองและส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครจุฑามาตย์รักษาพันธ์รายงาน
0: อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งสร้างทักษะ AI พัฒนาทักษะคนทำงานเพื่อสนับสนุนธุรกิจรายย่อยแข่งขันอย่างยั่งยืน
6: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานไทย MSME Forum 2026โดยย้ำว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ MSME ซึ่งเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเร่งพัฒนากำลังคนผ่านการ upskill reskill และ new skill ควบคู่กับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานการรับรองความรู้ความสามารถและการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะการนำ AI มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาคน

0: และมาตรฐานการทำงานซึ่งการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนพัฒนาคนเพราะแรงงานที่มีทักษะและสามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ประเทศไทยค้นพบค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาลิสครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่านันทนาการหิน3วานจังหวัดบึงกาฬ
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยโดยกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค้นพบค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาลิสเป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายในพื้นที่ป่านันทนาการหิน3วานจังหวัดบึงกาฬโดยการค้นพบดังกล่าวเป็นผลงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้กรมป่าไม้ภายใต้โครงการศึกษาความหลากหลายของสัตว์ป่ามีกระดูกสันหลังในพื้นที่ป่านันทนาการหิน3วานโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งคณะนักวิจัยได้สำรวจพื้นที่ตั้งแต่ต้นปี2568และพบค้างคาวชนิดนี้เป็นครั้งแรกในไทยทั้งที่เดิมมีรายงานการกระจายพันธุ์เฉพาะในสปป.ลาวถือเป็นการสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ป่านันทนาการหิน3วานและเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศแม้ค้างคาวชนิดนี้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์แต่เป็นการยืนยันให้เห็นว่าพื้นป่าของไทยยังคงมีศักยภาพในการค้นพบชนิดพันธุ์ที่สำคัญทางวิชาการได้อีกในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

งานที่นำเพลงของณหมู่พงเทพกระดนชำนาญมาถ่ายทอดในอารมณ์ของบทเพลงมาลีหัวหน้าที่คุณฟังขอวันเวลาไว้นะฮะแต่ผมก็เลือกนำเพลงในเวอร์ชันนี้ที่มาลีหัวหน้ามาถ่ายทอดเอาไว้ให้ในช่วงของชั่วโมงที่สองของทนดนตรีผมมีจรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะครับก็วันที่6สิงหาคมนะฮะที่เราจะมีทนดนตรีไลฟ์ในปีที่3แล้วก็ครั้งอําลาเป็นครั้งสุดท้ายของทนดนตรีไลฟ์ถ้าไม่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ต่อก็คงจะล้ำลากันเลยสำหรับการทำงานมา3ปีของทนดนตรีไลฟ์ที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ตรงวิภาวดีรังสิตอาคารที่สร้างขึ้นที่เราได้รับโอกาสจากทางผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ให้มาทำหน้าที่หาทางที่จะให้มีคนได้เข้ามาชมและเป็นที่รู้จักและรวมไปถึงจัดกิจกรรมดีๆทางด้านดนตรีให้คุณฟังผู้ชมได้เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและก็ให้มีเรตติ้งหรือว่าการทำงานของด้านทางสื่อโซเชียลแล้วก็ทางกิจกรรมต่างๆที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำหน้าที่เป็นสื่ออยู่แล้วก็ได้ทำหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบมาทั้ง3ปีแล้วแล้วก็ปีสุดท้ายที่จะได้อำลากันไปก็ใช้ชื่อตอนว่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาทนดนตรีไลฟ์แล้วก็ป้ายที่แบนเนอร์ซึ่งจะมาส่งในวันพรุ่งนี้โดยคุณโดมนครสวรรค์ที่ทำให้ทนดนตรี3ปีโดยการออกแบบของเพื่อนรักนักออกแบบคุณจ๊อกวสันต์วงสว่างวัดนวลนรดิษฐ์รุ่น89มเพื่อนร่วมรุ่นตั้งแต่เรียนประถม1ก็ออกแบบให้ทนดนตรี31ปีแล้วก็3ปีของทนดนตรีไลฟ์ก็จะได้ทำป้ายขนาดใหญ่ไว้เพื่อให้คุณได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้วก็เก็บความทรงจำเหล่านี้เอาไว้ให้นานเท่านานในช่วงเวลาของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนและทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2 4ทุ่มถึง5ทุ่มก็ติดตามกันได้นะครับ0816346452รวมกับวันเวลานะครับกับมาริโคน่าและต่อเนื่องที่เมื่อสักครู่นี้หลายๆที่ส่งภาพของแฮมเมอร์เมื่อช่วงที่เดินทางมาทนดนตรีและปีหน้าถ้าเราได้จัดต่อก็แน่นอนครับเราจะทำหน้าที่ในการถ่ายทอดบทเพลงของศิลปินเพื่อชีวิตและก็การแสดงของดนตรีเพื่อชีวิตซึ่งก็ครบ50ปีของแฮมเมอร์ขอเพลงนี้ไม่ได้มีใครขอเพลงนี้แต่ผมเลือกเพลงนี้มาฝากกัน

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีนะครับเพลงเท่าทะเลที่เมื่อวานนี้มีผู้ฟังได้โทรมาขอทาง0816346452เอาไว้พอดีกำลังดูเรื่องของเน่ๆที่เขาประมูลเสื้อโอ้โห150,000นะโอ้โหนะครับก็ดีใจด้วยที่จะได้เดินทางกันไปต่อสำหรับการทำงานที่ไม่ใช่แค่ดนตรีเปิดหมวกแล้วเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็ถือว่าโอโซนแบนด์นี่เป็นวงดนตรีระดับล็อกที่แบบเล่นคอนเสิร์ตได้อย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับน้องๆเยาวชนแล้วก็ความสามารถของด้านดนตรีของน้องๆทุกคนด้วยแล้วก็มีเอาเน่เป็นตัวที่ทำให้ดึงดูดในสายตาของคนทั่วโลกแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดมาจากประเทศต่างๆแล้วก็มาที่จังหวัดภูเก็ตครับก็ดีครับไปไกลถึงระดับโลกแล้วก็เป็นการส่งกำลังใจด้วยนะฮะเสื้อยืดตัวแรกที่มีลายเส้นนี่นะครับเดี๋ยวเราจะประมูลดีไหมถนนดนตรีเสื้อยืดของเราตั้งปีแรกมีลายเส้นผมก็มีวันที่6นี้พี่อุ้ยฟุตบาทจะวาดภาพของมาริโอนามาช่วยประมูลแล้วนำเงินส่วนหนึ่งที่จะให้เข้ากับไอ้เป็นกองกำลังให้กับถนนดนตรีนะฮะแต่ผมก็ไม่อยากจะรับนะครับก็อยากจะให้แต่ว่าก็เอาไว้ให้เป็นช่วยเหลือสังคมไปแต่ว่าพี่จะมาตั้งใจว่าอยากจะให้เอาไว้ใช้หนี้สินที่เรากู้ยืมมาจากสหกรณ์เพราะว่าช่วงของเกษียณแล้วเรื่องของบำเหน็จบำนาญแล้วก็ได้ลดลงแต่ก็ยังถือว่าก็มีบำนาญได้หล่อเลี้ยงชีวิตในบ้านปลายกันไปนะฮะลูกก็จะมายุติเรื่องของการจำจ่ายไม่บำนาญให้กับราชการหรือเปล่านะก็ไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่ากรมประมาณราชการตอนนี้ก็ลอยหลอกกันเต็มทีก็ต้องหาทางที่จะต้องช่วยบ้านเมืองดูแลบ้านเมืองกันไปให้ได้เหมือนกับที่เราได้ทำมาประหยัดงบทางราชการมาถึง3ปีที่เราได้ใช้ในงบประมาณที่ครั้งหนึ่งนะครับในการทำคอนเสิร์ตใน200,000 กว่าบาทนะครับนี่ก็คิดว่าสิ่งที่ถนนดนตรีแล้วก็ศิลปินได้ช่วยทำให้งบประมาณราชการนั้นได้ใช้อย่างจำกัดและคุณก็ได้เข้าชมฟรีนะฮะทุกๆเดือนละครั้งที่ส่วนที่ส่วนประกอบที่สำคัญก็คือพี่น้องเพื่อนฝูงคนที่ช่วยงานของถนนดนตรีโดยรอบโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นคุณโดมนครสวรรค์คุณจ๊อกวสันต์วงสว่างกลุ่มเพื่อนวัดนวลกลุ่มนานาคนเดือนตุลากลุ่มตะนาวศรีกลุ่มทั้งองค์กรต่างๆที่มาช่วยถนนดนตรีทำให้เราได้เดินทางกันมาได้จนถึงปีนี้ปีสุดท้ายในการอำลาถนนดนตรีไลฟ์ในช่วงวันที่6สิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโอนาลงทะเบียนวันที่31นะครับ31กรกฎาคมตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนสำหรับแพลตินัมและระดับไดมอนด์นะฮะแล้วก็คนที่เคยได้เข้ามาชมอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอส่วนรอบคนประชาชนทั่วไปก็ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่31จนกระทั่งเต็มนะครับดังนั้นก็เฝ้ารอคอยทางเพจทาง Facebook กันไว้ให้ดีๆแต่ถ้าที่มากันจองกันไม่ทันก็มาลุ้นกันหน้างาน walk in กันมาแล้วก็ดูว่าถ้าขั้นที่เขาจองไว้แล้วไม่ได้มาก็จะได้เข้ามาใช้สิทธิ์กันส่วนถ้าไม่ได้ประสงค์จะขึ้นไปชมก็ดูด้านล่างมีจอโปรเจคเตอร์แล้วก็เครื่องเสียงของน้องๆบรรลัยบรรเลงการช่างของเรานี่แหละครับช่วยกันขับกล่อมกันไปก็คงจะเป็นมิตรภาพที่งดงามนะครับไม่ต้องมาแย่งชิงไม่ต้องมามีอะไรที่เป็นเรื่องการว่ากล่าวโจมตีหรือการไปอะไรที่มันไม่ค่อยน่ารักทั้งหลายนี่นะครับแล้วก็จะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าที่3ปีที่เราทำหน้าที่กันมาตรงนี้ก็ทุกคนก็เป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนเป็นอะไรที่ดีต่อกันนะฮะที่มา ช่วยดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ได้มีเวทีมีพื้นที่ตรงนี้ซึ่งก็กำลังจะหมดไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วสำหรับถนนดนตรีไลฟ์นะครับเพลงที่คุณขอมาทางปทุมธานีนะครับควันสีชมพูน้ำหมูจะมีคอนเสิร์ตในช่วงเดือนตุลานะฮะคนพูดเพลงตอนนี้น่าสนใจนะครับผมว่าจะไปชมเหมือนกันนะฮะมันก็เหมือนกับถนนดนตรีนะครับตอนชื่อว่าพูดไม่เข้าหูครับควันสีชมพูครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

คุณจนไรรากนะครับก็อันนี้ก็เรื่องของบัตรสวัสดิการบัตรคนจนนี่ก็ต้องมีการอุทธรณ์มีการที่จะต้องเตรียมที่จะหาดูกันในการที่จะให้ได้เข้าหลักเกณฑ์กันนะฮะซึ่งก็ชุลมุนกันมาช่วงที่ผ่านมาการที่ว่าต้องทำยังไงให้ได้นะฮะเพราะว่าเงินไม่กี่ร้อยบาทก็จริงแต่ว่าในแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่จะต้องจุนเจือให้สำหรับผู้ที่เป็นคนจนทั้งหลายหรือว่าคนที่มีรายได้น้อยนะครับได้สามารถที่จะประทังชีวิตกันได้ต่อไปนะครับเงินอาจจะไม่มากก็จริงแต่สำหรับคนที่ต้องจำเป็นเนี่ยเงินไม่กี่บาทร้อยสองร้อยก็คือความสำคัญทั้งนั้นก็มือหนึ่งเขาก็ต้องอยู่ต้องกินต้องใช้ไปทุกวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะฮะแล้วก็เมื่อวานพอดีมีผู้ฟังที่ก่อนจะล่ำลาไปรายการนั้นคืนเนาะเขียนถึงเพลงคนจนเกะกะมาก็เลยนึกขึ้นได้ก็เลยเริ่มนำมาฝากกันในช่วงของชั่วโมงนี้กันก่อนที่จะส่งท้ายกันในชั่วโมงที่2กับทนดนตรีนี่คือวันอาทิตย์นะครับถึงวันเสาร์แล้วว่าในสามทุ่มนะครับเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งในส่วนกลาง FM 92.5 MHz AM 819และ 1467 kHz พร้อมด้วยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้นะครับที่แจ้งผลการรับฟังกันมาก็ในหลายของทนดนตรีที่จันทบุรีชัดเจนที่อะไรกันบ้างครับมีภูเก็ตมีไหมมีผู้อยู่เบื้องหลังซาวด์เอนจิเนียร์ชื่อคุณขวัญที่เดินทางมาจากภูเก็ตเลยนะครับก็นี่แหละครับสิ่งที่สำคัญทางดนตรีได้ก็จากซาวด์เอนจิเนียร์ที่อยู่กับวงแล้วก็ทั้งคนที่เป็นซาวด์ของเครื่องเสียงโดยเฉพาะน้องนะฮะน้องอ้ําน้องกาแฟที่อยู่กับเครื่องเสียงที่ได้ช่วยงานมาตั้งแต่3ปีที่ผ่านมานะครับกับ Sound Space ต้องขอบคุณ Sound Space เป็นอย่างสูงด้วยคุณพัฒน์438เก็บสะสมบัตรคอนเสิร์ตทนดนตรีไลฟ์ไว้ทุกครั้งนี่ต้องถือว่าระดับไดมอนด์เลยนะฮะไดมอนด์นะครับมีโลโก้ทนดนตรีด้วย30ปีเอ๊ะ31ปีได้โลโก้หรือยังไม่ได้เลยครับผมก็ส่งแต่แบนเดอร์แล้วก็โปสเตอร์ที่คุณจ็อกวสันเขาทำเป็นชุดแต่ละปีไว้นะฮะให้กันก็น่าจะเก็บกันไว้เดี๋ยวจะปริ้นไว้ให้ติดไว้ยั่วน้ำลายคนที่กำลังที่มาชมแล้วก็เดินทางกลับไปเพราะว่าป้ายทุกป้ายนี่ผมเห็นเก็บไปหมดเลยนะครับแต่ป้ายแบนเนอร์ใหญ่ๆอย่าไปเก็บนะครับอันนั้นจะเก็บให้ศิลปินเมื่อคราวที่แล้วพี่ปุ๊กภรรยาพี่แอ๊กนะครับลินจงโอภากุลก็ได้ขอเอาไว้ซึ่งก็ตอนนี้กำลังรอป้ายอันเล็กที่คุณโดมนครสวรรค์ได้ทำมาให้เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะฮะจากคุณเมฆเขาเก็บเอาไปให้เขากลัวคนดึงออกไปหรือจะเก็บออกไปเองก็ไม่แน่ใจนะครับต้องขอบคุณมากครับที่ได้เห็นคุณค่าเพราะว่าสิ่งนี้เป็นความปรับปลื้มใจกับคนที่เขาออกแบบและก็คนที่จัดทำมานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณโดมนครสวรรค์ที่ทำแบนเนอร์แล้วก็จอกวสันต์วงสวัสดิ์ที่ออกแบบมาให้ทุกๆครั้งของทนดนตรีไลฟ์นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2เพลงที่เลือกนำมานะฮะก็เป็นกำลังใจกับคนที่เรียกว่าติดหนี้ติดสินแล้วก็ต้องใช้หนี้ใช้สินกันไปในยามนี้นะครับในยามที่ข้าวยากหมากแพงแล้วก็รายได้ต่างๆไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายรำวงลูกหนี้นะก็กรึบนะหมูนะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ามจนเราเนี่ย
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ขยายผลโมเดลแก้จนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: พดลดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ขยายผลโมเดลแก้จนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากพื้นที่นำร่อง20จังหวัดสู่การใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ
6: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงภาพรวมติดตามผลการดำเนินงานวิจัยแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพท.ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธรว่าอว.จะสนับสนุนการทำงานของบพท.และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการพัฒนาทุนดำรงชีพ5ด้านได้แก่ทุนมนุษย์ทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนกายภาพและทุนสังคมโดยใช้ข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานในการออกแบบแนวทางแก้ปัญหาความยากจนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่พร้อมผลักดันให้โมเดลที่ประสบความสำเร็จจาก20จังหวัดนำร่องถูกถอดบทเรียนและขยายผลไปยังทุกจังหวัดภายในระยะเวลา1ปีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสด้านอาชีพรายได้การศึกษาสวัสดิการของรัฐอย่างเป็นรูปธรรมด้านนายกิตติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการบพท.กล่าวว่าโครงการวิจัยแก้ปัญหาความยากจนที่ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี2563ใช้กระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ตั้งแต่การค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจนการวิเคราะห์สาเหตุออกแบบโมเดลแก้จนการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบสวัสดิการทำให้เกิดโมเดลการแก้ปัญหาที่พิสูจน์ผลสำเร็จได้จริงและพร้อมขยายผลสู่ระดับประเทศเพื่อสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มคนขับรถรับจ้างลอบขนชาวเมียนมาโดยเตรียมส่งเข้าพื้นที่จังหวัดราชบุรี
7: หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจเพื่อความมั่นคงบ้านพละตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตรวจพบรถยนต์กระบะต้องสงสัยจึงเรียกตรวจสอบพบชายไทยอายุ23ปีเป็นผู้ขับขี่และพบชายสัญชาติเมียนมาอายุ23ปีอีก1รายซึ่งไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรได้ผู้ขับขี่รับสารภาพว่าได้รับชาวเมียนมารายดังกล่าวจากพื้นที่ตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดเพื่อพาไปส่งในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยได้รับค่าจ้าง 19,000 บาทขณะที่ชายชาวเมียนมาให้การว่าได้เดินทางมาจากเมืองผาอันประเทศเมียนมาเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวทั้ง2รายส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะยุโรปเรอัลมาดริดเดินหน้าเสริมทัพนักฟุตบอลฤดูกาลใหม่ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันไม่ปล่อยโรดริ
8: ความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดโดยเดวิดออสตินรายงานว่าสโมสรสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับโรดริกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการเจรจารายละเอียดเรื่องค่าตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามกระแสข่าวดังกล่าวถูกเอนโซ มาเรสกาผู้จัดการแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาปฏิเสธโดยยืนยันว่าสโมสรไม่มีแผนปล่อยตัวโรดรีออกจากทีมพร้อมระบุว่าข่าวลือเกี่ยวกับนักเตะระดับโลกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตามปกติและย้ำว่าเวลานี้นักเตะกำลังอยู่ในช่วงเข้ารับการผ่าตัดและฟื้นฟูร่างกายก่อนกลับมาลงสนามช่วยทีมอีกครั้งขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโน่เปิดเผยว่าเรอัลมาดริดยังเดินหน้าล่าตัวยานดิโอมองเดปีกทีมชาติโกติวัวอย่างต่อเนื่องหลังตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วเหลือเพียงการเจรจาค่าตัวกับต้นสังกัดแอร์แบร์ไรซิกเพื่อปิดดีลอย่างเป็นทางการส่วนความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ซิตี้นิโคสคิร่ารายงานว่าเรือใบสีฟ้าเตรียมยื่นข้อเสนอสูงถึง90ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวอายุบูอัดดีกองกลางดาวรุ่งของลิวเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ปุริมภาสอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

กลับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีคืนวันอาทิตย์ผมพิยศรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกรินก็คุมเสียงจากภูผาถึงทะเลที่คุณเปิ้ลขอมาจากกรุงเทพนะครับคุณแบงค์ทรัคนะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับเมื่อสักครู่ในช่วงท้ายชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับผมเปิดเพลงอะไรไปจำได้ไหมมีเพลงดำวงลูกหนี้เพลงกริปแล้วก็เพลงคนจนจะสุขคนจนจะสุขนี่ของพี่อีฟุตบาทไม่ทราบว่าฟังเพลงไหนกริปนี่ของน้าหมูแล้วก็ดำวงลูกหนี้ของน้าเสกศักดิ์สิทธิ์เชิดละนะครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับแล้วก็เพลงที่คุณทำมาในคืนวันนี้ก็หลายเพลงนะเปิดเท่านั้นเลยนะฮะในสักครู่นี้ป้าหมายบอกแสงจันทร์สว่างใช่ครับก็ถ้าเป็นช่วงวันที่จะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะมีวันจันทร์เต็มดวงนี่นะครับก็ใกล้จะถึงในเทศกาลนี่นะครับในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เทศกาลเข้าพรรษาหลายคนก็ทำบุญแล้วก็มีการแห่เทียนเข้าพรรษาด้วยนะฮะก็วันหยุดติดต่อกันเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคมด้วยก็เลยติดต่อกัน3วันนะฮะแล้วก็ระหว่างหัวท้ายคือจันทร์กับศุกร์ก็คงจะมีคนที่ลาในช่วงต้นกับช่วงท้ายของสัปดาห์ก็จะลาทั้งยาวทั้งสัปดาห์เลยนะฮะถ้าใครไปตั้งแต่วันศุกร์ก็นู่นนะฮะอีกวันเนี่ย5 6 7เสาร์อาทิตย์หน้าอีก8 9โอ้10กว่าวันครับก็เขียนเล่นสนุกว่าอันนี้ลาพอสุดท้ายว่าถึงกลับมาก็ลาออกเลยนะครับครับเพลงที่นะฮะคุณขอมาทาง0816346452นะครับ0816346452กับเพลงผู้ผ่ายังท้าคนก็เพื่อนหลักนักออกแบบบอกอะไรของสะสมที่หลายคนมีคนทำไม่มีเลยครับน้อยใจอ่ะมีแต่ไฟล์งานเดือนเต็มคอมเลยฮ่าๆๆแล้วจะเอาไฟล์รวมโปสเตอร์แต่ละปีทั้ง3ปีไหมจะส่งไฟล์ให้ใช้ภาพจากไลน์ไม่ได้นะไม่คมชัดเดี๋ยวให้อ๋อได้ครับต้องรีบดาวน์โหลดภายใน3วันพรุ่งนี้เย็นส่งให้ปิดคอมไปแล้วอ๋อได้ครับไม่เป็นไรเกรงใจเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวจะเอาบัตรทุกรอบตั้งแต่3ปีที่เขาออกแบบมานี่ให้คุณแนนนะไปปริ้นมาให้แล้วก็เดี๋ยวไปเคลือบมาให้เลยนะครับไม่รู้ว่ายังอยู่ครบทุกรุ่นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเช็คดูนะครับว่ายังเก็บไว้ในแต่ละรุ่นทั้งหมดทั้ง3ปีเลยทั้งหมดเลยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะดูให้แล้วกันนะครับท่านก็จะทำออกมาแล้วก็เก็บเอาไว้ให้เพื่อนนะครับเป็นบัตรสตาฟดีไหมนะครับเดินทางกันได้บทเพลงที่ขอมาทางสุราษฎร์ธานีภูผายังท้าคนและลำธารครับ

0: คุณพ่อครับ
1: หนึ่งในผู้ที่ทำให้มาริโอน่าได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากนิตยสารบันเทิงคดีแล้วก็ทำงานในค่ายเพลง Milestone Record ที่มีมาริโอน่าจากใต้ดินมาสู่สังกัดบริษัทของพิสันมาโนทพุทธานแล้วก็วันที่6สิงหาคมพิสันมาโนทพุทธานจะมาเป็นผู้ที่เกริ่นกล่าวนำเข้าสู่การแสดงของทนดนตรีไลฟ์มิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโฮน่าด้วยก็เป็นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อปลายปีที่ผ่านมานั้นได้มานำเข้าในช่วงของดิโอลานโปรเจกต์ที่ผมได้นำเสนอกันไปในช่วงวันนั้นที่เรามีการเข้าสัญญาณเทียบเวลานาฬิกาตอนเช้า8นาฬิกาแล้วก็ตอนค่ำ20นาฬิกาด้วยนาฬิกาโบราณที่อยู่ที่ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยมาเนิ่นนานหลาย10ปีก็ได้นำเข้าในช่วงของการแสดงของดิโอลานโปรเจกต์ไปนะฮะพี่โอดิโอลานโปรเจกต์ก็ศิลปินทุกๆวงดนตรีที่ได้มาบนเวทีของทนดนตรีโดยแทบจะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเลยถือว่าเป็นค่าเดินทางอันน้อยนิดที่ศิลปินได้รับแต่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนได้มีความตั้งใจแล้วก็บอกว่าเป็นเวทีที่มีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรตินะครับเช่นเดียวกันที่ผมก็ต้องขอบคุณที่ให้เกียรติกับทนดนตรีสำหรับทุกๆศิลปินเกือบ30วงดนตรีที่ได้มาในช่วงเวลาของทนดนตรีหลาย3ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับกับบทเพลงที่ท่านฟังที่ขอมาแสงจันทร์สวยงามให้ไว้ในช่วงที่จะเข้าสู่เทศกาลวันอสัญหบูชาและเข้าพรรษาในช่วงวันอังคารและในช่วงวันพุธวันพฤหัสนี่นะครับทางกันด้วยบทเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แสงจันทร์ครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม40นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายนะครับก็พี่อาสุนทรีเวชานนท์ล่องแม่ปิงที่คุณกัลยาก็มาทาง Google Form นะครับและเป็นศิลปินที่ได้มาแสดงให้กับดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงปีที่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาครั้งที่2ของปีที่3นะฮะ70ปีกุหลาบล้านนาเราจะนำบันทึกการแสดงมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ครับแล้วผมก็คงจะส่งข่าวไว้ให้พี่แอดได้ทราบได้ออกอากาศแล้วนะฮะหลังจากที่เราไม่ได้ออกอากาศมากับปีนะครับในช่วงการได้แสดงความอาลัยนะฮะก็มีอีกหลายต่อหลายศิลปินนะฮะที่ตั้งใจว่าถ้าได้เดินทางต่อในปีหน้าก็จะพยายามเชิญมานะฮะแต่ว่าคงจะเป็นการทำงานที่อยู่ข้างนอกแล้วเพราะเป็นข้าราชการบำนาญแล้วนะครับเกษียณราชการในปีนี้อีก2เดือนข้างหน้าเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วมาสักครู่ก็โทรมาถามถึงชื่อเพลงว่าภูผายังเท้าคนเป็นเพลงของคนดันเกวียนไม้แบบใช่แล้วก็เพลงลำธารนั้นใครเป็นคนร้องก็เป็นโครงการเป็นเพลงของทางพิสันมาโนพุทธาเป็นคนทำงานชุดนี้นะครับแล้วก็มีนักร้องจากมาริโคน่าคือธงชัยรักลงมาร้องแล้วก็มีจากมาริโคน่าด้วยนะครับเพลงที่คุณขอมากำลังใจและไกลที่ติดค้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับ

ศิลปินที่เมื่อปีที่คือในปีเนี้ยในช่วงที่ผ่านมาก็เชิญไว้ตั้งแต่ต้นปีนะครับแต่พี่อ้องก็แบ่งหลับแบ่งสู้เพราะว่าเรื่องของการซ้อมนะครับศิลปินที่มีคุณภาพทั้งหลายก็ต้องนักดนตรีก็ต้องมีการซ้อมไม่ว่าจะเก่าแค่ไหนหรือว่ามีความสามารถแค่ไหนทุกคนก็บอกต้องซ้อมไม่ว่าจะวงตะวันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็คนก็ระมัดระวังกลัวว่าจะจำกันไม่ได้กับเพลงหรือจังหวะดนตรีเป็นเรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เขาเล่นๆกันเหมือนกับที่น้องเนเน่ได้มาแสดงในวันนี้ซึ่งในช่วงเย็นๆเนี่ยก็เป็นบทเพลงเคลิ้มเพราะๆนะฮะจากวงดุริยางค์ฐานเรือในช่วงตอนช่วงก่อนหน้านะฮะช่วงเย็นๆในกิจกรรมแล้วก็การแสดงที่บริเวณป้อมมหาการนะฮะก็เอ๊ะป้อมมหาการป้อมพระสุเมรุป้อมพระสุเมรุหรือเปล่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับก็ในช่วงก่อนหน้านั้นก็เป็นวงดนตรีรู้สึกจะมีวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ของเราวันที่27วันพรุ่งนี้ด้วยนะยังไงก็ไปดูกันด้วยนะครับของเราก็มีเน่เหมือนกันนะฮะมีนิ้งหน่องนะฮะมีนิ้งหน่องนะครับไม่ใช่ดนตรีหรอกแต่เป็นร้องเพลงไทยเพราะนะฮะนิ้งหน่องนะครับก็วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์พรุ่งนี้แสดงช่วงเย็นด้วยก็ไปชมกันนะครับในน้องพาช็อปคอลัมน์นี้เขียนว่าวงก่อนหน้าเพลงลูกกรุงคมเคลิมจากทหารเรือเปลี่ยนโหมดร็อกกันเกือบไม่ทันเวทีนี้ไม่มีกรรมการไม่มีปุ่มกดแต่คนแน่นกว่าตอนไปยืนที่อเมริกาในนี้เราย่นขึ้นเวทีกลางป้อมมหาการเอาป้อมมหาการจริงนะร่วมวงโอโซนในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ไม่มีปุ่มกดตัดสินไม่มีกรรมการนั่งเรียงหน้ามีแต่คนไทยยืนเบียดกันจนเต็มสวนสาธารณะเย็นวันนี้เสียงจากเวทีกลางข้ามคลองไปทั้งสองฝั่งคนเดินถนนหยุดเดินคนซื้ออาหารหรือคนซื้ออาหารเรือหยุดกินเด็กที่ไปไกลถึงอเมริกา Got Talent 2026ไม่ต้องแนะนำตัวที่บ้านเกิดงานจะอยู่ถึง31กรกฎาคมเฉลิมพระเกียรติวันที่28เวทีโลกวัดกันที่คะแนนกรรมการเวทีริมคลองวัดกันที่คนที่ไม่ยอมกลับบ้านฝากความรู้สึกตรงนี้ไว้ให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆน้องๆที่เป็นผู้ที่เดินทางมาไม่ว่าจะงานศิลปะงานดนตรีงานวรรณกรรมหรือว่างานทุกๆงานที่เป็นงานสร้างสรรค์ทั้งนั้นก็ขอให้มีกำลังใจและก็ส่งผ่านกำลังใจตรงนี้โดยปิดท้ายกับทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมพิญโยรุ่งสมัยพร้อมด้วยคุณบุญประกอบอกลิ่นควบคุมเสียงทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการฉนันวสันต์วงสว่างสมเกียรติแท้มณีบุญวิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอริยาช้างน้อยนักเดินทางคือวันนี้ลำลาคุณไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้ว

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมไพอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติวัยพุทธาได้เหียนได้หู้เก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายที่ในประเทศอินเดียมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองเวสาลีหรือบางทีก็เรียกว่าไวสาลีหรือบางทีก็เรียกกันว่าไพศาลีเมืองเวสาลีนี้ขึ้นอยู่ในแคว้นวัชีเป็นเมืองของพระเจ้าวิสาละกษัตริย์ดิชวีแห่งเมืองเวสาลีแคว้นวัชีในสมัยพุทธกาลนั้นเป็นแคว้นที่ทรงอำนาจทางการเมืองการปกครองเป็นอย่างยิ่งมีเจ้าเหล่ากษัตริย์ดิชวีร่วมกันปกครองเมืองนี้จำนวน 7,771 พระองค์รูปแบบการปกครองคือเป็นการปกครองแบบสามัคคีธรรมอำนาจไม่ได้อยู่ที่บุคคลใดคนหนึ่งอย่างแบบสมบูรณาญาสิทธิราชถ้าเรากล่าวถึงระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนึกถึงทางฝั่งซีกโลกตะวันตกหมู่ฝรั่งอังกฤษก็หันจะได้แก่อาณาจักรกรีกเมืองเอเธนอันนี้ปกครองแบบประชาธิปไตยทีนี้ในฝั่งซีกโลกตะวันออกอันได้แก่ทางแถบบ้านเฮานี้เนี่ยก็หันจะได้แก่เมืองเวสาลีเพราะว่า มีการปกครองโดยระบบรัฐสภาการจะตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นต้องใช้หลักเยโพยสิกาคือการถือเอาเสียงข้างมากเป็นใหญ่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาจำพรรษาที่5คือหลังจากที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วในพรรษาที่5พระองค์ท่านมาประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีถ้าหากว่าอยากจะดูว่าเทวบุตรเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้านั้นมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างใดเพิ่นบอกว่าให้ไปดูกษัตริย์ลิชวีแต่งกายครั้งหนึ่งเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีได้ประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จมุ่งไปยังพระราชนิเวศสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ให้พระภิกษุทั้งหลายดูว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธออยากจะรู้ว่าเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่งตัวอย่างใดก็ให้พ่อเอาหมู่บรรดาเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีเหล่านี้แต่งองค์ทรงเครื่องฮันเตอร์แสดงให้หันว่าหมู่บรรดาเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีทั้งหลายแต่งตัวเลิศหรูงดงามมีราชพาหนะวิจิตรการตาเป็นประดุจดังเหล่าเทวดาหรือว่าเทวดาบนดินเมืองเวสาลีนั้นทว่ากันอยู่ตามภูมิประเทศมันบอกว่าเมืองเวสาลีนั้นอยู่ทางฝั่งทิศเหนือของแม่น้ำคงคาห่างจากเมืองปัตนะไปประมาณ44กิโลเมตรมีแม่น้ำคงคากั้นกลางเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างแคว้นมคธราชของพระเจ้าพิมพิสารและแคว้นวัชชีของเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีต่างหลายทางด้านทิศเหนือนั้นติดยังบริเวณเชิงเขาของประเทศเนปาลด้านทิศตะวันออกนั้นอยู่ใกล้ชายป่าไปถึงแม่น้ำโกสีและแม่น้ำมหานันทาเป็นเมืองที่ปกครองโดยระบบสาธารณรัฐแห่งแรกเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาแล้วมีหลักฐานที่พอจะยืนยันได้ในที่นี้ก็คือว่าเมืองไผ่สาลีนั้นมีเสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชระบุว่าเมืองนี้มีระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐแล้วก็มีบรรดาเมืองแว่นแคว้นต่างๆขึ้นตรงต่อการปกครองของเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีทั้งหลายที่ปกครองกันตามระบบของรัฐสภาประวัติความเป็นมาของเมืองเวสาลีนั้นมีเรื่องเล่าว่าสมเด็จพระอัครมเหสีของพระเจ้าเมืองปารณสีพระองค์หนึ่งได้ทรงพระคันมาแล้วก็ต่อมาได้เฮ่ประสูติเกิดลูกออกมาแต่ว่าแทนที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์แต่กลับกลายว่ากลายเป็นก้อนเนื้อสีแดงๆพระอัครมเหสีก็กลัวจะเสื่อมเสียพระเกียรติยศของพระราชาเมืองปารณสีและดีบดีโตดอาจจะตกมาถึงพระนางก็ได้นางจึงฮือบรรดาสนมกมวังออกข่าวว่าการที่ลูกนางเกิดมาครั้งนี้ลูกเสียชีวิตไปละแต่ที่จริงนางได้นำเอาก้อนเนื้อสีแดงนั้นใส่ถาดแล้วก็มีฝาชีปิดครอบด้วยถาดแถมใบหนึ่งประทับตราราชสำนักของพระเจ้าเมืองปารณสีแล้วให้คนนำเอาไปลอยแม่น้ำณฝั่งแม่น้ำคงคาบังเอิญว่าเช้าตรู่ในวันหนึ่งพระศรีที่บำเพ็ญพจน์อยู่ในป่าต่านได้ลงมาอาบน้ำที่ต้านน้ำคงคาได้หันถาดที่ลอยมาก็เลยเก็บเอาถาดนั้นมาไว้อาจารย์บางท่านมีมติว่าเพราะว่าผิวพันธุ์ของละอ่อนทั้งสองนั้นมีผิวกายแนบชิดสนิทติดกันเมื่อพระฤาษีได้เปิดถาดนั้นออกมาดูปรากฏว่าชิ้นเนื้อนั้นได้แตกออกมาเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นละอ่อนเพศหญิงและส่วนหนึ่งเป็นละอ่อนเพศชายทารกทาริกาละอ่อนทั้งสองคนนี้มีผิวพรรณวรรณะงดงามแต่ว่าผิวของละอ่อนนั้น มันมีเปลือกหนังหุ้มอยู่เพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าฤฉวีแปลว่าผู้ไม่มีผิวหนังพระฤาษีก็เลี้ยงดูละอ่อนทั้งสองคนนั้นเป็นอย่างดีในทุกๆวันเปิ้นก็ไปบิณฑบาตแล้วก็เอาอาหารมาเลี้ยงละอ่อนน้อยทั้งสองคนนั้นต่อมาคนในตระกูลของนายโคบานผู้มีอาชีพเลี้ยงงัวได้มาปะใส่เรื่องนี้เข้าก่อไปกราบเรียนต่อพระดาบทเพื่อทราบว่าการเลี้ยงละอ่อนนั้นเป็นความวิตกกังวลของนักบวชขอตั้นจุงปั้มเพลงปฏิบัติสมณธรรมเตอะมอบละอ่อนสองคนนี้ให้แก่กับผมท่านจงทำกิจของสมณะเถิดผมจะเลี้ยงดูละอ่อนสองคนนี้เองนายโคบานก็เอาละอ่อนสองคนนั้นมาเลี้ยงดูประดุจดังลูกของตัวเองจนกระทั่งเจริญเติบโตใหญ่หน้ากล้าบานขึ้นมาวันหนึ่งปรากฏว่าละอ่อนทั้งสองคนได้เล่นกันเล่นกับลูกของนายโคบานก็เกิดการทะเลาะวิวาทชกต่อยซึ่งกันและกันลูกของนายโคบานร้องไห้บ่สามารถจะต่อสู้กับละอ่อนสองคนนั้นได้ก็ไปฟ้องพ่อแม่ว่าละอ่อนที่บ่มีพ่อบ่มีแม่สองคนนั้นน่ะรุมทำร้ายต่อยผมก็เลยเป็นเหตุทำให้นายโคบานโกรธงดเว้นการสงเคราะห์เลี้ยงดูละอ่อนทั้งสองคนนั้นคำว่างดเว้นในภาษาบาลีเป็นเรียกกันว่าวัชชะคือวอแหวนชอช้างตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาดินแดนแห่งนี้จึงเรียกกันว่าแคว้นวัชชีเมืองวัชชีหรือแคว้นวัชชีนั้นมีเนื้อที่ร้อยตารางโยชนะนายโคบานได้ขอพื้นที่จากพระราชามาสร้างพระนครอภิเษกละอ่อนพระจายคนนั้นอายุได้16ปีเป็นพระราชาละอ่อนไม่ยิงคนนั้นก็อภิเษกคือเป็นพระมเหสีแต่มีกฎกติกาคือว่าจะบัญยอมยกไม่ยิงในเมืองนี้ให้แก่พระจายในเมืองอื่นและก็บัญยอมให้พระจายในเมืองอื่นมาแต่งงานกับไม่ยิงในเมืองนี้คือบ่สามารถที่จะแต่งงานนอกวงนอกตระกูลนอกจากเมืองนี้ไปได้เมื่อพระราชาและพระราชินีอยู่ร่วมกันแล้วก็มีลูกฝาแฝดเป็นแม่หญิง1ประจาย1แฝดอยู่อย่างเนี้ยตลอดแฝดอยู่16ครั้งรวมแล้วก็มีลูกทั้งหมดทั้งปวง32คนเพื่อให้ตันต่อการเจริญเติบโตของละอ่อนน้อยทั้ง32คนนั้นพระราชาและพระราชินีซึ่งความจริงก็เป็นพี่น้องกันนั่นแหละเพราะเกิดมาจากก้อนเนื้ออันเดียวกันเปิ้นได้ใจบรรดาข้าราชการตั้งหลายตั้งปวงสร้างสถานที่ต่างๆให้เป็นที่อยู่พ่องทำเป็นสวนพ่องสร้างเป็นกำแพงสามชั้นล้อมรอบเมืองนั้นอยู่เพราะเหตุที่บ้านเมืองแห่งนี้ขยายออกไปอย่างรวดเร็วแบบกว้างใหญ่ไพศาลจึงได้ชื่อว่าเมืองไพศาลีหรือว่าเมืองเวสาลีเมืองเวสาลีนี้มีชื่อเสียงอยู่หลายต่อหลายเรื่องเรื่องแรกนั้นก็คือเรื่องหญิงงามประจำเมืองหญิงงามประจำเมืองนั้นเป็นอู้กันถึงเรื่องสิทธิของสตรีในเมืองเวสาลีแคว้นวัชชีว่าสตรีคนใดไปคบจู้สู่ใจเปิ้นว่าเฮือสามีฆ่าภรรยาผู้นั้นได้คือฆ่าภรรยาที่นอกใจได้โดยไม่มีความผิดนอกจากสตรีผู้นั้นจะยินยอมออกบวชเป็นภิกษุณีก็จะพ้นพิษไปแต่ว่าถ้าไผ่คมเหงรังแกคมเหงรังแกสุภาพสตรีก็มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตที่เมืองเวสาลีนี้มีสตรีที่งดงามเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นแหล่งดินแดนที่มีคนงามพระจ่าพระจายทั้งหลายทั้งพวงก็ปากันแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันปากันตีรันฟันแทงแย่งชิงสตรีกันแต่ว่าบรรดาแม่หญ้าแม่หญิงทั้งหลายทั้งพวงไผ่งามที่สุดเนี่ยเพื่อบ่ให้เกิดเรื่องเกิดราวบ่ให้เกิดการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกันเปิ้นก็จะถูกจัดให้เป็นหญิงงามประจำเมือง เมื่อเป็นหญิงงามประจำเมืองนั้นจ่ายเงินซื้อก็ได้แต่ตั้งราคาไว้สูงมากเรียกหญิงประเภทนี้ว่าหญิงนครโสเภณีแปลว่าสตรีผู้ทำให้เมืองนั้นงดงามเป็นอาชีพที่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่งในยุคสมัยนั้นและก็เป็นอาชีพที่จำกัดเฉพาะสตรีที่เปิ้นงามแท้ๆงามจริงๆจึงเป็นเหตุทำให้เมืองเวสาลีนี้เจริญก้าวหน้านักในยุคนั้นพระเจ้าพระใจคนใดต้องการตัว

เมื่อคราวที่พระเจ้าพิมพิสารราชาเสด็จมาประทับมาเที่ยวหานางนั้นก็ได้บังเกิดมีพระโอรสแบบบัดตั้งใจขึ้นมาพระองค์หนึ่งชื่อว่าวิมละหรือว่าวิมลโกธัญญะในตอนที่เจริญเติบโตมาเป็นละอ่อนน้อยแม่เพิ่นได้ส่งไปยังราชสำนักของเมืองราชคฤห์เหตุผลก็คือว่าในตอนนั้นพระเจ้าพิมพิสารมอบแหวนให้แก่นางอัมพปาลีวงหนึ่งบอกว่าถ้าหากว่าลูกเขาเกิดมาจงเอาแหวนนี้ให้ลูกเขาและเดินทางไปหาเฮาเนอร์พระเจ้าพิมพิสารทอดพระเนตรหันพระธรรมรงค์แหวนที่สวมอยู่ในนิ้วมือของวิมลกุมารนึกขึ้นได้ก็เลยยอมรับเอาวิมลกุมารเป็นพระราชโอรสรับดูแลเอาไปเลี้ยงไว้ในวังวิมลกุมารนี้ตอนหลังมาได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้ออกบวชชื่อว่าพระวิมลเถระได้โปรดพระมารดาคือนางอัมพปาลีจนกระทั่งได้บรรลุพระอรหันต์ในที่สุดทีนี้ที่เมืองราชคฤห์ก็มีหญิงนครโสเภณีเหมือนกันเวสาลีมีอัมพปาลีที่ราชคฤห์มีหญิงนครโสเภณีชื่อว่านางสารวดีนางสารวดีนั้นปรากฏว่าครั้งหนึ่งแกตั้งท้องประมาณขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเกิดลูกมาแล้วก็เอาลูกน้อยนั้นไปทิ้งไว้ที่บริเวณประตูทางเข้าเมืองราชคฤห์บังเอิญว่าเจ้าชายอภัยราชกุมารโอรสของพระเจ้าพิมพิสารเสด็จมาพบเข้าก็นำมาเลี้ยงดูและตั้งชื่อว่าชีวกะกุมารแปลว่าผู้ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายได้รับการเลี้ยงดูประดุจดังราชกุมารแห่งพระองค์หนึ่งตอนหลังมาได้ไปศึกษาเล่าเรียนจนจบวิชาแพทยศาสตร์จากตักกศิลาวิทยาลัยได้เป็นปรมาจารย์ทางการแพทย์และได้ถวายการรักษาพยาบาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำนางสารวดีมีลูกแห่งคนสุดท้ายก็คือนางสิริมานางสิริมานี้มีความงามเป็นเลิศงามยิ่งกว่านางสารวดีก้าตัวนางก็เลยแปลงก้าตัวเป็นปันกหาปณะต่อมาสิริมาได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์และได้ฟังพระธรรมเทศนาจนได้บรรลุความเป็นพระโสดาบันก็ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ไปรับทัยทานรับอาหารบิณฑบาตที่บ้านของนางวันละ8รูปทุกวันทีนี้ในจำนวนที่พระที่ไปบิณฑบาตบ้านนางนั้นมีพระคุณเจ้าเป็นทุเจ้าหนุ่มรูปหนึ่งยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเตื้อเกิดตัณหาราคะลงไหลในความงามของนางสิริมาถึงขนาดบยอมฉันเข้าฉันน้ำปล่อยให้เข้านั้นบูดเน่าอยู่ในบาทตลอดเวลาด้วยความอิ่มความพอใจในการที่ได้หันหน้าของนางสิริมาผู้มีความงดงามเปิ้นก็บักขยะกินข้าวละต่อมาบังเอิญว่านางสิริมาเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันพระพุทธเจ้าทรงขอบรรดาญาติวงของเปิ้นทั้งหลายว่าเรื่องการจะทำการชาปนกิจเผานางสิริมานั้นขอเวลาปล่อยไปถึง7วันก่อน7วันแล้วก็ปรากฏว่าสรีระขันธ์ซากของนางสิริมานั้นเกิดเน่าเหม็นมีหนอนขึ้นเต็มตัวพระพุทธเจ้าก็มีพระราชดำรัสตรัสสั่งให้พระเจ้าพิมพิสารประกาศเธอเจ้าเมืองราชคฤห์มาดูมาชมสรีระร่างของนางสิริมาคนใดบ่มานั้นจะถูกพระเจ้าพิมพิสารปรับใหม่เป็นคนละ8กหาปณะทุกคนต้องไปหมดต้องมาดูกันเว้นไว้แต่ลูกเล็กเด็กแดงละอ่อนเพื่อเอาไว้เฝ้าบ้านทำไมต้องบังคับเพื่อคนมาดูเพื่อพระพุทธเจ้าต้องการจะสอนธรรมและโอกาสนั้นจะทำเมื่อบรรดาคนที่มาฟังพระพุทธเจ้าเทศนาธรรมนั้นได้บรรลุความเป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาและพระอรหันตาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปราบรรดาพระภิกษุทั้งหลายไปดูหนึ่งในจำนวนนั้นก็มีทุเจ้าหนุ่มตอนนั้น

0: ตัวเองพากันไปดูซากศพของนางสิริมาพระพุทธองค์มีพระราชดำรัสตรัสสั่งถามพระเจ้าพิมพิสารว่ามหาราชาดูก่อนมหาบพิตรบัดนี้ไผ่ต้องการตัวนางสิริมาพ่องเมื่อสมัยนางสิริมามีชีวิตอยู่นั้นก้าตัวของนางแปลงถึงจำนวน1,000กหาปณะบัดนี้ขอประกาศว่าลดค่าตัวนางเหลือเพียงแค่500กหาปณะก็บ่มีไผเอาลดลงแหม200กหาปณะก็บ่มีไผเอาลดลงแหมเหลือ100เดียวก็บ่มีไผเอาลดลงแหม50บาทเหลือ50บาทก็บ่มีไผเอาสุดท้ายเหลือ1มาสกเท่ากับ1บาทก็บ่มีไผเอาเอาละอันดับสุดท้ายก็เลยบอกว่าเอางี้ขอขายร่างของนางสิริมานี่1กากนิกคือ1สตางค์ก็บ่มีไผเอาท้ายมาก็เลยบอกว่าอย่างนี้จะฮื้อร่างของนางสิริมานี่เปล่าๆไผจะเอาพ่องก็บ่มีไผเอาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือโอกาสนั้นเทศนาธรรมว่าเมื่อก่อนในอดีตที่ผ่านมาสิริมาเป็นคนงดงามไผก็ปรารถนาอยากจะร่วมอภิรมย์จมจื่นรับนอนกับนางอยู่ตลอดถึงกับขนาดยอมเสียเงินมานอนกับนางคนละ1,000กหาปณะแต่ว่าบัดนี้จากการที่เสียเงิน1,000กหาปณะเพื่อไปขอรับนอนกับนางเพียงคืนเดียวตอนนี้ฮื้อบ่ได้ก็บ่มีไผเอาหันหรือยังว่าสังขารนั้นไม่เพียงถึงความสิ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแต่ยังหาความจีรังยั่งยืนมาได้ผลสุดท้ายมาก็ต้องเจ็บต้องตายจากโลกนี้ไปในที่สุดเมื่อตายไปแล้วก็สรีระร่างบ่เหลืออันใดเลยกลับกลายเป็นสิ่งที่เน่าเปื่อยพุพังไปเป็นที่อาศัยของบรรดากิมมิชาติหมู่นอนตั้งหลายตั้งปวงตายย่อเยี่ยไปทั่วร่างกายมหาชนทั้งหลายพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้ดวงตาหันธรรมพระคุณเจ้าหนุ่มรูปนั้นก็ได้ดวงตาหันธรรมเฉกเช่นเดียวกันนี่คือเจตนาพระพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ต้องการสอนธรรมให้แก่บรรดาคนทั้งหลายเหล่านั้นนอกเหนือไปจากนั้นก็ปรากฏว่าที่เมืองเวสาลีนี้นอกเหนือจากจะมีการปกครองเป็นพิเศษระบบเยปุเยสิกาถือเสียงข้างมากเป็นประธานแล้วก็มีหญิงนครโสเภณีเป็นหญิงนางงามประจำเมืองแล้วความสำคัญต่อมาคือเมืองเวสาลีนั้นเป็นเมืองที่ฮื้อกำเนิดเกิดพระศาสดามหาวีระคือท่านศาสดาของศาสนานิกายเชนเพิ่นบอกว่าเมืองเวสาลีนั้นเป็นบ้านเกิดของท่านศาสดามหาวีระซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาเชนพระพุทธศาสนายังไม่ได้เข้ามาปักหลักลงฐานหน้าที่เมืองเวสาลีนี้เตื่อสืบเนื่องมาจากการเกิดเหตุปัจจัยใหญ่ๆก็คือว่าเมืองเวสาลีเกิดโรคระบาดผู้คนล้มตายเป็นเบื่อเลยซากศพนอนเกลื่อนกลนอยู่ทั่วพระนครโรคระบาดก็กำเริบนักหมู่บรรดาเจ้าเหล่ากษัตริย์ฤาวีก็ทำพิธีการบวงสรวงและก็เชื้อเชิญอาราธนาบรรดาศาสดาในศาสนาต่างๆพระคุณเจ้าในศาสนาต่างๆมาช่วยกันหาวิธีทางที่จะขับไล่โรคไข้เจ็บพูดผีปีศาจออกจากเมืองนี้ได้ก็ปรากฏว่าไม่ได้ผลดีแล้วก็เลยมีการเล่าลือกันว่าบุคคลที่จะทำหน้าที่นี้ได้ดีที่สุดมีเพียงพระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าตะอันแต่ว่ายังไม่ได้อาราธนาพระพุทธเจ้ามายังพระนครเบสาลีนี้เตื้อเพราะเหตุว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ลงรักปักฐานที่เมืองเวสาลีแห่งนี้ในที่สุดเจ้าฤาวีพระนามว่าท่านมหาลิแนะนำเพื่อไปกราบทูลนิมนต์พระพุทธเจ้า มาช่วยขจัดปัดเป่าอันตรายซึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวรุวันเมืองราชคฤห์ขอไปนิมนต์พระองค์มาช่วยเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีทั้งหลายบ่มีทางเลือกบ่มีทางใดที่จะทำได้ละเพราะว่าทำทุกอย่างทุกประการมาแล้วก็ทำให้เมืองนั้นมาหายจากโรคภัยไข้เจ็บไปได้โรคยังระบาดไปทั่วผีปีศาจร้ายทั้งหลายก็เต็มไปทั่วเมืองบรรดาเหล่ากษัตริย์ลิชวีจึงประชุมกันในรัฐสภามอบหมายให้เจ้ามหาลิเป็นผู้ไปทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเจ้ามหาลีนี้เปิ้นเป็นเพื่อนเรียนหนังสือมาด้วยกันกับพระเจ้าพิมพิสารได้เดินทางไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารขอช่วยทูลอาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดเจ้าเมืองเวสาลีพระเจ้าพิมพิสารราชาก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบบังคมทูลอาราธนาขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดเจ้าเมืองเวสาลีนี้คำเตอะพระพุทธองค์ก็ทรงรับนิมนต์นอกจากจะช่วยคนแล้วก็จะเป็นการช่วยทำเมื่อสองอาณาจักรคือแคว้นมคธและแคว้นวัชีเพื่อมีความสนิทสนมกลมเกลียวกันตัวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์จำนวน500รูปก็รับนิมนต์เสด็จไปยังเมืองเวสาลีที่นี้ก็พระเจ้าพิมพิสารราชาก็เสด็จไปส่งจนถึงชายแดนระหว่างแม่น้ำคงคาแล้วก็ผูกเรือแพให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ทั้งหลายข้ามแม่น้ำคงคาไปท่าที่พระพุทธเจ้าไปลงนั้นเรียกกันว่าโคตมะติฐะแปลว่าท่าของพระโคดมคือเป็นต้าน้ำของพระโคตมะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเฮานี้ตระกูลเปิ้นชื่อว่าโคตมะโคดแล้วก็ทรงพระราชสารไปให้เจ้าลิชวีทั้งหลายได้รับทราบเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีก็ทรงเรือมารับข้ามฝากไปพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปสู่เมืองเวสาลีโดยได้รับอาราธนาจากเจ้าชายมหาลิซึ่งเป็นตัวแทนของเหล่ากษัตริย์ลิชวีทั้งหลายเสด็จไปเพื่อปราบโรคร้ายคืออหิวาตกโรคเป็นผลสำเร็จและได้โปรดเทศนาธรรมสั่งสอนบรรดามหาชนทั้งหลายประชาชนทั้งหลายเป็นจำนวนนักบังเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ท่านเป็นต้นมาพระพุทธศาสนาจึงตั้งมั่นอยู่ในเมืองเวสาลีมาโดยตลอดว่ากันว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จข้ามฝั่งไปถึงเมืองเวสาลีนั้นโดยพุทธานุภาพทรงบันดาลให้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักปัดปาเอาบรรดาซากศพทั้งหลายทั้งปวงนั้นลงไปในแม่น้ำมดพื้นดินแห่งเมืองเวสาลีก็สะอาดมดจดตกเย็นมาพระพุทธเจ้าก็เสด็จถึงประตูเมืองเวสาลีและมีพุทธดำรัสตรัสสั่งให้พระอานนท์ไปกับเจ้าลิชวีและพระองค์ท่านก็สวดพระปริตรไปตัวเองเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีนั้นถือบาทพระอานนท์ถือคาพรมน้ำมนต์บาทนั้นเป็นบาทน้ำมนต์พระอานนท์ถือคาพรมน้ำมนต์ไปพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่เหลือก็สวดพุทธมนต์รัตนปริตรสวดไปตัวพระอานนท์กับพรมน้ำพระพุทธมนต์ไปตัวในระหว่างกำแพงเมืองทั้ง3ชั้นของเมืองเวสาลีนั้นได้รับพุทธมนต์อำนาจแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของรัตนสูตรบทรัตนสูตรที่ใช้ทำน้ำมนต์เพื่อขจัดปัดเป่าภัยพิบัติเจ้าพุทธไทยเฮานี่ฮู้จักกันดีเนื้อหานั้นเป็นการพรรณนาความเชื่อในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและแผ่เมตตาตามหลักพระพุทธศาสนาบทสวดนี้จะขึ้นต้นว่ายานีทภูตานิสมคตานิภูมานิอย่างนี้เป็นต้นและก็ลงท้ายด้วยคำว่าเอเตนะสัจวัชเชนะสุวัติโหตุอย่างนี้เรียกกันว่ารัตนปริตแปลว่าข้าพเจ้ามั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่ง ผู้รู้แจ้งหันจริงในอริยสัจละแล้วซึ่งความชั่วทั้งหลายทั้งกายทั้งวาจาและใจและพระองค์ไม่ได้ประสงค์สิ่งใดในโลกนี้และโลกหน้านอกจากพระนิพพานอยากจะให้อยู่เย็นเป็นสุขกันทั่วหน้าด้วยความสัตย์นี้ขอให้เจ้าเมืองเวสาลีจงมีสวัสดิภาพและมีความโชคดีเหมือนกันหมดทุกคนพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทุกคนเทอญพระอานนท์นั้นท่านฟังเสียงสวดพระพุทธมนต์แล้วท่านก็ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ไปตลอดทางระหว่างกำแพงเมืองทั้งสามชั้นชาวบ้านชาวเมืองเกิดปิติศรัทธาในพุทธานุภาพฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอย่างเนืองแน่นพระพุทธศาสนาก็ตั้งมั่นตั้งแต่ท่านเป็นต้นมาว่ากันว่าตอนที่พระอานนท์พระพรมน้ำพระพุทธมนต์นั้นหมู่บรรดาผีปีศาจตั้งหลายกลัวด้วยอำนาจแห่งพุทธมนต์ปากันวิ่งหนีวิ่งหนีน้ำพุทธมนต์ที่พระอานนท์สาดไปนั่นแหละจะออกประตูเบียดเสียดเยียดยัดกันไปจนกระทั่งกำแพงเมืองพังไปทั้งแถบเลยอันนี้เปิ้นกล่าวกันไว้ว่าอย่างนั้นเจ้าเมืองก็เปิงอกเปิงใจที่จะปากันสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์โดยมีบรรดาเจ้าเจ้าเหล่ากษัตริย์ได้ชวีเป็นประธานพระพุทธเจ้าก็เลยมีพระราชดำรัสทูลขอว่าถ้าจะสร้างเมืองให้พระองค์ท่านนั้นพระองค์ท่านบ่ปรารถนาที่จะทำให้ศาสนาเชนนั้นลำบากใจเพราะว่าพื้นที่นี้ศาสนาเชนเคยเผยแผ่ศาสนาของเปิ้นมาเป็นอย่างดีและทำมาเมินละดังนั้นถ้าจะสร้างวัดวาอารามในตามพุทธศาสนาขึ้นมาในเมืองเวสาลีนั้นขอไปสร้างไว้บริเวณนอกเวียงอยู่ที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันอยู่ทางด้านทิศเหนือของเมืองวัชีติดกับเชิงเขาหิมาลัยวัดนี้ชื่อว่ากูตาคารศาลาป่ามหาวันเป็นที่พำนักพักอาศัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ต่างหลายต่างปวงนี่ละบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเรื่องเมืองเวสาลีเตียตมาภาพนำมาเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายฟังนั้นก็เพื่อให้หมู่เฮาต่างหลายได้รับทราบเป็นอุทาหรณ์สอนใจกันอย่างนี้ว่าบ่ว่าเมืองนั้นจะถูกกันก็บ่ถูกกันอย่างแคว้นมคธกับแคว้นวัชีเนี่ยเป็นแคว้นที่ค่อนข้างจะบัทุกกันเป็นศัตรูกันมาโดยตลอดหรือเรื่องราวต่างๆอันเป็นทุกข์โศกโรคภัยต่างหลายต่างปวงสิ่งใดก็บ่สามารถจะแก้ไขได้บ่สามารถจะแก้ไขได้ดีได้เท่ากับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้คนประพฤติดีละเว้นจากความชั่วทำใจตัวให้บริสุทธิ์สะอาดดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้แทนพระองค์เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างแคว้นมคธราชของพระเจ้าพิมพิสารและแคว้นวัชีของเจ้าเหล่ากษัตริย์ฤทธิ์ชวีต่างหลายต่างปวงจึงทำให้เมืองสองเมืองอาณาจักรสองอาณาจักรนี้ซึ่งเคยเป็นศัตรูกู้อาฆาตรุกรานกันมาโดยตลอดปรากฏว่ามีความสัมพันธ์ในทางที่ดีต่อกันโดยมีพระพุทธเจ้านำเอาสัญใจไมตรีของเมืองทั้งสองนี้มาเชื่อมประสานกันและทีนี้ในขณะเวลาเดียวกันที่เมืองเวสาลีประสบกับอุบัติภัยมีอหิวาตกโรคระบาดลงไปทั่วเมืองอหิวาตกโรคนั้นสมัยโบราณเรียกกันว่าห่าถ้าเป็นกันนักเป็นกันหลายนี่เป็นเรียกว่าห่าลงเมืองเป็นแล้วก็บ่มียารักษาตัวเป็นโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงจนกระทั่งถึงสิ้นชีวิตผู้คนในสมัยก่อนบ่มียารักษาถ้าเกิดโรคนี้ลงที่ไหนระบาดที่ไหนก็จะป้ากันเผาบ้านเผาจองแล้วก็จะหนีไปอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นเพื่อหนีจากโรคภัยไข้เจ็บต่างหลายบ่ฮึมาหาตัวหาตนแล้วก็พยายามที่จะอยู่ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ แต่ว่าเมืองเวสาลีนั้นก็ไม่สามารถจะขยับขยายไปทางใดได้ละเพราะว่าถ้าหากว่าจะข้ามฝั่งน้ำคงคาไปก็จะไปเป็นเขตแดนของพระเจ้าพิมพิสารแคว้นมคธซึ่งเพิ่นจะยินดีต้อนรับหรือไม่ก็บ่ฮู้ดังนั้นชาวเมืองเวสาลีจำเป็นต้องอดทนต่ออหิวาตกโรคเมื่อมีคนตายนักขึ้นนักขึ้นนักขึ้นเชื้อโรคมันก็สะสมมักมมกันไว้นักขึ้นนักขึ้นบรรดาคนทั้งหลายที่เสียชีวิตไปแล้วก็กลายเป็นพูดผีปีศาจเวียนว่ายอยู่ในเมืองนั้นในทางลึกลับก็มีบรรดาผีปีศาจมารบกวนในทางเปิดเผยจงแจ้งก่อโรคภัยไข้เจ็บมารบกวนชาวเมืองเวสาลีอยู่กันด้วยความทุกข์ยากลำบากใจทีนี้ผู้บริหารเมืองก็บัจจังจะเงี้ยอย่างไรอ่ะหมู่เจ้าเหล่ากษัตริย์ฤชวี 7,000 กว่าพระองค์นี้ปรึกษาหารือกันละไปเจอเอาบรรดานักบวชในลัทธิศาสนาต่างๆมาทำพิธีโรคก็บหายและผีปีศาจทั้งหลายก็บหายไปเจ้ามหาลิก็เลยแนะนำว่ามีบุคคลคนหนึ่งที่น่าจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปได้และบรรดาพูดผีปีศาจทั้งหลายคดค้ายย้ายออกจากเมืองของเฮาได้ท่านนั้นคือพระพุทธเจ้าแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้อยู่ที่เมืองเฮาไปปักหลักแน่นหนาเผยแผ่พระศาสนาอยู่ที่เมืองราชคฤห์แคว้นมคธราชแคว้นวัชีเมืองเวสาลีของเฮานี้พระพุทธศาสนาไม่ได้ลงหลักปักฐานไว้แต่ว่าศาสนาเชนของท่านศาสดามหาวีระเผยแผ่อยู่เพราะฉะนั้นการที่เขาจะไปนิมนต์นี่ก็เป็นเรื่องลำบากลำบากที่สุดก็คือระหว่างแคว้นวัชีกับแคว้นมคธนั้นบ่ถูกกันเขาจะทำอย่างใดจะไปนิมนต์พระเจ้าได้บรรดาเจ้าเหล่ากษัตริย์ฤชวีทั้งหลายก็บอกว่าเอาหน้าปัญหามันย่อมมีทางออกในบรรดากษัตริย์ฤชวีกลุ่มนักปกครองทั้งหลายทั้งปวงนี้เนี่ยยังมีเจ้าชายมหาลิเจ้าชายมหาลินี่เคยเป็นเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันที่สำนักเรียนตักศิลาวิทยาลัยกับพระเจ้าพิมพิสารพยานหนทางที่เหลือนั้นน่าจะมอบให้เจ้ามหาลิไปหาพระเจ้าพิมพิสารขอพระเจ้าพิมพิสารช่วยนิมนต์พระพุทธเจ้ามาโปรดเจ้ามหาลิจึงใช้ความที่มีไมตรีอันดีงามต่อกันสมัยยังเป็นเพื่อนนักเรียนนักศึกษาตัวกันอุตสาหะเดินทางข้ามแม่น้ำคงคาไปขอเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารเพื่อขอพระเจ้าพิมพิสารนั้นเป็นผู้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้าให้มาโปรดเจ้าเมืองเวสาลีความที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ท่านมีพระเมตตาเป็นที่จ้างที่เปิ่งดังที่ว่าพระองค์มีพระพุทธคุณก็คือพระเมตตาคุณพระบริสุทธิคุณและก็พระปัญญาคุณมีคุณเป็นอเนกอนันต์ไว้เถอะโดยเฉพาะพระเมตตานี้เมตตานั้นเป็นความที่แผ่กระจายไปโดยบ่เลือกชนชั้นวรรณะพระพุทธเจ้าบ่เลือกว่าแคว้นทั้งสองนี้จะถูกกันก็บ่ถูกกันอันนั้นเป็นเรื่องของต่างโลกแต่พระพุทธองค์ไปเพื่อที่จะโปรดบรรดาประชาชนต่างหลายต่างปวงก็ปรากฏว่าประสบผลสำเร็จดีเมื่อพระพุทธองค์เสด็จข้ามฝั่งมาถึงเมืองเวสาลีแล้วก็ทรงบันดาลให้ฝนหาใหญ่ตกลงมาอย่างหนักน้ำท่วมบ้านท่วมเมืองปัดปลาเอาบรรดาซากศพไหลลงฝั่งแม่น้ำคงคาหมดเลยทีนี้เมื่อเมืองสะอาดแผ่นดินสะอาดแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จถึงประตูเมืองเวสาลีเจ้าเหล่ากษัตริย์ฤชวีถวายการต้อนรับพระพุทธองค์ก็ประกอบพิธีได้อาราธนาพระสงฆ์500รูปที่ตามเสด็จมานั้นช่วยกันสวดพุทธปริตสวดพระพุทธมนต์คำว่าพระปริตนั้นแปลว่าเครื่องป้องกันก็ป้องกันอันตรายต่างหลายต่างปวงป้องกันโรคร้ายป้องกันพูดผีปีศาจขณะเวลาเดียวกันก็คือเจ้ากษัตริย์ฤชวีองค์หนึ่งเชิญเอาบาดน้ำพระพุทธมนต์ละหือตันพระอนันตเถระถือญ้าคานั้นพรมน้ำมนต์ไปทั่วเมืองประกอบกับเวลาเดียวกันที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ สวดพุทธมนต์รัตนสูตรสวดพระปริตตัวเองพระอานนท์ก็สวดตัวพรมน้ำมนต์ไปตัวบรรดาผีปีศาจร้ายทั้งหลายถูกน้ำมนต์รดมาที่ตัวเก่าก็มีความเร่าร้อนอยู่บ่ได้ปากันรีบหนีออกจากเมืองไปหนีออกจากเมืองไปแบบแออัดคัดขั่งเมืองนั้นมีประตูน้อยหน่อก็ปากันบุญกันออกประตูในตำนานเพิ่นบอกว่าทำจนกระทั่งทำให้กำแพงเมืองนั้นล่มไปเผือกหนึ่งอันนี้ละญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยพุทธคุณของพระพุทธเจ้าโดยแท้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้อาตมภาพขออนุญาตประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคราวาสญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่เปิ้นได้แสดงยังกุศลเจตนาปารภร่วมบริจาคทำบุญกับอาตมาภาพดังต่อไปนี้อันดับแรกก็หมายมีคุณโยมป้อดวงเนตรหินแสงบ้านหนองสี่แจงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญตานผ้าป่าสมทบในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อแก่ตึก72ปีโรงพยาบาลลำพูนจำนวน300บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณยายบุญนาคฐาน้อยคุณโยมวราพรอินแก้วชุมชนไก่แก้วบ้านสันปากกวาวเวียงละปุนร่วมทำบุญตานผ้าป่า800ตานเตียนพันษาผ้าอาบน้ำฝนแห่ม200บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมกะนิสาคุณโยมเอกพลนิพาพันธ์บ้านเมืองแจมอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางได้บริจาคปัจจัยสมทบในการตอดผ้าป่า500ทำบุญ9วัดตานเตียน500บาทและก่อสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจนจำนวน500บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณป้อดวงจันทร์คุณโยมแม่ลาวันอินทร์บ้านแม่แกดน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำบุญตานเตียนพรรษา500บาทสร้างบ้านให้คนยากจน500บาทตานผ้าป่าจำนวน200บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคณะศรัทธาญาติโยมจากอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่โดยคุณพ่อดวงจันทร์คุณแม่ศรีพันยานโสตานผ้าป่า300บาทสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจน300บาททำบุญ9วัด300บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่เรือนคำคุณโยมพ่ออัตเตชวงตานผ้าป่า100บาททำบุญ9วัด100บาทสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจน100บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีแม่คำสุกกาวินตานผ้าป่า100บาทแม่บัวคำพวงตุ้ยตานผ้าป่า100บาทแม่คำเสาทิพสุนันโชคตานผ้าป่าจำนวน100บาทและก็เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคณะศรัทธาญาติโยมจากบ้านกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่สายทานสะพานบุญผ่านมาตังคุณโยมแม่ชื่นจิตมาธนวัฒนกุลอันประกอบไปด้วยคุณโยมทองใบใจมาร่วมทำบุญสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจนจำนวน200บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมวิไลวันใจมาอันนี้ก็มาทางสายของคุณแม่จื่นเหมือนกันทำบุญสร้างบ้านจำนวน200บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพุนทรัพย์กันโท คุณยมพลทรัพย์กันโทนี่ก่อสายทานสะพานบนมาตังสายของคุณยมแม่ชื่นจิตเหมือนกันอันนี้ก่อร่วมทำบุญสร้างบ้านมาจำนวน100บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีอุ้ยแสงมันอ่อนอันนี้พร้อมกับด้วยครอบครัวของเปิ้นก็ร่วมทำบุญสร้างบ้านมาแห่มจำนวน100บาทขออนุโมทนาญาติโยมที่มีชื่อเสียงเรียงนามดังได้ประกาศมาแล้วนั้นและก็นอกเหนือไปจากนั้นก็มีคณะศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นได้แสดงยังกุศลเจตนาปารภร่วมอนุโมทนาทำบุญกับอาตมาภาพก็ประกอบไปด้วยคุณโยมแม่พวงทองกันที่มาอันนี้พร้อมกับด้วยบุตรหลานจากบ้านอัมพารามอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ทำบุญตานพระป่า500บาทสร้างบ้านให้คนยากจน200บาททำบุญเก้าวัด200บาทรวมถึงการน้ำกาไฟแห่ม100บาทก็เป็นเงินอยู่จำนวน 1,000 บาทอาตมาภาพได้รับทราบแล้วเน้อคุณโยมวารินเล้าตระกูลซึ่งเป็นลูกบ่าวของเปิ้นได้โอนปัจจัยมาละถัดจากนั้นมาก็อาจารย์ทวัชชัยพัฒนาปาลีท่านผอ.ป๋องเปิ้นเซตมาบอกคืออาตมาภาพว่าเปิ้นฟังรายการของอาตมาเกือบจะทุกเช้าเลยอันนี้ก็เปิ้นบอกว่าได้ฟังอาตมาภาพประกาศอนุโมทนาชื่อเสียงเรียงนามที่เปิ้นทำบุญมา2วันติดๆกันก็ขอขอบคุณเน้อท่านผอ.ป๋องเปิ้นจะไปทำบุญตวยกันเก้าวัดตวยอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งที่วางตนได้งดงามเหมาะสมเข้าวัดเข้าวาประสานงานกับพระกับเจ้าได้เป็นอย่างดีทัดจากนั้นมาคุณโยมพีรพงศ์ขชาปิยรัตน์เปิ้นก็แจ้งมาว่าขอถวายปัจจัยเพิ่มเติมในนามของนางสาวกัญญารัตน์สวรรณร่วมทำบุญตานพระป่าจำนวน200บาทนางสาวฉัพพรรณรังสีขชาปิยรัตน์ร่วมทำบุญมาแห่ม200บาทนางสาวนภัณฑ์รัตน์ขชาปิยรัตน์ร่วมทำบุญตานพระป่ามาแห่ม200บาทเปิ้นบอกว่าได้โอนปัจจัยมาถวายอาตมาภาพเป็นที่เรียบร้อยละจำนวน600บาทก็รับทราบตามนี้เน้อคุณโยมเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคณะศรัทธาญาติโยมอันประกอบไปด้วยคุณยายบุญทองกิตติม่องจากบ้านสี่สองเมืองเปิ้นทำบุญตานเตียนพรรษา1เล่ม500บาทอุทิศให้แก่พ่อตานแม่หยวงลุงพรมลุงถนอมกิตติม่องผู้ได้ล่วงลับดับขันจากโลกนี้ไปสู่ปรโลกภายภาคหน้าเปิ้นบริจาคผ่านมาตังคุณโยมแม่อนงแก้วมาขอขอบคุณไว้ณที่นี่ตวยเน้อและก็ถัดจากนั้นมาก็มีคณะศรัทธาญาติโยมโดยการประสานงานของคุณโยมแม่ชื่นจิตมาธนวัฒนกุลเปิ้นได้บอกบุญแจกซองผ้าป่าไปได้ปัจจัยตังมดตังพวง 1,600 สาวบาทขออนุโมทนาไว้ณที่นี่ตวยเน้ออรบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้เป็นวันทำบุญตานพระป่าสามัคคีเพื่อจะรวบรวมปัจจัยสมทบในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อแก่ตึก72ปีโรงพยาบาลลำพูนอาตมาภาพได้ประกาศน้อมเอิญเจริญจวนปอออกแม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายได้ร่วมกันอนุโมทนาบริจาคปัจจัยมาคนละเล็กคนละน้อยพร้อมกับแจกซองไปตังคณะสงฆ์ศรัทธาประชาชนส่วนราชการอำเภอต้งหัวจ้างก็ได้ปัจจัยตังโมดตังพวงเป็นจำนวนหลายหมื่นบาทอาตมาภาพสมทบเข้าโดยปัจจัยส่วนตัวแห่ม 16,000 บาทก็รวมกันเป็นตังโมดที่จะร่วมทำบุญในสายบุญของอาตมานี้ จำนวน100,000 บาทญาติโยมทั้งหลายอนุโมทนาพร้อมกันเนอร์100,000 บาทนี้ก็บ่เจอว่าเงินน้อยๆเนาะอันนี้เป็นสายทานศรัทธาที่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมีเมตตาจิตเมตตาธรรมต่อบรรดาเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายโดยทั่วไปหมู่เฮาทั้งหลายบริจาคปัจจัยมาโดยเฮาคิดว่ามนุษย์มีเกิดมีแก่มีเจ็บหมู่เฮาทั้งหลายก็จะเหมือนกันเฮาก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นปกติธรรมดาแต่ถ้าหากว่าหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งปวงร่วมกันทำบุญอย่างนี้กุศลผลบุญนั้นจะปกป้องคุ้มครองรักษาเมื่อเฮาตกไปในที่ยากเมื่อเฮาได้เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคไรด้วยโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างหนึ่งอย่างใดขอทุกท่านได้โปรดปัตตาอนุโมทนาใหม่พร้อมเพรียงเรียงหน้ากันไว้ณที่นี้เอาละเรื่องราวการบริจาคปัจจัยทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อแก่ตึก72 ปีโรงพยาบาลลำพูนเตียตมาภาพประกาศมาก็ขอยุติไว้ปิดบัญชีไว้เพียงแค่ตะอีนอส่วนเรื่องในการทำบุญเก้าวัดนั้นก็จะประกาศไปจนกระทั่งถึงวันที่2แล้วก็เรื่องการทำบุญสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจนนั้นก็จะประกาศไปเรื่อยๆจนกว่าบ้านนั้นจะเสร็จแล้วก็ยอดปัจจัยนั้นสามารถที่จะปิดบัญชีได้เพราะว่าเฮาบริจาค กันมาคนละเล็กคนละน้อยก็อันนี้สุดแท้แต่เจตนาปารภของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงเนอร์เอาละขอขอบคุณอนุโมทนากับบรรดาพ่อออกแม่ออกสถานาบุญทุกท่านทุกคนเนอร์ที่ได้ปากันร่วมทำบุญอนุโมทนากับอาตมาภาพทุกอย่างทุกประกาศในกาละครั้งนี้ขอกุศลผลบุญปกป้องคุ้มครองรักษาญาติโยมปนจากภัยไก่จากเวรข้อเกณฑ์เวรร้ายต่างหลายอย่าได้มาขอดกรรมกระตำเวรเพื่ออยู่สุขกายสบายใจเหมือนกันทุกท่านทุกคนเนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้นอถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอินเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนินายอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุข3ประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
9: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรม
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมวางแนวทางฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยวันนี้หลังพบปัญหาหนี้สะสมกว่า 4,500 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
12: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
13: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
14: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
15: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทําบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
16: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
17: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมวางแนวทางฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยวันนี้หลังพบปัญหาหนี้สะสมกว่า 4,500 ล้านบาทพร้อมเร่งระบายสต๊อกนมกล่องใกล้หมดอายุกว่า68ล้านกล่อง
18: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากปัญหาหนี้ค้างสะสมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.กว่า 4,500 ล้านบาทและนมกล่องค้างสต็อกที่ใกล้หมดอายุกว่า68ล้านกล่องหรือประมาณ 1.9 ล้านหีบในวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางแนวทางฟื้นฟูอสค.ที่จะร่วมกันกำหนดทิศทางการแก้ปัญหาของอสค.ที่ครอบคลุมในทุกมิติทั้งการระบายสินค้าคงค้างการบริหารจัดการน้ำนมส่วนเกินการปรับโครงสร้างราคาและระบบโควต้าระหว่างเอกชนกับสหกรณ์ให้มีความลงตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเพื่อลดปัญหาการขาดทุนสะสมของอสค.ที่รับซื้อน้ำนมดิบมากเกินความสามารถในการระบายออกสู่ตลาดเชื่อว่าจะได้แนวทางในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรโคนมควบคู่กับการฟื้นฟูสภาพคล่องที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้กลับมามีความมั่นคงเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมนมของไทยชาวนันท์มาลีรายงาน
11: สถานทูตไทยเตือนคนไทยในฝรั่งเศสหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงไฟป่าลุกลามและคลื่นความร้อนพร้อมกำชับขอให้ระมัดระวังตัวและแนะตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง
19: เพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสเผยแพร่ประกาศแจ้งเตือนคนไทยในฝรั่งเศสจากเหตุไฟป่าลุกลามเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะทางตอนใต้ของประเทศสืบเนื่องจากคลื่นความร้อนที่ปกคลุมประเทศเป็นระยะเวลานานประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาปัจจุบันมีบริเวณที่ถูกเพลิงไหม้ไปแล้วกว่า 50,000 เฮกตาร์และทางการฝรั่งเศสมีคำสั่งอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า 40,000 คนออกจากบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วจึงขอให้คนไทยและนักท่องเที่ยวชาวไทยในฝรั่งเศสเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าก่อนเริ่มการเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่มีแผนจะเดินทางรวมถึงหลีกเลี่ยงการก่อประกายไฟเปลวเพลิงหรือกิจกรรมอื่นใดที่อาจส่งผลให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ธรรมชาติเช่นการทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นนอกหน้าต่างหรือนอกเหนือจากบริเวณที่จัดไว้และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการฝรั่งเศสอย่างเคร่งครัดจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
11: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้
20: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามปิยาพันยางเทียนรายงาน
11: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
10: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวลำพูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์นะครับผมวันหยุดผ่านไปเร็วเสมอนะครับผมวันจันทร์วันนี้นะครับใครๆก็น่าจะหยุดพ้องเนาะนอกจากว่าลาปิกบานกันนะครับผมใครที่ฟังอยู่วันนี้วันจันทร์แล้วเน้อนะครับผมอยู่กับอู่ข่าวเล่าความน้องอันอธิวัฒน์กันทปิงคนเดิมเลยนะครับผมมาพบท่านผู้ฟังมาดูแลท่านผู้ฟังนะในช่วงเจ้าๆแบบอีนะครับ6โมงจนถึง7โมงนะครับโดยประมาณเนาะอู่ข่าวเล่าความนะครับผมวันนี้เอาในเริงมาหามงคลมาฝากกันสักหน่อยนะครับเฮาฮู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่าเดือนนี้เนาะวันที่28กรกฎาคมก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวเฮานะครับผมในเรื่องของสายน้ํานะครับผมสายน้ําบ่ได้เป็นเพียงแค่เส้นทางแห่งการสัญจรเนาะหากยังเป็นสายใยติหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็ศรัทธาของคนไทยมาอย่างยาวนานแต่กันเมื่อวานนี้นะครับผมตีสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์ของรัตนโกสินทร์ได้กลายมาเป็นสถานตีแห่งการรวมศรัทธาพลังศรัทธาครั้งสำคัญของคุ้นไทยเลยก็ว่าได้นะครับผม26กรกฎาคมนะครับแต่ว่านี่ท่านเองนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นปินประธานในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายปินพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเฮาหนึ่งในมหามงคลนะครับผมเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569นี้พิธีจัดขึ้นนะครับภายใต้กิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งได้รับพระราชทานนะครับผมพระบรมราชานุญาตนะฮะจัดขึ้นวันที่24ถึงวันที่31กรกฎาคม2569นี้บรรยากาศในงานนะครับเต็มไปด้วยความสง่างามและเปี่ยมไปด้วยแรงศรัทธาของพี่น้องชาวไทยของเฮาไม่ว่าจะเป็นผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงพี่น้องประชาชนนอกจากหลากหลายพื้นที่ด้วยกันพร้อมใจกันเดินทางมารวมกันนะครับผมตีพิธีณสวนสาธารณะป้อมมหาการนะครับผมแล้วก็พื้นที่

ประชาชนที่น้อมนะครับถวายภัตตาหารด้วยความเลื่อมใสแล้วก็ภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันนะครับระหว่างวิถีชีวิตริมสายน้ำพระพุทธศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์เนาะซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยที่สืบทอดต่อรุ่นมาจนจนทุกวันนี้นะครับผมนอกจากนะครับการประกอบพิธีทางศาสนาแล้วยังมีกิจกรรมสะท้อนถึงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเฮาก็คือรักสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดนะครับแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยนะครับผมผ่านการฟื้นฟูคูครองการพัฒนาพื้นที่นะครับเมืองอย่างเป็นระบบนะครับการนำนวัตกรรมแล้วก็พลังงานสะอาดมาประยุกต์ใช้ตลอดจนการเปิดโอกาสเฮอทุกภาคส่วนนะครับมามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนแฮมเป้าหมายสิ่งสำคัญนะครับผมคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ไร้โอกาสนะครับแล้วก็ผู้ตีไร้ที่พึ่งเนาะในพื้นที่ริมคลองหลอดนะครับราชนัดดาเนาะหรือว่าตรอกสาเกนะครับเพื่อสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพแล้วก็สวัสดิการสังคมได้อย่างทั่วถึงนะครับภายในงานยังมีกิจกรรมนะครับนิทรรศการเนาะเผยแผ่พระราชกรณียกิจและก็ผลสำเร็จของโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับผมเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาเห็นหูกันความสำเร็จของการคิดจัดกิจกรรมเตอร์นิเนอร์เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนแต่เลยทั้งหน่วยงานหน่วยราชการในพระองค์หน่อยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่ได้รวมกันขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาครองรอบเกาะรัตนโกสินทร์เฮอปิ้นพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแล้วก็พื้นที่สาธารณะที่สร้างคุณภาพชีวิตเฮอกับพี่น้องประชาชนบริเวณนั้นได้เนาะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระสกนิกรชาวไทยนอกจากทุกภาคส่วนยังได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีผ่านกิจกรรมทางศาสนากิจกรรมจิตอาสาแล้วก็การรวมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองนะครับผมเพื่อสืบสานคุณค่าแห่งสายน้ำแล้วก็วัฒนธรรมไทยกูครับอันกูบ้านกูเมืองของเฮาในแฮมอย่างนึงก็คือความประทับใจในงานก็มีการมอบนำพระพุทธมนต์ประธานเนาะซึ่งได้รับนะครับจากสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชาคณะเนาะแล้วก็พระเถรานุเถระจากวัดริมคลองตึง40วัดด้วยกันตลอดสายน้ำเดียวกันนี่เนาะ 10,000 โคดนะครับผมเพิ่มมอบให้แก่พี่น้องประชาชนตีมารวมกิจกรรมเนี่ยเพื่อเป็นสิริมงคลในการปิกเอาไปบาตรนะไปประพรมกันนะครับผมพิธีทำบุญตักบาตรในเตอร์นี้นะครับเป็นการทำบุญทางน้ำเนาะจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การประกอบพิธีทางศาสนาต่ออ่านหากยังเป็นการสะท้อนภาพความสามัคคีความศรัทธาและก็การสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยอันล้ำค่าและก็เป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ที่แสดงให้เห็นว่าสายน้ำยังคงเป็นสายน้ำแห่งชีวิตเชื่อมโยงผู้คนเชื่อมโยงศรัทธาเชื่อมโยงวัฒนธรรมของชาติไทยของเฮานะครับโดยความหมั่นคงและก็ภายใต้ร่มพระบารมีสืบไปนะครับผมเอากิจกรรมดีๆมาฝากกันในช่วงแรกนี้นะครับ

0: ่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้ข่าวละปูนวันนี้เอาในเรื่องของกีฬามาฝากกันสักหน่อยนะครับกีฬาเป็นยาวิเศษน้อนะครับผมรองผู้ว่านะครับจังหวัดละปูนของเขาเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นว่า 3x3 รายการ TOA 3x3 Basketball All Thailand นะครับผม Domestic Power 2026โครงการพัฒนาเยาวชนDomestic Power Youth Development นะครับผมกีฬาบาสเกตบอลนะครับโครงการส่งเสริมศักยภาพกีฬาบาสเกตบอลสู่ความสำเร็จปี2569สนามตี11เนอร์การตีอาคารอเนกประสงค์นะครับโดมสามเหลี่ยมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนท่านปิยะพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าของเฮาในมอบหมายคือท่านโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเป็นประธานเปิดการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 นะครับรายการ TOA 3x3 Basketball All Thai นะครับผมโครงการพัฒนาเยาวชน Domestic Power Youthdevelopment นะครับผมกีฬาบาสเกตบอลโครงการศักยภาพกีฬาบาสเกตบอลสู่ความสำเร็จปี69สนามตี11โดยมีหัวหน้าโซนมีคณะกรรมการการจัดการนะครับผมผู้แทนสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยมีกรรมการตัดสินมีผู้ฝึกสอนมีนักกีฬาแล้วก็ประชาชนเนาะเขารวมกันหนักกันหลายรองผู้ว่าบุญบอกว่าในนามของจังหวัดเนี่ยนะครับผมประชาชนชาวจังหวัดละปูนขอต้อนรับเนอคณะผู้บริหารชมรมกีฬาแล้วก็นักกีฬาทุกภาคนะครับเขาสู่จังหวัดละปูนของเฮาโดยความยินดีอย่างยิ่งการกีฬานะครับบาสเกตบอลหรือว่า 3x3 รายการ TOA 3x3 Basketball All Thai เนี่ยนะครับผมโครงการเนี่ยเป็นโครงการตีมุ่งเน้นเนาะตั้งใจแล้วก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนผ่านกีฬาบาสเกตบอลซึ่งเป็นกีฬาตีกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงการแข่งขันในเตอร์นี้นะครับผมถือเป็นเวทีสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับผมน้องๆอันเยาวชนของเฮานี่แหละครับผมได้มาแสดงศักยภาพขีดความสามารถแล้วก็สปิริตของความเป็นนักกีฬาอย่างเต็มโตโครงการส่งเสริมศักยภาพกีฬาบาสเกตบอลสู่ความสำเร็จในเตอร์เนี่ยจะเป็นบันไดสำคัญในการหล่อหลอมหื่อน้องๆเติบโตไปเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพเนอะแล้วก็สร้างชื่อเสียงหื่อครับประเทศเฮาแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือกับละปูนเฮาโต้ยนะครับผมกิจกรรมเตอร์นี้นะครับจัดขึ้นโดยการสนับสนุนของบริษัท TOA Pen นะครับผมประเทศไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็คณะกรรมการจัดการแข่งขันแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนด้วยกันนะครับผมโชว์เตอร์นี้ก็จะมีละอ่อนน้อยมานักมาหลายเนอร์ในบริเวณของสนามกีฬาอบจนะครับผมนั่นแล้วนะครับผมเข้มอย่างนึงตีจ้าละปูนเฮาต้องปิ้นก็คือเจ้าบ้านที่ดีเนาะเพิ่มมาถามตรงทำตั้งนะครับก็บอกเปิ้นยิ้มแย้มแจ่มใสหรือตอนนี้ประกอบอาจจะมีการซื้อข่าวของนอกบริเวณหันนะครับผมก็จะเป็นการขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากเข้าไปตัวนะครับผมนั้นแล้วการพิจารณาที่ดีก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันและการส่งเสริมการกีฬาก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันเนอะการกีฬาก็จะทำให้เราอ่อนน้อยนะครับมีกิจกรรมหรือมีประท้วงว่ากิจวัตรประจำวันหรือว่ามีประท้วงว่ารูทีนเนาะหรือว่าเป็นประท้วงว่าอย่างก็งานอดิเรกนะฮะคือกำหนดอยู่นะงานอดิเรกนะครับผมก็มาหลีกได้ถ้ามือร่างกายแข็งแรงถ้ามือจิตใจเข้มแข็งโตและที่สำคัญเลยเนอะมันก็จะห่างไกลยาเสพติดนมเดียวยาเสพติดก็เข้ามานักมาหลายแต่วานเนาะนั่นแล้วก็ส่งเสริมเมื่อละอ่อนน้อยไปตนตั้งที่มันดีนักกีฬาก็เป็นอีกหนึ่งอย่างดีผู้ปกครองหรือว่าป่าผู้ใหญ่เนาะสามารถสนับสนุนละอ่อนน้อยได้ถึงซึ่งครั้งนี้จังหวัดละปูนของเขาก็สนับสนุนการกีฬาอย่างแท้จริงเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมอู่ข่าวเล่าความก็ดำเนินมาอยู่ในช่วงล่างท้ายๆแล้วเนาะแต่นะครับผมก็จะมีรายการว่าจะปิ้นตีข้อร้องข่าวนะครับมาอัปเดตในเรื่องของข้อมูลข่าวสารทั่วประเทศของเขาเลยรวมไปถึงนะครับผมสามนาทีกับอายการที่เราจะเอาความรู้มาฝากกันในช่วงหลังๆของอู่ข่าวเล่าความนะครับผมสำหรับวันนี้อู่ข่าวเล่าความต้องลาไปก่อนแล้วเนอะใครยุดไปตั้งไหนก่อนครับรถระมัดระวังกันเนอะเผื่อไล่กันยาวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: 4ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดนี่แหละครับข่าวแรกนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาะรัตนโกสินทร์ครับสำหรับพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายรวมพลังศรัทธาริมสายน้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมที่ชื่อว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ในพระราชดำริซึ่งเป็นไปตามพระบรมราโชบายครับซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569โดยมีนายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานกรรมการและคณะติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมตลอดจนประชาชนได้เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครครับโดยพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีเลยทีเดียวที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันด้วยหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำรวมทั้งหมด225รูปด้วยกันอันได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรสายคลองละ75รูปก็สะท้อนความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมสายน้ำพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ครับอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยทั้งยังเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนริมคลองให้คงอยู่สืบไปแล้วกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนพระราชปณิธานและพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและพลังงานสะอาดผ่านการฟื้นฟูคู่คลองการพัฒนาพื้นที่เมืองอย่างเป็นระบบและการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งบริเวณริมคลองหลอดราชนัดดาหรือตรอกสาเกให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมแล้วนอกจากนี้ภายในงานยังมีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลสำเร็จของโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรในทุกมิติแล้วครับทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นการชูให้ AI เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการรับมือเศรษฐกิจโลกทางด้านสมาพันธ์ SME ไทยก็ยื่นสมุดปกน้ำเงินถึงทางรัฐบาลบอกว่าให้ชง5วาระขับเคลื่อน SME โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มาชูในเรื่องนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคม2569ที่งานไทย MSME Forum 2026ภายใต้แนวคิดที่ว่าเปลี่ยนนโยบายเป็นโอกาสทางธุรกิจซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมศรีสมานนั่นแหละครับกรุงเทพมหานครสมาพันธ์ SME ไทยได้มีการจัดเวทีรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจขนาดกลางหรือ MSME ทั่วประเทศไทยพร้อมที่จะส่งมอบสมุดปกน้ำเงินข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ MSME และเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ MSME คือ SME ขนาดกลางนั่นแหละครับแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากกันด้วยแล้วสมุดปกน้ำเงินฉบับดังกล่าวนี้เป็นการเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน5วาระสำคัญอันได้แก่การสร้างโอกาสทางการตลาดการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยในขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่าปัจจุบันนี้ AI เป็นเครื่องมือที่สำคัญแล้วครับที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME เพราะว่าช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่พร้อมเรียนรู้สามารถแข่งขันได้มากขึ้นแต่ว่าผู้ใช้งานต้องรู้เท่าทันและใช้วิจารณญาณเนื่องจากว่าเจ้า AI นี่แหละครับอาจจะให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้หากขาดการตรวจสอบดังนั้นแล้วผู้ประกอบการจะต้องมีทั้งความรู้และทักษะในการใช้ AI จึงจะสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วครับและนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความผันผวนของเศรษฐกิจและการเมืองโลกรวมถึงความขัดแย้งทางการค้าล้วนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะมาตรการด้านภาษีและกติกาการค้าระหว่างประเทศภาครัฐเองก็พร้อมแล้วครับที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มโอกาสทางการตลาดซึ่งข้อมูลที่ได้รับก็จะถูกนำไปใช้กำหนดมาตรการช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นการหารือกับผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกยูเนสโกเพื่อตอกย้ำนโยบายของรัฐบาลไทยแล้วครับในการเดินหน้าคุ้มครองมรดกโลกยกระดับบทบาทไทยบนเวทีนานาชาติก็ต้องไปถามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วครับโดยรัฐมนตรีได้นำทีมไปหารือกันแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าหารือกับมิสเตอร์ลาแซอีลวนดัวแอสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่48ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการเบ็กสโกนครปูซานแล้วการหารือในครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันดีโดยทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติพร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับศูนย์มรดกโลกให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวขอบคุณศูนย์มรดกโลกรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ปรึกษาของศูนย์มรดกโลกที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยทั้งในด้านวิชาการเทคโนโลยีและการประสานความร่วมมือภายหลังการประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกกันแล้วก็ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยมีความยินดีกับเรื่องดังกล่าวเลยครับเนื่องจากว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้นจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติได้ด้วยอีกทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้พี่น้องประชาชนแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้กล่าวถึงการเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกในปีต่อไปกันด้วยโดยทางฝ่ายไทยก็ยืนยันเลยครับว่าจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของศูนย์มรดกโลกหลายปีกันแล้วและก็มีความเข้าใจกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกเป็นอย่างดีเยี่ยมจึงขอให้ประเทศไทยถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้แก่ประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้กล่าวตอบรับถึงความพร้อมของประเทศไทยในการสนับสนุนประเทศดังกล่าวในระยะถัดไปด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องพันธบัตรออม plus เป็นยังไงพันธบัตรออม plus ครับโดยได้มีการออกมาย้ำว่า31กรกฎาคมนี้รัฐบาลเขาเปิดขายพันธบัตรออม plus ผ่านแอปเป๋าตังและแอปหุ้นมี100บาทก็เริ่มได้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการจำหน่ายพันธบัตรออม plus โดยกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายเป็นครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายโดยเริ่มลงทุนเพียง100บาทก็ได้100บาทเริ่มลงทุนก็ได้ครับซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยคงที่โดยพันธบัตรอายุ3ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.80 ต่อปีและพันธบัตรอายุ10ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.80 ต่อปีแล้วแถมยังมีประโยชน์ plus ที่มากกว่าการออมในรูปแบบเดิมๆด้วยนั่นก็คือว่า plus ทุกเดือนเปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือนเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการออมได้อย่างต่อเนื่อง plus ผลตอบแทนนั่นก็คือได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและจูงใจเพิ่มความคุ้มค่าในการออมและการลงทุนยังมีอีกครับ plus ตลาดรองนั่นก็คือว่าซื้อขายในตลาดรองได้เพิ่มสภาพคล่องและสะท้อนราคาซื้อขายที่เป็นธรรมแล้วการจำหน่ายในครั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรผ่านช่องทางต่างๆช่องทางที่1คือ Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้เปิดให้ลงทุนเริ่มต้น100บาทเริ่ม31กรกฎาคมนี้นะครับช่องทางที่2คือ Bond Connect Platform อันนี้เปิดให้ผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ลงทุนเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมและแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่ม 3-5 สิงหาคมนี้ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เผยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์แทนได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่าและรายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตนผ่าน EKYC ก็จะต้องยืนยันตัวตนที่EKYC ทุกคนแหละครับโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางคือ แอปเป๋าตังและทางด้านช่องทางอีกช่องทางหนึ่งคือทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป17กรกฎาคม2569ไปจนถึงวันที่12มกราคม2570ปีหน้ากันเลยครับสำหรับในกรณีผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนผ่านระบบ EKYC ด้วยตัวเองได้หากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนก็ต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารดังกล่าวที่ได้กล่าวไปข้างต้นเท่านั้นแหละครับโดยเอกสารที่ต้องใช้ก็มีดังต่อไปนี้นะครับ1คือหนังสือมอบอำนาจโดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโครงการนั่นแหละครับ2คือบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรลงนามสำเนาถูกต้องกันด้วยของผู้มอบอำนาจครับ3คือสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารเลยครับบอกว่าให้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และเต็มที่กันหน่อยพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบโดยเด็ดขาดครับแล้วก็ขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกมาก่อนเลยแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนอย่าปล่อยให้พี่น้องประชาชนพึ่งตัวเองเพียงลำพังครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นแหละครับหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์ก็021092345ในวันและเวลาราชการครับพี่น้องและไปกันที่โครงการไทยช่วยไทยโลคอลโลคอส1-15 สิงหาคมนี้ผ่านร้านค้าท้องถิ่นกว่า800สาขาโดยรัฐบาลก็เดินหน้าโครงการนี้แหละครับเพื่อลดค่าครองชีพเปิดตลาดให้ SME ไทยและสินค้าชุมชนกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้ามาตรการช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการฐานรากผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสระหว่างวันที่1-15สิงหาคม2569โดยเป็นความร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศแล้วครับเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่พิเศษและพิเศษควบคู่ไปกับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้าชุมชนกันด้วยครับโดยร้านค้าที่เข้าร่วมจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมาจำหน่ายในราคาพิเศษและครับแล้วสินค้าที่ร่วมรายการก็จะได้รับส่วนลดสูงสุดร้อยละ60ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดพิธีเปิดกิจกรรมนี้อย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคม2569ณร้านตั้งงี้สุนซุปเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีครับแล้วรัฐบาลเองก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับบอกว่าให้ไปร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรมนี้ไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสและติดตามรายชื่อร้านค้าสาขาและสินค้าที่ร่วมรายการผ่านช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์นะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนลดร้อยละ60เป็นอัตราสูงสุดของสินค้าที่ร่วมรายการนี้ซึ่งรายละเอียดสินค้าและอัตราส่วนลดอาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละร้านและแต่ละสาขานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการดูแลผู้กู้ยืมของกยศ.บอกว่าจะดูแลผู้กู้ยืมอย่างใกล้ชิด แล้วก็แนะนำให้ปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดเสี่ยงถูกดำเนินคดีนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่ากยศ.นี่แหละครับเขาจะเดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนนี่แหละครับเพื่อให้เงินกองทุนนั้นจะได้หมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปนั่นเองครับและทางนี้ทั้งนั้นทางกยศ.ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระต่างๆนานาสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองแล้วล่ะครับโดยผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีกันด้วยโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าไทยดีหรือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังค์แล้วจากนั้นก็อัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้มันเป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-contracts ครับและหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผู้ติดต่อนั้นเนี่ยเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.จริงหรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพและก็ต้องไม่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลโดยเด็ดขาดเลยทีเดียวครับรวมไปถึงต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่นเนื่องจากว่าทางกยศ.เองและผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจจากกยศ.จะไม่มีนโยบายขอข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์นะครับช่องทางในการชำระหนี้ที่ถูกต้องและปลอดภัยนั่นก็คือช่องโมบายแบงกิ้งผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารหรือจะชำระหนี้ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนและจำนวนเงินที่ต้องการชำระแต่ถ้าหากว่าไม่มั่นใจแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลผ่านลายบัญชีทางการของกยศ.ได้ครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังไงก็ตามแต่เชิญชวนพี่น้องคนไทยที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้และสื่อมวลชนจากทั่วโลกกันเลยทีเดียวด้วยรอยยิ้มและด้วยน้ำใสใจไมตรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประชาชนชาวไทยนั่นเองร่วมกันหน่อยเพื่อทำให้ประเทศนี้เป็นที่ประทับใจประเทศไทยเป็นที่ประทับใจของบุคคลทั่วโลกนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ในทุกช่วงวิกฤตที่ผ่านมาบนโลกของเรามักจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันราคาค่าครองชีพที่สูงขึ้นทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วสัญญาทางธุรกิจหรือสัญญาทางพาณิชย์ที่หลายคู่ทำกันไว้หากเกิดกรณีที่ราคาค่าน้ำมันหรือค่าเชื้อเพลิงสูงขึ้นจนอาจทำให้เกิดการขาดทุนหรือต้นทุนสูงขึ้นจะสามารถขอยกเลิกสัญญาได้หรือไม่ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการเกิดสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อนนะคะการเกิดสัญญาเมื่อคำเสนอและคำสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดและเมื่อใดก็ตามที่สัญญาเกิดคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามสัญญานักกฎหมายเราคุ้นชินกันดีกับคำว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาค่ะเพราะฉะนั้นการจะไม่ปฏิบัติตามสัญญามันจะต้องมีเหตุซึ่งเหตุที่ว่ามันก็คือเหตุสุดวิสัยแล้วอะไรล่ะคะคือเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยนั่นหมายถึงเหตุที่เราไม่สามารถที่จะป้องกันได้แม้เราจะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างดีแล้วก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นได้เลยและจะต้องเป็นเหตุที่ร้ายแรงหรือรุนแรงจนถึงขั้นที่ทำให้การปฏิบัติตามสัญญานั้นดำเนินการไม่ได้ด้วยค่ะแม้ราคาน้ำมันหรือราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสายพานการผลิตแต่ในแง่ของกฎหมายแล้วเราไม่ได้มองเพียงแค่สาเหตุที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเรายังมองถึงผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติตามสัญญาด้วยว่าเหตุที่คุณจะเอามาอ้างเป็นเหตุสุดวิสัยนั่นน่ะมันทำให้คุณไม่สามารถจะปฏิบัติตามสัญญาได้เลยหรือคุณยังสามารถปฏิบัติตามสัญญาได้เพียงแต่ต้นทุนมันสูงขึ้นเท่านั้นโอเคถ้าเป็นกรณีที่เส้นทางการขนส่งถูกปิดหรือฐานการผลิตถูกทำลายอันนี้ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการหรือปฏิบัติตามสัญญาได้ย่อมถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะนำมาอ้างเพื่อขอยกเลิกสัญญาได้ดังนั้นหากจะพูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาในลักษณะนี้อัยการมองว่าการดำเนินการเจรจากันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเพื่อขอแก้ไขสัญญาหรือขอกำหนดเงื่อนไขล่วงหน้าในอนาคตน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดและในสภาวะที่เศรษฐกิจผันผวนเช่นนี้การร่างสัญญาทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่มีมูลค่าเล็กน้อยหรือมูลค่ามหาศาลท่านควรที่จะดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางกฎหมายในอนาคตค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2,300,000 รายประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
1: ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติระบุผู้นำสหรัฐกำลังเปิดโอกาสให้การเจรจาสันติภาพกับอิหร่านดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมนักตบหนุ่มไทยพ่ายเวียดนาม2-3เซตจบรองแชมป์รายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขาให้จิตอาสาพระราชทานใช้คำขวัญเราทำความดีด้วยหัวใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางรวม3วันระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดยาวการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันหยุดราชการต่อเนื่องจำนวน3วันได้แก่วันอังคารที่28กรกฎาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่29กรกฎาคมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569